0: อยากทราบมุมมองความหมายของหนูก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจกันจริงๆนะคะคุณครูขอแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยสัก2คนละกันใครอยากลองนำเสนอใครคิดว่าหนูยังจำได้อยู่ว่าศาสตร์โน้มน้าวใจเนี่ยหนูเคยเรียนมาแล้ว
1: เคย
0: ใช่ไหมคะตอนนี้เพื่อน

0: อ่ะเพื่อนๆมาฟังซิว่าเพื่อนเขาจะเข้าใจว่าอย่างไร
1: การชักจูงให้ผู้คนเข้ามาสนใจครับ
0: สนใจสารใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: ยังไม่เฉลยว่าถูกต้องไหมแต่ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะอีกหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนใครดีใครดีอยากให้ครูสุ่มเหรอโอ้โหนักเรียนปลายทางได้ยินไหมคะต้นทางบอกอยากให้สุ่มถ้าอย่างนั้นครูจะสุ่มเลขที่ของนักเรียนต้นทางแล้วนักเรียนปลายทางที่เลขที่เดียวกันนั้นจะต้องช่วยตอบคุณครูนะคะครูขอสุ่มหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ค่ะเชิญค่ะอ้าวคุณครูสุ่มได้กลุ่มเดียวกันมาค่ะมาค่ะ
2: คือการพูดให้ผู้คนเข้ามาสนใจครับ
0: การพูดเพื่อให้ผู้คนเข้ามาสนใจนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีคำสำคัญอยู่ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะเพื่อนๆคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองหน่อยค่ะจริงๆแล้วข้อความของเพื่อนไม่ผิดเลยนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนตอบประมาณนี้ไหมลูกจริงๆการโน้มสารโน้มน้าวใจหรือการโน้มน้าวใจอะค่ะเราสามารถพูดก็ได้เขียนก็ได้เพื่อให้คนมาสนใจสนใจอย่างไรเช่นสนใจสิ่งที่เรากำลังนำเสนอแล้วเกิดผลอย่างไรต่อก็คืออาจจะทำให้เกิดการยอมรับอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่คล้อยตามกับความต้องการของเรานั่นเองนะคะคราวนี้คุณครูอยากถามอีกสักหนึ่งข้อเด็กๆอาจจะช่วยกันตอบก็ได้นะคะใครพร้อมตอบสามารถพูดออกมาได้เลยพูดดังๆหน่อยนะให้คุณครูได้ยินนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะลูกครูอยากถามว่าในเมื่อสารโน้มน้าวใจเนี่ยหมายถึงการที่เราพูดหรือเขียนเพื่อให้คนอื่นมาสนใจตามที่หนูบอกใช่ไหมแล้วสารที่หนูว่าเนี่ยมันต้องสื่อสารแบบใดหรอคะถึงจะเป็นสารโน้มน้าวใจเป็นยังไงเอ่ยแบบไหนที่จะเรียกว่าสารโน้มน้าวใจบ้างโฆษณาปลายทางบอกโฆษณามีเพียงแค่โฆษณาหรือเปล่าคะอะไรนะพูดดังๆมีอีกไหมมีหรอเช่นอ๋อมีคนบอกว่ากรุณาอย่าส่งเสียงดังข้อความแบบนี้คืออะไรเอ่ย
3: ข้อความ
0: การเตือนจะใช่โน้มน้าวใจไหมนะเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนอ่ะมีอีกไหมป้ายป้ายน่าสนใจเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสื่อสารแบบใดถึงจะจัดเป็นสารโน้มน้าวใจบางคนบอกว่าโฆษณาบางคนบอกว่าป้ายเตือนที่อยู่ตามในห้องเรียนหรือตามสถานที่สาธารณะต่างๆคุณครูจะให้นิยามแล้วหนูลองกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละไปคราวนี้ขอสรุปคร่าวๆก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วการโน้มน้าวใจอะค่ะสิ่งแรกเลยก็คือการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนจะเป็นการพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อทัศนคติหรือการกระทำของบุคคลโดยวิธีการที่เราใช้กลวิธีไหนก็ได้ค่ะให้เกิดผลกระทบจนเกิดการยอมรับหรือการแปลงหนูคิดว่าสารประเภทนี้ส่งผลต่อจิตใจคนไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียนในเรื่องของสารโน้มน้าวใจนะคะเพราะว่าเด็กๆเองก็รับสื่อจากอินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆรอบตัวค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะปัจจุบันเราสามารถรับข่าวสารได้ง่ายมากใช่ไหมลูกดังนั้นสารโน้มน้าวใจอะค่ะมันก็วนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละและอย่างที่บอกมันส่งผลกระทบต่อเราค่อนข้างเยอะดังนั้นเราต้องรู้เท่าทันมันถ้าหนูอยากรู้ว่าสารโน้มน้าวใจมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้กันดีกว่าเนาะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่าสารโน้มน้าวใจในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้ค่ะเราจะมาทำกิจกรรมคุณครูจะไม่อ่านหรือว่าไม่อธิบายให้ฟังนะแต่ให้หนูช่วยกันตกตะกอนความรู้ว่าสารโน้มน้าวใจแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างโดยที่นักเรียนจะได้พิจารณาตัวอย่างแล้วมาตกตะกอนความรู้ร่วมกันนะคะเอาล่ะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาตัวอย่างการใช้ภาษาเจตนาของสารโน้มน้าวใจที่กำหนดให้ซึ่งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะเรามีสื่อการสอนก็คือ1อย่างในช่วงขั้นของการเรียนรู้จะเป็นสื่อโฆษณาใช่ไหมคะลองดูสิคุณครูจะแบ่งสารให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มรับผิดชอบ1สารด้วยกันนะคะสารชนิดแรกอยู่ที่ใคร

หรออยู่ที่กลุ่ม5นะคะจะอ่านให้ฟังนักเรียนปลายทางสามารถชมไปพร้อมกันได้เลยครีมบำรุงผิวหน้ามานิตาเพียง1หยดผิวกระจ่างใสขึ้นภายใน7วันผิวสวยด้วยสารสกัดจากดอกกุหลาบอาหรับและสมุนไพร16ชนิดนี่คือโฆษณาที่1นะคะ2กลุ่มชนิดที่2นี้ใครได้ไปคะประเภทที่2ได้หนูได้ไปยิ้มสวยรักโลกเราใส่ใจฟันใส่ใจสิ่งแวดล้อมยาสีฟันสูตรมิ้นท์กลิ่นหอมแถมหลอดยังรีไซเคิลได้ยาสีฟันพิมพ์ใจต่อไปประเภทที่3ใครได้ไปใครได้เอ่ยกลุ่ม2ใช่ไหมคะเที่ยวปลอดภัยไปได้ทั่วโลกประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศคุ้มครองสูงสุด100ล้านบาทชำระเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง45บาทต่อทริปค่ะอันนี้เป็นกลุ่ม2รับผิดชอบไปใช่ไหมคะต่อไปอีกเสื้อหนึ่งไหนกลุ่มไหนรับผิดชอบกลุ่ม1ใช่ไหมคะเสื้อผ้าเก่าเราขอมาร่วมบริจาคเสื้อผ้าให้น้องบนดอยสูงที่มูลนิธิปันยิ้มนะคะต่อไปประเภทสุดท้ายใครได้ไปกลุ่ม4ใช่ไหมลูกกลุ่ม4จะได้เป็นสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่48พบกับกองทัพนักเขียนชื่อดังกับบูธสำนักพิมพ์กว่า200บูธ26มิถุนายนถึง29กรกฎาคม2568เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณห5-8 Impact เมืองทองธานีเอาละค่ะเราได้ครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วคราวนี้ครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถระบุได้ไหมว่ามันเป็นสารแบบไหนนะครูมีตัวเลือกให้ครูมีตัวเลือกให้นะคะหนูดูนะครูอยากให้หนูพิจารณาว่าสารที่อยู่ในมือนั้นเป็นสารประเภทใดอยากจะบอกว่าทุกประเภทคือสารโน้มน้าวใจซึ่งมีเพียง3ประเภทด้วยกันนะคะสารโน้มน้าวใจ3ประเภทนี้ประกอบไปด้วยคำเชิญชวน2โฆษณาสินค้าและบริการ3โฆษณาชวนเชื่อสารที่อยู่ในมืออย่างไรนะคะดูรายละเอียดค่ะอย่างแรกนะสารเชิญคำเชิญชวนคำเชิญชวนหมายความว่ามันเป็นคำเชิญชวนที่ให้เราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างของเราเข้าข่ายไหมโดยที่ใช้กลวิธีนะคะสังเกตภาษานะเขาจะชี้ให้เห็นข้อดีหรือประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมนั้นๆมักจะเป็นในทางวัฒนะขอเพิ่มคำศัพท์ให้นะคะคำว่าวัฒนะแปลว่าอะไรรู้ไหมทางที่ดีถูกต้องค่ะดังนั้นคำเชิญชวนนั้นเป็นในเชิงวัฒนะเสียส่วนใหญ่ก็ลองพิจารณาดูว่าใช่ของหนูหรือเปล่าดูนะต่อไปสารประเภทที่2ค่ะก็คือโฆษณาสินค้าและบริการหมายถึงคำนำเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างความสนใจเกิดความรู้สึกอยากซื้อสินค้าหรือบริการนั้นใช่ไหมกลวิธีของเขานะคะก็คือจะใช้ถ้อยคำดึงดูดความสนใจด้วยคำแปลกใหม่กระชับมีคำสัมผัสจำง่ายชี้ประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งการโน้มน้าวใจอะค่ะเขาจะเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เช่นต้องการความอิ่มต้องการความสบายสะดวกปลอดภัยมั่นคงใช่ไหมคะและต้องการเป็นที่ยอมรับนั่นคือความต้องการพื้นฐานและประเภทสุดท้ายหากใครปฏิเสธว่าสารของหนูไม่ใช่คำเชิญชวนไม่ใช่โฆษณาสินค้าและบริการแสดงว่ามันอาจจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อซึ่งโฆษณาชวนเชื่อหมายถึงการใช้ภาษาโน้มน้าวใจเพื่อเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมของคนจำนวนมากไปในทางที่ต้องการนะคะกลวิธีที่ใช้จะเป็นการใช้ถ้อยคำที่แสดงการกล่าวอ้างสถิติของเรามีเปล่าบุคคลสำคัญองค์กรต่างๆมาอ้างอิงหรือใช้การตราสินค้าว่าก็คืออาจจะเป็นตราสินค้าหรือตราชื่อฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่เห็นจะดีเลยมาดูเราสิดีกว่าเยอะแบบนี้ค่ะเพื่อทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยเบนความสนใจไปหาตนนั่นเองเอาละค่ะคุณครูให้เวลาหนูพิจารณาสารของหนูว่าจะเป็นสารประเภทไหนนะคะทั้งต้นทางปลายทางพิจารณาไปพร้อมกันแล้วเราจะได้คำตอบดังนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่คุณครูจะให้เด็กๆลองตอบนะคะว่าสารของตัวเองนั้นเป็นสารประเภทใด
เตรียมตัวค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียน ต้นทางนะคะก็ได้คำตอบแล้วนะว่าสารที่อยู่ในมือของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนมาตอบพร้อมกันนักเรียนปลายทางเรามาดูเฉลยกันนะคะอย่างแรกเลยสารประเภทที่1ก็คือเป็นสารคำเชิญชวนหมายถึงอะไรนะลูกเราเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสารโฆษณาสินค้าและบริการและข้อควรระวังคือสินค้าและบริการบางอย่างอาจจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อได้ดังนั้นคุณครูจะถามกลุ่ม1ก่อนละกันค่ะว่าได้คำตอบว่าอย่างไร
1: ของผมนะครับเป็นคำเชิญชวนครับ
0: เชิญชวนทำอะไรเหรอคะ
1: ให้มาบริจาคเสื้อให้กับน้องๆครับ
0: นี่คือคำเชิญชวนนะคะกลุ่ม1ยืนยันคำตอบมาแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะมาดูที่กลุ่ม2กันต่อค่ะกลุ่ม2สารของหนูเป็นสารประเภทใดไหนบอกเพื่อนปลายทางไปสิ
2: คาดว่าเป็นเรื่องของการโฆษณาสินค้าหรือบริการครับเพราะว่ามีการชี้ให้เห็นข้อดีของสินค้าและอาจมีการเกินจริงครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ด้วยครับ
0: ยืนยันคำตอบว่านี่คือ
2: โฆษณาสินค้าหรือบริการครับ
0: ถ้าคุณครูให้ระบุได้ไหมว่านี่คือสินค้าหรือบริการสมาชิกว่าไง
2: บริการ
0: บริการนะคะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่3นี่กลุ่มที่3นะคะได้สารประเภทนี้ไปยาสีฟันพิมพ์ใจ
3: เป็นแบบโฆษณาสินค้าหรือบริการค่ะ
0: เราสังเกตจากอะไรคะ
3: สังเกตจากเป็นตัวยาสีฟันค่ะแล้วเขาก็โฆษณาว่าประมาณว่ายิ้มสวยรักโลกอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือเราจะเห็นสินค้าค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับกลุ่ม3ก็ยืนยันเป็นโฆษณาสินค้านะคะขอบคุณค่ะกลุ่ม4คะของหนูได้เป็นสารประเภทใด
4: คำเชิญชวนครับ
0: คำเชิญชวนเชิญชวนไปไหนลูก
4: มางานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่48
0: เป็นคำเชิญชวนนะคะเป็นสารโน้มน้าวใจประเภทที่1นั่นเองขอบคุณค่ะสารของหนูคือ
5: โฆษณาสินค้าคร
0: ับ โฆษณาสินค้านะคะเพราะอะไรทำไมหนูถึงบอกว่านี่คือโฆษณาสินค้า
5: เพราะว่าเขาชวนให้มาซื้อครับ
0: ชวนให้มาซื้อนั่นเองเอาละค่ะจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่แต่ละกลุ่มยืนยันคำตอบพร้อมให้เหตุผลว่าสารแต่ละสารนั้นเป็นการโน้มน้าวใจประเภทใดวันนี้เรามาเฉลยร่วมกันและมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนมองมาที่จอค่ะตอนนี้นะคะสารโน้มน้าวใจประเภทแรกคือคำเชิญชวนใช่ไหมลูกทบทวนหน่อยคำเชิญชวนจะต้องเป็นการเชิญให้ทำกิจกรรมบางอย่างใช่ไหมลูกเนื้อหาจะเป็นในทางที่วัฒนะหรือหายนะดี
6: วัฒนะ
0: วัฒนะใช่ไหมคะดังนั้นกลุ่มที่บอกว่าของตนเองนั้นเป็นคำเชิญชวนมีใครบ้างคำตอบก็คือ2คำเชิญชวนนะคะถูกไหมลูกถูกต้องนะคะก็จะมีการเชิญชวนไปงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็การเชิญชวนให้บริจาคเสื้อผ้านั่นเองต่อไปกรณีโฆษณาสินค้าและบริการนั้นหมายถึงการนำเสนอคุณค่าประโยชน์แล้วก็จุดเด่นของสินค้าถูกต้องไหมดังนั้นของใครเป็นโฆษณานะของใครเป็นโฆษณาสินค้าและบริการมี3กลุ่มเลยใช่หรือเปล่า1 2 3นี่คือสารโน้มน้าวใจประเภทสินค้าและบริการเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแต่สังเกตว่าสารชิ้นที่3เนี่ยจะมีการใช้ตัวเลขแสดงผลลัพธ์เพื่อโน้มน้าวใจใช่ไหมคะจะเป็นข้อที่ควรเลี่ยงเพราะว่าการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องสำอางและยาเราไม่ควรจะระบุผลลัพธ์ในลักษณะนี้เพราะจะเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงได้นั่นเองค่ะแล้วโฆษณาอีกประเภทหนึ่งล่ะคะคือยังไงเอ่ยมาดูกันอีกประเภทหนึ่งนั้นก็คือโฆษณาชวนเชื่อค่ะตัวอย่างนี้นะคะก็คือบอกว่าเงียบไว้ปลอดภัยดีกว่าศัตรูของไทยกำลังเงี่ยหูฟังอยู่ทุกที่ซึ่งตัวอย่างนี้นะคะมุ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสารและนี่คือตัวอย่างของสารประเภทต่างๆที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตประจำวันเอาละค่ะครูมีสารอีกมากมายมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์กันดังนั้นมาทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมความแม่นยำกันในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิด ความคิดวันนี้นะคะจะชวนนักเรียนมาพินิจภาษาตรวจตราสารโน้มน้าวใจนะคะว่าสารโน้มน้าวใจที่คุณครูเลือกมาให้นั้นเป็นสารประเภทใดนักเรียนคะตอนนี้คุณครูจะมีกิจกรรมให้หนูทำก็คือแต่ละคนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ในมือใช่ไหมคะให้แต่ละคนนั้นพิจารณาค่ะว่าสาร7ประเภทที่คุณครูเลือกมาให้นั้นเป็นสารโน้มน้าวใจประเภทใดค่อยๆคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาอีกสักครู่และการเฉลยในวันนี้จำเป็นจะต้องใช้กิจกรรมดังนั้นหนูเตรียมคำตอบให้พร้อมแล้วเราจะไปเฉลยด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับเงินทองกันนิดหน่อยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นะคะคุณครูให้เวลาหาคำตอบกับแบบฝึกหัดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมในการเฉลยกันซึ่งเราจะไม่เฉลยกันแบบเดิมๆหมายความว่าวันนี้คุณครูจะใช้กิจกรรมเกมในการเฉลยกันนะคะมาดูซิเฉลยอย่างไรกิจกรรมนี้ชื่อว่าเกมเศรษฐีพินิจสารค่ะเกมเศรษฐีพินิจสารจะเป็นอย่างไรมาดูกติกาก่อนนะคะอันดับแรกกติกาคือเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 กลุ่มซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะหนูมีธนบัตรอยู่นะคะเป็นธนบัตรปลอมนะคุณครูไม่มีเงินจริงนะธนบัตรของหนูจะมีทั้งหมด 2,620 บาทค่ะทุกคนมีถูกต้องไหมคะตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนใช่หรือไม่เมื่อนักเรียนตรวจสอบเงินแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระบุประเภทของสารโน้มน้าวใจให้ถูกต้องว่าสารประเภทนั้นเป็นคำเชิญชวนโฆษณาสินค้าหรือบริการหรือจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อนะคะเอาละค่ะถ้านักเรียนมีเงินอยู่ในมือแล้วเราก็แค่นำเงินนั้นไปวางไว้ที่ตัวเลือกที่หนูเลือกนะคะโดยนักเรียนต้องเลือกวางธนบัตรประเภทสารที่เราคิดว่านั่นคือคำตอบครูอนุญาตให้หนูกระจายตัวเลือกได้ขึ้นอยู่กับว่าหนูจะมั่นใจข้อไหนมากกว่ากันเข้าใจไหมคะถ้าหนูมั่นใจสารคำเชิญชวนให้หนูเทหมดเลยก็ได้นะคะสามารถวางหมดเลยก็ได้หรือจะแบ่งกระจายความเสี่ยงก็ได้เงื่อนไขก็คือถ้าวางถูกเงินจะยังคงอยู่แต่ถ้าตอบผิดเงินนั้นจะถูกยึดไปนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันค่ะกลุ่มได้เหลือธนบัตรมากที่สุดนะคะก็จะเป็นกลุ่มชนะนะคะเตรียมตัวระวังมาดูสารข้อที่1ค่ะจะขอเริ่มที่กลุ่ม5ก่อนเลยค่ะกลุ่ม5ค่ะบินสบายสบายราคาดีสัมผัสประสบการณ์เที่ยวอาเซียนไปกับสุพรรณิกาแอร์แบบนี้จะเป็นตัวเลือกใดดีคะเป็นสารโน้มน้าวใจแบบใดดีทุกคนช่วยคิดนะคะแล้วถ้ามั่นใจแล้วไปประจำที่จุดวางตัวเลือกได้เลยค่ะนำเงินออกไปนะคะแล้วก็ไปวางที่จุดวางตัวเลือกได้เลยนักเรียนปลายทางคะหนูลองดูสิคะว่าหนูตอบอะไรเดี๋ยวรอเฉลยพร้อมกันเชิญค่ะกลุ่ม5สนใจวางตัวเลือกไหนคะเงินของหนูมีทั้งหมด 2,620 บาทที่เหลืออยู่ไหนคะนำมาค่ะหนูจะวางแค่1ตัวเลือกหรือจะกระจายความเสี่ยงก็ได้ค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางลุ้นใหญ่แล้วนะคะว่ากลุ่มนี้เขาจะสามารถรักษาเงินได้หรือไม่กระจายใช่ไหมคะส่วนที่เหลือค่ะหนูต้องวางทั้งหมดนะคะปรึกษาทีมมาแล้วใช่ไหมคะทีมสามารถลุกขึ้นมาช่วยได้นะคะตอนนี้นะคะมีเสียงเชียร์มาจากกลุ่มอื่นนะคะที่เหลือค่ะต้องวางทั้งหมดค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนเทใจมาที่คำเชิญชวนแล้วก็แอบลดความเสี่ยงไว้ที่โฆษณาสินค้าและบริการค่ะเพื่อนๆดูนะคะข้อนี้เพื่อนๆตอบว่าอะไรคะตอบว่า
1: โฆษณาส
0: ินค้าหรือบริการคำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะไม่ใช่ตรงนี้ถูกต้องนะคะได้ไปเหลือเงินเก็บไว้20บาทเชิญรับคืนไปค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มนี้ได้รับไป20บาทค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะมาดูเจตนากันสักเล็กน้อยค่ะเจตนาต้องการขายอะไรคะต้องการขายบริการเครื่องบินนั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะขอรับบริจาคขวดพลาสติกที่ทิ้งแล้วไปมอบให้วัดจากแดงนำไปทอเป็นผ้าไตรเพราะขวดพลาสติก1ขวดใช้เวลา450ปีในการย่อยสลายแต่ขวดพลาสติก15ขวดทอผ้าไตรได้1ผืนกลุ่ม4ถ้ามั่นใจแล้วออกมาค่ะสามารถกระจายความเสี่ยงได้นะคะตอบว่ามายืนฝั่งนี้ค่ะมายืนรอรับคำตอบด้วยค่ะ หนูเทหมดเลยเหรอคะ
2: เป
0: ็
2: น
0: ไ
2: รคร
0: ับ แน่ใจนะคะ
2: แน่ใจมากคร
0: ับ กลุ่ม4นะคะมั่นใจว่านี่คือคำเชิญชวนถ้ามั่นใจอย่างนั้นเฉลยกันเลยนะคะเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนจะถูกไหมคะและสารน้มน้าวใจข้อนี้คือคำเชิญชวนเชิญรับเงินกลับไปค่ะเอาละค่ะกลุ่มนี้ยังเหลือเงินครบนะคะและเจตนาที่แท้จริงคืออะไรคะลูกต้องการเชิญชวนไปไหนให้บริจาคขวดพลาสติกเพื่อทำอะไรทำผ้าไตรนั่นเองค่ะเอาละค่ะข้อถัดมานะคะไปดูกันต่อค่ะข้อนี้บอกว่างานเพชรเอ็กโปแชมเปี้ยนชิพ2025กลับมาแล้วคนรักสัตว์เลี้ยงต้องร้องว้าวงานสัตว์เลี้ยงแห่งปีประกาศวันจัดแล้วฮะและปีนี้เขาก็มีสินค้าบริการกว่า450บูธเอาละค่ะสินค้าและบริการนี้เอ้ยหรือว่าจะเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อหรือจะเป็นคำเชิญชวนขอให้กลุ่ม3นะคะมาเลือกคำตอบค่ะอะไรดีคะสามารถกระจายความเสี่ยงได้นะคะกระจายไว้20บาทนะคะเป็นสินค้าและบริการในขณะเดียวกันเทไปที่คำเชิญชวนนะคะเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมลูก
3: เปลี่ยนได
0: ้
3: ไหมคร
0: ับเปลี่ยนได้อ่ะให้เวลาไม่ยอมเสียเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าผิดคือผิดหมดนะคะยังไงดียังไงดีมีคนบอกว่าชวนเชื่อด้วยยังไงคะตกลงกับสมาชิกให้พร้อมเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงดีพร้อมนะคะยืนยันคำตอบนะเอาละค่ะเพื่อนๆคะข้อนี้คิดว่าเป็นสารชนิดใดคะน้มน้าวใจชนิดไหนดีเพื่อนๆช่วยตอบแล้วคิดว่าเป็นเชิญชวนใช่ไหมจริงเหรอ1 2 3เชิญชวนเชิญนำเงินรับกลับไปค่ะตอนนี้เหลือ 2,600 บาทนะคะขอบคุณค่ะนักเรียนคะแล้วเจตนาคืออะไรเจตนาเชิญชวนอะไรคะให้มางานสัตว์เลี้ยงถูกต้องค่ะเอาละค่ะไปต่อที่ข้อถัดไปโดยกลุ่มที่2เฉลยค่ะกลุ่มที่2นะคะสายชานมต้องเลิฟเพราะมณิตาบับเบิ้ลทีชานมแบบพร้อมชงจัดโปรพิเศษ1แถม1ตกแพ็คละ21บาทจากราคาปกติ42บาทถามว่าจากโฆษณาหรือว่าสารชนิดนี้ควรจะเป็นสารประเภทไหนดีคำเชิญชวนโฆษณาสินค้าและบริการหรือโฆษณาชวนเชื่อดีคะข้อกลุ่ม2มาค่ะถ้าปรึกษามั่นใจแล้วก็มาได้เลยเพื่อนๆคิดว่าเป็นแบบไหนดีแบบไหนดีเดี๋ยวลองดูกันสามารถวางได้เลยค่ะเทมาที่โฆษณาสินค้าและบริการรวมไปถึงก็คือลดกระจายความเสี่ยงกว่านิดหน่อยนะคะที่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อนๆว่าไงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยก็ข้อนี้ตอบโฆษณาสินค้าและบริการค่ะเชิญรับกลับคืนไปขอบคุณที่ให้ครู20บาทนะคะแล้วเจตนาค่ะถ้าเป็นโฆษณาสินค้าตอบครูซิว่าสินค้านี้นำเสนออะไร
4: ชานม
0: ชานมไข่มุกนะคะก็คือครูมณิตาเนาะต่อไปค่ะมาดูข้อถัดไปกลุ่ม1เตรียมตัวค่ะแค่คลิกก็รวยได้ธุรกิจออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้งานไหลเข้ากระเป๋าสบายๆมาทำงานกับเรายิ้มสยามเอาละข้อนี้ตอบอะไรกลุ่มหนึ่งถ้ามั่นใจและปรึกษากันเรียบร้อยแล้วมาที่สเตชันได้เลยมาที่ตัวเลือกเลยค่ะทุกคนเทมาที่ชวนเชื่อนะคะแม้แต่กลุ่มหนึ่งเองก็บอกว่าชวนเชื่อเหมือนกันนี่คือโฆษณาชวนเชื่อใช่หรือไม่จริงหรอถ้าอย่างนั้นลองเฉลยซิว่าใช่หรือเปล่า1 2 3ถูกต้องค่ะรับเงินคืนไปทั้งหมดเลยเพื่อนๆคะเขาชวนเชื่อเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรคะให้ชวนเชื่อให้ทำอะไรให้ทำงานแล้วใช้ภาษาที่เร่งเร้าให้ตัดสินใจเพราะว่าใช้คำว่าแค่คลิกเดียวมันง่ายขนาดนั้นมันยิ่งทำให้เห็นว่ามันเป็นการเร่งเร้าให้ตัดสินใจว่ามันง่ายขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่ทำนะคะนั่นคือโฆษณาชวนเชื่อและต่อไปค่ะขออนุญาตมาสรุปเงินที่เหลือกันหน่อยค่ะกลุ่มหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะกลุ่มหนึ่งเหลือ
5: 2,000
0: เท่าเดิมนะคะกลุ่มสองค่ะ กลุ่ม3ค่ะ
2: 2,600 ครับ
0: กลุ่ม4ค่ะ
3: 2,220 ครับ
0: กลุ่ม5ค่ะ
1: 23
0: กลุ่มชื่นใจกันเลยค่ะกลุ่ม20ตอบเสียงดังมากกลุ่มที่มีเงินเหลืออยู่ครบมาหาครูตอนนี้ค่ะจะมาทั้งหมดเลยก็ได้นะคะช่วยกันหรือจะส่งตัวแทนมาก็ได
3: ้
0: เชิญค่ะเพราะว่า2ข้อที่เหลือจะเป็นคะแนนของพวกหนูมาค่ะมาค่ะมาค่ะข้อที่6นะคะกลุ่มไหนจะได้ไปคุณครูอยากจะให้ทั้ง2กลุ่มเป่ายิงฉุบค่ะเชิญค่ะใครจะได้ข้อ6ไปหนูได้ข้อ6นะคะกลุ่ม1จะเป็นผู้ตอบข้อ6นะคะโดยข้อ6บอกไว้ว่าระวังเผลอหลับไม่รู้ตัวกับศาสตร์การนวดศีรษะอินเดียหรือคิโรดาราข้อนี้จะเป็นโฆษณาแบบไหนระหว่างคำเชิญชวนโฆษณาซื้อบริการหรือโฆษณาชวนเชื่อดีคะกลุ่ม1วางเลย
3: อ๋ออินหรือเปล่า
0: ลองดูซิเพื่อนจะตอบอะไรดีเพื่อนเทมาที่ชวนเชื่อใช่หรือเปล่ากลุ่มหนึ่งมั่นใจในตัวเองบริหารความเสี่ยงได้ยังไงดียังไงดีเปลี่ยนใจมั่นใจนะคะคุยตอบนะคะเฉลยนะกลุ่ม5กลุ่ม5ว่าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะกลุ่ม5บอกว่าใช่ปลายทางคิดว่าใช่ไหมคะถ้าใช่ไปดูเฉลยกันค่ะถูกต้องค่ะรับเงินคืนไปทั้งหมดเลยและยืนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกลุ่ม6กลุ่ม5ก่อนนะคะกลุ่ม5คะข้อที่7เป็นของหนูไปดูกันค่ะวันเดียวเท่านั้นลดหนักมากเคลียร์ฝ้าหมดจดด้วยเซตนี้โฆษณานี้หรือคำเชิญชวนนี้เป็นสารประเภทใดนะจะเป็นคำเชิญชวนคำโฆษณาสินค้าและบริการหรือจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อดีคะมั่นใจมันโฆษณาชวนเชื่อเลยเหรอในหนูลองวิเคราะห์ให้ครูฟังได้ไหมคะว่ามันคือโฆษณาชวนเชื่อเพราะอะไร
3: อย่างแรกครับสถานการณ์ครับมันคล้ายๆข้อ5ครับข้อที่เป็นธุรกิจครับคืออย่างแรกครับเขาเร่งการสนใจของเราครับโดยใช้คำว่าวันเดียวเท่านั้น
0: คำว่าวันเดียวเท่านั้นที่จะทำให้หนูมั่นใจว่ามันเป็นโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เอาล่ะเพื่อนๆว่าไงคะคิดว่าใช่ไหมถ้าใช่ครูเฉลยนะจะใช่โฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่านะแต่แค่ขายของอ่ะจะชวนเชื่อหรอ1 2 3ฮันแน่ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราได้ผู้ชนะไป2กลุ่มด้วยกันปรบมือให้กับกลุ่ม1และกลุ่ม5ค่ะเป็นไงบ้างคะแบบฝึกหัด7ข้อของเราสามารถตอบถูกหมดเลยไหมคะลองดูนะเด็กๆคะและอย่าลืมค่ะสังเกตเจตนาให้ดีนะคะคำเชิญชวนระบุว่าเขาเจตนาจะเชิญชวนเราไปทำอะไรส่วนคำโฆษณาสินค้าและบริการระบุเจตนาว่าเราเขาที่นำเสนอสินค้าหรือบริการนั้นเจตนาที่จะขายอะไรขายสินค้าหรือบริการอะไรส่วนอีกอย่างนึงก็คือคำโฆษณาชวนเชื่อนั้นชวนเชื่อคือพยายามโน้มน้าวให้เราทำอะไรนะคะระบุให้ชัดเจนครบถ้วนแล้วนำมาส่งครูเพื่อตรวจสอบอีกครั้งฝากคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับเด็กๆด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกิจกรรมนี้ครูตั้งใจนำมาเสนอนักเรียนพร้อมกับให้แง่คิดบางอย่างนะคะก่อนที่คุณครูจะสรุปแง่คิดคุณครูอยากฟังมุมมองของหนูค่ะว่ากิจกรรมเศรษฐีพินิจศาลเนี่ยค่ะให้อะไรกับเราบ้างกับการที่เรามีอำนาจเงินอยู่ในมือแล้วเราเป็นคนวางเงินไว้ในตัวเลือกต่างๆนั้นให้ข้อคิดอะไรบ้างขอตัวแทนในการสรุปความข้อคิดที่ได้หน่อยค่ะ
3: อย่างแรกนะครับสอนให้เราเนี่ยได้รู้จักใช้เงินอย่างระมัดระวังและมีการวางแผนนะผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะอีกสักคนไหมคะอีกสักคนค่ะอีกสักหนึ่งคนเชิญค่ะกลุ่ม2ค่ะ
4: ค่ะก็จากเกมนี้นะคะก็คือสอนให้เราเนี่ยใช้เงินอย่างระมัดระวังค่ะแล้วก็ให้เผื่อช้อย1ช้อย2ไปด้วยค่ะแบบไม่ให้มีเงินอยู่ในมือแล้วก็ ทุ่มหมดเลยทั้งนั้นที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นถูกต้องไหมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะคุณครูชื่นใจมากนะคะที่ได้ยินคำสรุปข้อคิดของนักเรียนทั้งสองคนเพราะว่านี่คือเจตนาที่คุณครูต้องการสื่อจากเกมนี้คือนอกให้สามารถวิเคราะห์สารได้แล้วเนี่ยเรามีอำนาจเงินอยู่ในมือใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เรารับสารต่างๆมาเราพร้อมที่จะจ่ายเราพร้อมที่จะมั่นใจว่าสิ่งนั้นน่ะเราเชื่อถือได้บางครั้งเมื่อเราเกิดความไม่มั่นใจเราอาจจะประมาทที่จะเทไปหมดเลยมันอาจจะไม่มีการระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงไว้ซึ่งอาจจะทำให้เราเกิดข้อผิดพลาดในการใช้เงินได้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณครูอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้มีความระมัดระวังเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของสารโน้มน้าวใจเหล่านี้ค่ะค่ะนี่คือเจตนาในการเรียนรู้เกี่ยวกับเกมเศรษฐีพินิจคำไทยพินิจสารของเราค่ะและต่อไปค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าจันทานจันทานหมายถึงต่ำช้าหรือจะหมายถึงคนอินเดียที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะก็ได้นะคะแล้วจันทานเขียนอย่างไรดีคะ

0: หนึ่งหรือสอง
1: สอง
0: สองคำตอบข้อนี้คือ
1: สอง
0: สองถูกต้องค่ะปรบมือให้หน่อยนะคะนี่คือคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นม.3ที่เก็บไว้นะคะชั่วโมงละหนึ่งคำเติมไว้วันละเล็กละน้อยก็จะได้คำคลังคำศัพท์ที่มากขึ้นและในครั้งถัดไปค่ะอยากให้ทบทวนเรื่องของสารโน้มน้าวใจแล้วเรามาพบกับเรื่องของการประเมินคุณค่าจากสารโน้มน้าวใจฝากคุณครูปลายทางค่ะเรามีหนังสือหลักภาษานะคะที่จะต้องนำมาประกอบการเรียนรู้สองก็คือวิดิทัศน์โฆษณาและอีกอย่างนึงที่นักเรียนต้องนำติดตัวมาตามธรรมดาของนักเรียนอยู่แล้วก็คืออะไรลูกสมุดภาษาไทยนั่นเองนำมาจดบันทึกและใช้เป็นการแบบร่างคำตอบนะคะแล้วเราจะมาเตรียมตัวสนุกกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงถัดไปวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยสื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
4: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรม

มาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าทำมาหาธรรมและทำมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอยากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าเออลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู
2: ่อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุค

0: ขทัยเรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
0: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประ

0: ้ชามอยู่สวยจังเลย
1: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
1: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือขับจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
1: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ของแรง
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
4: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
4: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
5: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังฆโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องอากาศทุกคนนะครับชั่วโมงนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับหน่วยที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวซึ่งเป็นในชั่วโมงที่1นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถเขียนสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแทนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ข้อที่2นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบและความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเจอโจทย์ปัญหากันนะครับก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก่อนนะครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวมีรูปทั่วไปเป็นอย่างไรครับรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียว อย่างที่นักเรียนห้องอากาศบอกเมื่อสักครู่นะครับรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือ

0: ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมครับในสมการนี้a ต้องไม่เท่ากับ0ตัวแปรของเราคือตัวแปรอะไรครับตัวแปร x แล้วค่า a b และ c ของเราคืออะไรครับคือจำนวนจริงหรือค่าคงที่และเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกไปนะครับค่า a ต้องไม่เท่ากับ0นะครับx เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงตัวแล้วครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ต่อไปนะครับสำหรับการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่นักเรียนได้เรียนมานะครับมีกี่วิธีแล้วก็อะไรบ้างครับมีใครจำได้ไหมครับวิธีในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่ครูสอนไปมีแยกตัวประกอบนอกจากแยกตัวประกอบแล้วมีอะไรครับมีใช้สูตรนอกจากใช้สูตรกับแยกตัวประกอบมีอะไรอีกครับนอกจากนี้แจกแจงมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอยู่ครับคือการลองอะไรครับลอง
1: แทนค่า
0: ลองแทนค่านะครับวิธีที่เราจะใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับที่เราเรียนไปจะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีนะครับก็คือการลองแทนค่าตัวแปรวิธีแยกตัวประกอบและวิธีการใช้สูตรนะครับถามหน่อยนะครับวิธีการแทนค่าตัวแปรทำยังไงครับข้อนี้วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่เราลองสุ่มแทนจำนวนเข้าไปในค่าตัวแปรและก็ตรวจสอบว่าจำนวนที่เราแทนค่าลงไปในตัวแปรนั้นให้สมการที่เป็นจริงหรือไม่นะครับข้อจำกัดของการลองแทนค่าตัวแปรคืออะไรครับมีใครรู้ไหมครับว่าทำไมถึงวิธีแทนค่าตัวแปรเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับหาได้ยากใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็คือการแทนค่าตัวแปรเนี้ยสมการกำลังสองส่วนใหญ่มีกี่คำตอบนะครับมี2คำตอบนอกจาก2คำตอบมีกี่คำตอบอีกครับ1คำตอบหรือไม่มีคำตอบก็ได้ใช่ไหมครับวิธีการแทนค่าตัวแปรเนี่ยเราอาจจะแทนค่าได้บางจำนวนก็จริงแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจำนวนที่เราแทนค่ามานะครับใช่จำนวนคำตอบทั้งหมดของสมการของเราหรือไม่นะครับดังนั้นเราก็เลยลองใช้วิธีอื่นก็คือการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับในการแยกตัวประกอบหลังจากที่เราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเราใช้สมบัติใดในการหาค่าคำตอบของเราครับหลังจากที่เรามีสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวเราแยกตัวประกอบเสร็จใช้สมบัติใดในการหาคำตอบครับอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือเราแยกตัวประกอบออกมาเป็น2จำนวนคูณกันเท่ากับ0ใช่ไหมครับ2จำนวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งต้องเป็น0นะครับและวิธีสุดท้ายคือการใช้สูตรสูตรของเราก่อนอื่นที่จะใช้สูตรได้เราต้องทำไงก่อนครับในข้อนี้ต้องจัดรูปให้กลายเป็นรูปทั่วไปก่อนและใช้สูตรนะครับสูตรของเราสูตรอะไรเอ่ย ถูกต้องนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับสูตรของเราคือ x หรือตัวแปรที่เราต้องการหาเท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับตอนนี้นะครับเราก็ทบทวนการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วนะครับต่อไปเราจะลองเจอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับลองพิจารณาจากตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1ผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ110นะครับจงหาจำนวนเต็ม2จำนวนนั้นนะครับโจทย์ของเรานะครับเป็นโจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกโดยทั่วไปในการแก้โจทย์ปัญหาของเราควรทำยังไงดีครับข้อนี้สำหรับโจทย์ปัญหาเจอโจทย์ปัญหาปุ๊บขั้นแรกคืออย่างที่เพื่อนบอกครับดูก่อนว่าโจทย์ต้องการอะไรนะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์โจทย์ใช่ไหมครับอย่างที่ครูสอนไปในหน่วยที่1ในการวิเคราะห์โจทย์ของเราเราจะทำยังไงครับกับโจทย์ของเราเมื่อกี้เพื่อนบอกครับก็คือเราจะใช้การขีดเส้นใต้นะครับอันที่ครูสอนไปขีดเส้นใต้1เส้นแทนอะไรครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการล่ะเราจะใช้อะไรครับขีดเส้นใต้2เส้นมีใครสามารถออกมาขีดเส้นใต้ให้ครูได้ไหมครับ ขีดเส้นใต้1เส้นในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนมีใครไหมครับเชิญครับอยากได้สีอะไรเอ่ยสีฟ้านะครับฟ้าเชิญครับเราจะขีดเส้นใต้1เส้นในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนบอกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรนะครับ
1: ผลรวมของจำนวนเต็มของจำนวนที่อยู่ติดกันที่นอกกับ
0: ถูกต้องครับผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ110ต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดขออภัยครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรครับขีดเป็นเส้นใต้2เส้นก็คือจำนวนเต็มนั้น2จำนวนคืออะไรครับขอบคุณนะครับสำหรับขั้นแรกนะครับเราลองวิเคราะห์โจทย์ก่อนโจทย์คือกำหนดให้ผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ110ให้หาจำนวนเต็ม2จำนวนนั้นนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์แล้วต่อไปเราควรทำยังไงกับโจทย์ข้อนี้ดีครับมีคนลองสร้างสมการแต่ก่อนที่จะสร้างสมการเราควรดำเนินการยังไงก่อนดีมีคนบอก x ก็คือการกำหนดตัวแปรใช่ไหมครับเราจะลองกำหนดตัวแปรนะครับเราให้ตัวแปรของเราแทนจำนวนอะไรดีครับข้อนี้โจทย์ต้องการอะไรเนี่ยโจทย์ต้องการผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันแสดงว่าตอนนี้เรามีจำนวนเต็มอยู่กี่จำนวนนะครับเรามี2จำนวนเต็มนะครับแล้ว2จำนวนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับคูณกันอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเรากำหนดตัวแปรเราควรกำหนดตัวแปรเป็นอะไรดี x แทนอะไรดีครับ
1: x แทนจำนวนเต็มจำนวนแ
0: รกมีคนบอกจำนวนเต็มตัวแรกบางคนบอกจำนวนเต็ม2จำนวนนะครับมีบางคนบอก x y ด้วยนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราพยายามใช้ตัวแปรเดียวก่อนนะครับเราจะให้ x เป็นจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนี้นะครับถามว่าถ้ามี2จำนวนที่ติดกันใช่ไหมครับจะต้องเป็นจำนวนที่ยังไงครับที่ติดกันจะต้องคูณกัน2จำนวนนี้มีลักษณะเป็นยังไงเอ่ยจะต้องมีค่าต่างกันเท่าไหร่นะครับ1ดังนั้นครูอยากให้ x เนี่ยเป็นจำนวนใดจำนวนหนึ่งในนี้นะครับครูขอให้ x แทนจำนวนเต็มที่น้อยกว่านะครับถ้า x เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่าอีกจำนวน1ควรเป็นจำนวนใดครับข้อนี้ถูกต้องนะครับอีกจำนวน1นะครับจำนวนเต็มที่อยู่มากกว่าที่อยู่ติดกันจะต้องเป็น x บวก1นะครับเรากำหนดตัวแปรแล้วต่อไปทำอะไรต่อครับได้ตัวแปรมาแล้วอะไรนะมีคนตอบว่าเขียนสมการนะครับได้ตัวแปรไปแล้วต่อไปเขียนสมการสมการของเราเขียนยังไงดีครับโจทย์บอกว่าผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ110แสดงว่า x คูณกับ
1: x
0: บวก1เท่ากับ110นะครับผลคูณของจำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ110ใช่ไหมครับดังนั้นจะได้สมการของเราคือ x คูณ x บวก1เท่ากับ110นะครับในจังหวัดที่รอนักเรียนจดอยู่นะครับตรวจสอบเลยนะครับว่า x คูณ x บวก1เท่ากับ110เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นสมการกำลังสองไหมครับเป็นไหมครับเป็นนะครับแต่ว่าสมการของเราอยู่ในรูปทั่วไปยังครับยังไม่อยู่ดังนั้นคิดว่าขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรนะครับต่อไปก็คือเราจะแก้สมการก่อนอื่นเราก็ต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก่อนนะครับมาณตอนนี้นะครับจากสมการของเราเราจะจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปมีวิธีการใดในการจัดรูปบ้างครับข้อนี้คูณกระจายเข้าไปหรือใช้สมบัติการแจกแจงนะครับแจกแจงยังไงเอ่ย นำ x ไปคูณ

0: คูณกับพจน์ที่อยู่ในวงเล็บทั้ง2จำนวนนะครับคูณแจกแจงเข้าไปนะครับกลายเป็นอะไรเอ่ย กลายเป็น x ยกกำลัง2บวก x เท่ากับ110ต่อไปทำอะไรต่อครับหลังจากได้สมการนี้แล้วเป็นรูปทั่วไปยังครับยังไม่เป็นดังนั้นทำอะไรต่อนำ110มาลบทั้ง2ข้างก็คือทำให้สมการฝั่งใดฝั่งหนึ่ง0นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานำ110มาลบทั้ง2ข้างและจัดรูปเนี่ยจะได้รูปทั่วไปเป็นสมการดังนี้นะครับถามว่าสมการนี้เป็นสมการกำลังอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับยังอยู่แล้วนะครับต่อไปเราจะแก้สมการนะครับข้อนี้นะครับมีวิธีการแก้สมการกี่วิธีครับมีอยู่ทั้งหมดเราจะใช้วิธีใดในการแก้สมการข้อนี้ดีมีใครลองแทนค่าไหมครับมีไหมไม่มีแทนค่าแยกตัวประกอบล่ะมีใครแยกตัวประกอบไหมครับแยกได้ไหมแยกได้หรือมีใครอยากใช้สูตรไหมครับมีคนอยากใช้สูตรนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะลองใช้สูตรนะครับเดี๋ยวลองใช้สูตรใช่ไหมเชิญครับข้อนี้นะครับเพื่อนจะลองใช้สูตรในการแก้สมการนะครับก่อนที่เราจะใช้สูตรได้สมการของเราจะต้องอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวใช่ไหมครับข้อนี้นะครับ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ1 b เท่ากับ1และ c เท่ากับลบ110นะครับสูตรของเราสูตรในการหาค่าตัวแปรของเรา x เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับบวกลบ
1: แทนรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a
0: ถูกต้องนะครับลองแก้สมการโดยใช้สูตรนะครับลองดูเพื่อนทำกันเลยต่อไปเพื่อนจะใช้สูตรนะครับเพื่อนเริ่มจากสูตรเลย x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับถือว่าเพื่อนทวนสูตรอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะครับแล้วก็จะได้แทนค่าได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้น x เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยแทน b ด้วย1นะครับเขียนชิดไปนะลบ1บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2 a ของเราคือ1และ c ของเราคือลบ110นะครับโอเคอย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับทั้งหมดนี้หารด้วย2คูณ1โอเคถูกต้องครับยังไงต่อดีที่พอไหมครับที่พอกระดานฝั่งนี้ได้กะแล้วว่าต้องได้ใช้ไว้บอร์ดฝั่งนี้x เท่ากับเท่าไหร่ต่อเอ่ย

ตอนนี้คือเพื่อลองคิดเลขต่อนะครับถูกต้องนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนคิดเลขแล้วครับในสแควร์รูทของเราคือสแควร์รูทอะไรนะครับ400

0: 41ซึ่งสแควร์รูท441ถอดสแควร์รูทได้21นะครับตอนนี้1บวก21กลายเป็น22หารด้วย2ใช่ไหมครับ22หารด้วยเพื่อนนำลบ1ใช่ไหมครับโอเคลบ1บวก21ส่วน2เท่ากับ20ส่วน2ซึ่งเท่ากับ10นะครับต่อไปลองนำลบ1ลบ21ส่วน2ดูกลายเป็นลบ22ส่วน2เท่ากับลบ11แสดงว่าค่า x ที่เพื่อนหามาได้ได้กี่ค่านะครับ2ค่าคือ x เท่ากับ10และลบ11นะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับอันนี้นะครับจะเป็นวิธีลองใช้สูตรนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับนักเรียนในห้องออกอากาศไหมครับถามว่าในการใช้สูตรของเราส่วนไหนยากที่สุดของสูตรนี้ก็คือการถอดสแควร์รูทใช่ไหมครับเนี่ยบางครั้งนะครับการใช้สูตรก็คือจะได้คำตอบแน่นอนแต่อาจจะยากตรงการถอดสแควร์รูทใช่ไหมครับครูขอนำเสนออีกหนึ่งวิธีที่นักเรียนอาจจะลืมไปนะครับนอกจากใช้สูตรนะครับครูอยากจะใช้การแยกตัวประกอบของข้อนี้หน่อยนะครับข้อนี้นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับเราต้องการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเริ่มต้นเขียนอะไรก่อนเอ่ยเขียนเป็นลองเขียนเป็น2วงเล็บรอไว้ก่อนนะครับเท่ากับ0เอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ x ยกกำลัง2นะครับก็คือ x กับ x นะครับทีนี้นะครับลองดูพจน์สุดท้ายของเราคือลบ110จำนวนใดบ้างที่คูณกันได้ลบ110ครับ10กับ10กับลบ10เหรอ10กับ10กับลบ11หรือ
1: ลบ
0: 10
1: ก
0: ับ มีคนบอกลบ10กับ11ใช่ไหมครับลบ10กับบวก11นะครับต่อไปนักเรียนลองตรวจสอบดูว่าลบ10กับบวก11เนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้สมบัติแจกแจงแล้วเนี่ยพจน์กลางของเราจะเป็นบวก x หรือไม่นะครับวิธีตรวจสอบพจน์กลางนะครับลบ10คูณกับ x กลายเป็นลบ 10x นะครับแล้วก็ x คูณกับบวก11กลายเป็น 11x ซึ่ง2จำนวนนี้บวกกันได้ x นะครับแสดงว่าการที่เราแยกตัวประกอบนี้คือถูกต้องแล้วนะครับมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้การแยกตัวประกอบนะครับจะได้ลักษณะดังนี้นะครับ2จำนวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับตอนนี้คือ x บวก11คูณ x ลบ10เท่ากับ0หมายความว่า
1: x บวก11เท่าก
0: ับหมายความว่า x บวก11เท่ากับ0หรือ x ลบ10เท่ากับ0นะครับx บวก11เท่ากับ0หรือ x ลบ10เท่ากับ0ขั้นตอนต่อไปขั้นสุดท้ายของเราก็คือการหาค่า x นะครับจะได้ว่า x เท่ากับอะไรครับถ้า x บวก11เท่ากับ0 x เท่ากับ x เท่ากับลบ11นะครับแล้วก็หรือ x เท่ากับ10นะครับสังเกต2วิธีนี้ได้คำตอบเหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันไหมได้นะครับก็คือนักเรียนจะใช้สูตรหรือแยกตัวประกอบก็ได้ตามความถนัดของนักเรียนนะครับในระหว่างที่จดอยู่นี้นะครับถามว่าขอย้อนกลับไประหว่างนี้นะครับครูขอย้อนกลับไปตอนกำหนดตัวแปรหน่อยถ้าเกิดว่าข้อนี้นะครับเรามีจำนวนเต็มอยู่2จำนวนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ให้ x แทนจำนวนที่น้อยที่สุดแต่เราเปลี่ยนเป็น x แทนจำนวนที่มากที่สุดของ2จำนวนนี้นะครับ x เป็นจำนวนที่มากที่สุดนะดังนั้นอีกจำนวนหนึ่งควรเป็นอะไรดีครับถ้า x เป็นจำนวนมากที่สุดของข้อนี้ x ลบ1นะครับและนักเรียนลองแก้สมการดูว่าถ้าเกิดว่าเป็น x คูณ x ลบ1เท่ากับ110เนี่ยจะได้คำตอบของเราเป็นแบบไหนนะครับจะคล้ายกับแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางจดเสร็จหรือยังครับนักเรียนจดเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากเราได้ค่า x มาแล้วนะครับต่อไปเราควรทำอะไรต่อดีเราได้ค่า x x คือแค่จำนวนใดจำนวนหนึ่งใช่ไหมเราจะต้องหาอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับนะครับตอนนี้ครับเราได้ x เท่ากับลบ11หรือ x เท่ากับ10แล้วนะครับเนื่องจากโจทย์ของเราคือ x แทนจำนวนเต็มนะครับดังนั้นจำนวนเต็มของเราจะต้องเป็นได้ทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบเป็นศูนย์ได้ไหมครับได้ไหมจำนวนเต็มมีศูนย์ไหมครับ
1: ม
0: ีนะครับแต่ข้อนี้คือไม่มีศูนย์นะครับมาดังนั้นเราเริ่มต้นที่ x เป็นลบ11ก่อนนะครับถ้า x เป็นลบ11นะครับจำนวนเต็มที่มากกว่าที่อยู่ติดกันของลบ11คืออะไรครับคือลบ10ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอันนี้คือกรณีที่ x เป็นลบ11นะครับต่อไปแต่ถ้าเกิดว่า x เป็น10ล่ะจำนวนเต็มที่อยู่ที่มากกว่าที่อยู่ติดกับลบ10คืออะไรครับคือ11นะครับดังนั้นนะครับเราได้คำตอบของเราคือถ้า x เป็นลบ11อีกจำนวนคือลบ10แต่ถ้า x ของเราเป็น10อีกจำนวนคือ11นะครับดังนั้นจะได้ว่าจำนวนเต็ม2จำนวนนี้นะครับมี2ชุดก็คือคู่ของลบ10กับลบ11และอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ของ10กับ11นะครับเราได้คำตอบของเราแล้วนะครับแต่นักเรียนคิดว่าทั้ง2คำตอบนี้นะครับใช่คำตอบของสิ่งที่โจทย์ต้องการไหมครับใช่ไหมขั้นตอนต่อไปเพื่อความมั่นใจนะครับเราลองนำคำตอบของเราเนี้ยมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะครับมาขั้นตอนต่อไปตรวจสอบเงื่อนไขกับโจทย์นะครับจากสมการของเรา x คูณ x บวก1เท่ากับ110นะครับเริ่มต้นนะครับถ้า x เป็นลบ11นะครับลบ11แทน x ด้วยลบ11จำนวนลบที่อยู่ติดกันคือลบ10ซึ่งลบ11คูณลบ10ได้อะไรครับได้110ลบคูณลบได้บวกนะครับดังเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์ไหมครับเป็นจริงนะครับแต่ทำนองเดียวกันถ้า x เป็น10ถ้า x เป็น10นะครับ10บวก1กลายเป็น11 10คูณ11กลายเป็น110นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราแทน x ด้วย10เนี่ยจำนวนที่มากกว่าที่อยู่ติดกันก็คือ11นะครับดังนั้นจะได้10คูณ11ได้110ซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์นะครับในระหว่างที่นักเรียนจดอยู่นี้นะครับในการตรวจสอบคำตอบของโจทย์เนี่ยเป็นการที่ให้เรามั่นใจว่าคำตอบที่เราหามาได้เนี่ยเป็นจริงตามที่โจทย์กำหนดนะครับในบางข้อนะครับเราแก้สมการหาค่า x ได้แล้วนะครับค่า x บางค่าอาจจะไม่ใช่คำตอบของที่โจทย์ต้องการก็ได้นะครับโอเคนะข้อนี้นักเรียนจดเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2นะครับจำนวนคี่บวก2จำนวนเรียงกันคูณกันได้63นะครับจงหาจำนวนคี่ทั้ง2จำนวนนั้นนะครับขั้นแรกในการทำโจทย์ควรเริ่มยังไงดีครับข้อนี้วิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับด้วยการลองวิธีการวิเคราะห์คือขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้1เส้นที่ตรงไหนดีครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คือจำนวนคี่บวก2จำนวนเรียงกันคูณกันได้63นะครับโจทย์ต้องการอะไรเอ่ยจำนวนคี่ทั้ง2จำนวนนั้นนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือการอะไรเอ่ยการกำหนดตัวแปรนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาการกำหนดตัวแปรนะครับโจทย์กำหนดให้จำนวนคี่บวก2จำนวนคูณกันนะครับได้63 ต้องการจำนวนคีย์ทั้ง2จำนวนนั้นดังนั้นในการกำหนดตัวแปรเราจะกำหนดตัวแปรแทนอะไรครับตัวแปรของเราแทนอะไรเอ่ยข้อนี้อ่ะเราจะกำหนดให้ x นะครับหรือตัวแปรของเราแทนจำนวนคีย์บวกที่น้อยกว่านะครับอ่ะเนื่องจาก x ของเราแทนจำนวนคีย์บวกที่น้อยกว่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าจำนวนถัดไปนะครับควรเป็นจำนวนใดครับที่เรียงติดกัน x บวก2นะครับดังนั้นจำนวนคีย์บวกที่อยู่ถัดไปเป็น x บวก2นักเรียนลองคิดภาพตามง่ายๆนะครับถ้าจำนวนคีย์ของเราจำนวนแรกเป็น1จำนวนถัดไปที่มากกว่าที่อยู่ติดกันก็คือ3ถ้า x เป็น3จำนวนคีย์บวกที่อยู่ถัดไปก็คือ5นะครับถ้า x เป็น7ถ้า x เป็น7จำนวนคีย์ที่มากกว่าที่อยู่ถัดไปก็คือ9นะครับดังนั้นถ้าตัวแปรของเราเป็น x เป็นจำนวนคีย์จำนวนคีย์บวกที่อยู่ถัดไปก็คือx บวก2นะครับแต่โจทย์ของเรากำหนดมาให้คือผลคูณของจำนวนคีย์บวกที่เรียงติดกันเนี่ยเท่ากับ63จำนวนคีย์2จำนวนเรามีแล้วคูณกันได้63ดังนั้นสมการของเราคือ x คูณ x บวก2เท่ากับ63สังเกตว่าสมการที่เราสร้างขึ้นมานี้เป็นสมการอะไรนะครับเป็นสมการดูจากแนวโน้มนะน่าจะเป็นสมการกำลัง2และมีตัวแปรกี่ตัวแปรตัวแปรเดียวนะครับเราควรทำยังไงต่อดีควรจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปนะครับใช้สมบัติการอะไรนะครับแจกแจงนักเรียนปลายทางลองจัดรูปให้อยู่รูปพจน์ทั่วไปพร้อมกันนะครับจัดรูปได้อะไรเอ่ย x กำลัง2บวก2x อะไรต่อดี x กำลัง2บวก 2x เท่ากับ63อยู่ในรูปทั่วไปยังเอ่ยข้อนี้ยังทำยังไงต่อดีครับนำ63มาลบทั้ง2ข้างนะครับจะกลายเป็น x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ63เท่ากับ0อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังเอ่ยอยู่แล้วนะครับดังนั้นแก้สมการนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองแก้สมการดูก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาพิจารณาคำตอบร่วมกันครับนักเรียนลองแก้สมการดูครับจะใช้สูตรก็ได้จะแยกตัวประกอบก็ได้ครับเด็กตัวประกอบ47กับ9 7กับมีคนได้7กับ9หรือจริงหรือเปล่ามีแค่นี้หรือเปล่านะ9กับ7เดี๋ยวเอาค่า x ก่อนมีใครได้ค่า x แล้วบ้างครับใครเอ่ยได้ x ได้ x เท่าไหร่เนี่ยยังเลยเท่าไหร่นะลบ9อย่างเดียวหรือเปล่าลบ9กับลบ9กับ7ใช่ไหมครับมีเพื่อนได้ลบ9กับ7คนอื่นได้เท่าไหร่นะอันนี้ออตันใช้วิธีใดในการแก้ครับแยกตัวประกอบมีใครใช้สูตรบ้างเนี่ยมีไหมมีคนใช้สูตรอยู่ออตันแยกตัวประกอบได้7กับลบ9ใช่ไหมครับรอคนใช้สูตรก่อนได้เท่าไหร่เอ่ย

อนนี้คือนักเรียนหลายคนเริ่มได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับคำตอบของเราหลังจากแก้สมการก็คือได้เท่าไหร่นะครับข้อนี้ได้เท่าไหร่นะ x เท่ากับ x เท่ากับ7กับลบ9นะครับมีกลุ่มไหนใช้สูตรบ้างนะครับกลุ่มใช้สูตรได้7กับลบ9กลุ่มแยกตัวประกอบล่ะครับได้เท่าไหร่ครับ7กับลบ9เหมือนกันนะครับมา

่ะลองดูที่ครูทำนะครับที่ครูทำนะครับขั้นนี้ก็คือการจัดรูปใช่ไหมครับต่อไปครูได้ลองทำการแยกตัวประกอบนะครับเป็น x บวก9คูณ x ลบ7เท่ากับ0นะครับดังนั้น2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่า x บวก9เป็น0หรือ x ลบ7เป็น0แก้สมการหาค่า x ได้ x เท่ากับลบ9หรือ x เท่ากับ7นะครับปรบมือให้ทุกคนปรบมือให้ทุกคนหน่อยนะครับนะครับดังนั้นไม่ว่าจะใช้สูตรหรือแยกตัวประกอบนะครับต่างได้คำตอบของเราคือ x เท่ากับลบ9หรือ x เท่ากับ7ทั้งคู่นะครับแต่อะไรนะครับในขั้นกำหนดของเราให้ x แทนอะไรนะครับ x แทนจำนวนคี่บวกนะครับที่มีค่าน้อยกว่านะครับดังนั้นเรามีลบ9กับ7ทำไมเราถึงไม่เอาลบ9นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ้าวแต่ว่าลบเก้าเป็นไงลบเก้าน้อยกว่านี่ใช่ไหมแต่ลบเก้าของเราเป็นจำนวนลบนะครับดังนั้นข้อนี้เราจึงใช้เฉพาะ x เท่ากับ7นะครับที่เราไม่ใช้ลบเก้าเพราะว่าลบเก้าของเราไม่ใช่จำนวนบวกนะครับอย่างที่โจทย์ต้องการนะครับดังนั้นถ้า x เป็น7นะครับจำนวนคี่นะครับ x ของเราเป็นจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่าดังนั้นจำนวนคี่บวกตัวถัดไปคือจำนวนใดนะครับคือตอนนี้ x เป็นอะไรนะครับ x เป็น7เป็นจำนวนคี่บวกที่มีค่าน้อยกว่าดังนั้นจำนวนคี่บวกตัวถัดไปคือ9ดังนั้นนะครับจำนวนคี่บวกที่อยู่ถัดไปก็คือเอา7ไปบวก2ซึ่งมีค่าเท่ากับ9นะครับดังนั้นคำตอบของเราจำนวนคี่ทั้ง2จำนวนนี้ก็คือ7กับ9นะครับดังนั้นจำนวนคี่บวก2จำนวนที่เรียงติดกันก็คือ7กับ9นะครับเราได้คำตอบแล้วนะครับคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ก็คือคู่ของ7กับ9เราลองนำคำตอบไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์นะครับ x คือจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้ x เท่ากับ x เท่ากับเท่าไหร่นะ x เท่ากับ7 x บวก2ก็จะกลายเป็น9นะครับ7คูณกับ9 7คูณ9ได้เท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ63ซึ่งเป็นไงครับเป็นจริงตามที่โจทย์กำหนดไหมครับเป็นจริงตามที่โจทย์กำหนดนะครับเป็นไงครับโจทย์ปัญหาในการทำโจทย์ปัญหาของเราขั้นตอนแรกหลังจากเจอโจทย์ทำไงก่อนนะครับเราก็จะวิเคราะห์โจทย์หลังจากวิเคราะห์โจทย์แล้วเราก็จะกำหนดตัวแปรได้ตัวแปรแล้วเราก็จะทำการอะไรต่อนะครับเราก็เขียนสมการแล้วก็จัดรูปให้กลายเป็นรูปทั่วไปแล้วก็แก้สมการหลังจากแก้สมการแล้วทำไงต่อนะครับขั้นสุดท้ายก็คือดูว่าจำนวนที่เราได้จากการแก้สมการเนี้ยเป็นคำตอบที่โจทย์ปัญหาเราต้องการใช่หรือไม่นะครับดังนั้นเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่8ขึ้นมานะครับเรื่องโจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียว1นะครับซึ่งโจทย์ปัญหาที่ครูให้นะครับจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่1นะครับและข้อที่2นะครับจะมีการประยุกต์นิดหน่อยนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองทำแบบฝึกหัดทั้ง2ข้อนี้นะครับสามารถให้คุณครูปลายทางนะครับคอยควบคุมและตอบคำถามของนักเรียนปลายทางได้นะครับ

0: ครับตอนนี้นะครับมีนักเรียนในห้องออกอากาศนะครับทำข้อ1เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยากจะนำเสนอผลงานของนักเรียนนะครับอ่ะเรามาดูโจทย์ที่เพื่อนทำกันนะครับจากโจทย์ที่เพื่อนทำนะครับเพื่อนได้ทำการไฮไลท์ข้อความนะครับในสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับอันนี้เพื่อนใช้เป็นปากกานะครับเพื่อนให้ผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ210นะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จำนวนเต็ม2จำนวนนั้นเนี่ยเป็นไฮไลท์สีเหลืองนะครับจากนั้นเพื่อนกำหนดให้ x นะครับแทนจำนวนเต็มที่น้อยกว่าดังนั้น x บวก1แทนจำนวนเต็มที่มากกว่านะครับนักเรียนครับหลังจากที่เพื่อนกำหนดตัวแปรแล้วเพื่อนทำอะไรต่อนะครับลองดูบนจอนะครับหลังจากเพื่อนกำหนดตัวแปรแล้วเพื่อนทำอะไรต่อนะครับเพื่อนเขียนเป็นสมการนะครับได้ x ยกกำลัง2บวก x ลบ210เท่ากับ0นะครับเป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังเอ่ยเป็นแล้วนะครับข้อนี้นะครับเพื่อนใช้วิธีใดในการหาคำตอบครับก็คือใช้สูตรนะครับจากสูตรของเราเพื่อนได้ x เท่ากับ14กับลบ15นะครับดังนั้นถ้า x เป็น14อีกจำนวนหนึ่งก็คือ15และถ้า x เป็นลบ15อีกจำนวนหนึ่งก็คือลบ14นะครับซึ่งคำตอบที่เพื่อนทำนะครับก็จะทำให้ได้สมการที่เป็นจริงนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยนะครับครับสำหรับอีกหนึ่งข้อนะครับครูจะให้นักเรียนลองกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับนะครับต่อไปนะครับเรามาร่วมกันสรุปการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับหลังจากที่เรามีโจทย์เกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วขั้นตอนแรกที่เราจะทำคืออะไรครับ
1: วิเคราะห์โจทย์
0: เราจะวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์เพื่ออะไรเอ่ย

0: ถูกต้องนะครับวิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรนะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ให้หาอะไรวิธีการในการวิเคราะห์ของเราก็คือใช้วิธีอะไรนะครับใช้การ
1: ข
0: ีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นแทน
1: สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให
0: ้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และขีดเส้นใต้สองเส้นแทนอะไรครับ
1: สิ่งที่โจทย์ต้องการ
0: แทนสิ่งที่โจทย์ต้องการต่อจากวิเคราะห์โจทย์แล้วขั้นต่อไปคือเราจะทำอะไรต่อครับ
1: กำหนดตัวแปร
0: ต่อไปคือเราจะกำหนดตัวแปรซึ่งตัวแปรของเราจะแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับณตอนนี้เรามีตัวแปรแล้วต่อไปทำอะไรต่อครับ
1: เขียนสมการ
0: เราได้ตัวแปรแล้วต่อไปเราจะเขียนสมการตามเงื่อนไขในโจทย์เนื่องจากบทนี้นะครับเป็นเรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวสมการที่เราเขียนก็จะต้องเป็นสมการอะไรครับ
1: เป็น
0: สมการกำลังสองตัวแปรเดียวณตอนนี้นะครับเรามีสมการแล้วต่อไปทำอะไรครับ
1: แก้
2: สมการ
0: เราก็จะแก้สมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการซึ่งการแก้สมการจะมีกี่วิธี
1: 3
0: วิธีได้แก่แทนค่าตัวแปรวิธีที่2
1: แย
0: กตัวประกอบและวิธีที่3ก็คือ
1: ใช้
0: สูตรนะครับหลังจากเราแก้สมการแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็คือทำอะไรครับ
1: ตรวจสอบ
0: ใช่ครับตรวจสอบคำตอบที่ได้นะครับบางครั้งนะครับคำตอบที่เราได้จากการแก้สมการอาจจะไม่ใช่คำตอบตามที่โจทย์ต้องการนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับสำหรับบทเรียนในใครจะเป็นเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวในชั่วโมงที่สองนะครับซึ่งโจทย์ของเราจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่9เรื่องโจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวครั้งที่สองซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับสำหรับโจทย์ปัญหาของเราจะมีขั้นตอนอะไรบ้างอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนในส่วนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ทั้งหมดตรงแสดงความรบแสดงความเคารพครูผู้สอนยกอกอึบสวัสดีครับทั้งหมดนั่ง
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาวิชาหารครับที่อยู่ณโรงเรียนไกลกังวลแห่งนี้นะครับก็ที่รับชมการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมทางปลายสายทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็นสัปดาห์แรกใช่ไหมครับนักเรียน
2: ใช่คร
1: ับ นะครับเป็นสัปดาห์แรกที่เข้าสู่การเรียนสอนของปีการศึกษา2569นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปี3ครับที่ผ่านปี2มาได้นะครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนครับครูขอแนะนำตัวครูก่อนนะครับครูชื่อพันโทฉัตรชัยรักษาศรีนะครับก็เป็นอาจารย์ครับสอนอยู่ที่โรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การศึกษาวิชาทหารนะครับอยู่ในเป็นอาจารย์แผนกวิชาทหารช่างนะครับนะมาดูประวัติการศึกษาของครูก่อนนะครับในระหว่างที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับประวัติการศึกษานะครับครูก็จบม .6 นะครับหมดจากพวกเรานี่แหละนะครับก็ไปสอบไปนักเรียน10ทหารบกเหล่าช่างนะครับรุ่นที่51ปี30นะนานยังปี30ปีนี้ปีอะไรครับกี่ปีแล้วเห็นไหมยาวนานมากในระหว่างที่ครูทำงานนะครับก็ใช้สายเวลานอกเวลาราชการครับไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเกษมครับจบปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์บัณฑิตปี2542นะครับและในระหว่างที่รับราชการก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มสกิลให้กับตัวเองนะครับก็ไปศึกษาหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิดนะครับรุ่นที่28นะครับปี2548นะและระหว่างที่รับราชการก็หาความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองนะครับจากการที่เป็นนาย10แล้วก็นะอาศัยคุณวุฒิปริญญาตรีไปสอบเพื่อฐานะเป็นนายทหารนะครับก็อบรมในฐานสัญญาบัตรนะครับรุ่นที่35ปี51ติดยศร้อยตีนะครับแล้วก็ศึกษาแนวทางราชการนะครับจะได้ร้อยโทร้อยเอกก็ต้องศึกษานะครูก็มาเรียนหลักสูตรชั้นในร้อยเหล่า

หลักสูตรสุดท้ายที่ครูไปเรียนคือหลักสูตรในทหารบกอาวุโสจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่42อันนี้ก็เป็นหลักสูตรสุดท้ายที่ครูไปเรียนในปี65นะคนเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นฝากข้อคิดไว้ต่อไปครับอันนี้เป็น QR code นะครับสำหรับเป็นเอกสารประกอบการเรียนนะครับถ้านักศึกษาที่ชมปลายทางนะครับสามารถสแกน QR code ตัวนี้ได้ครับเป็น e-book นะครับของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับอันนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับครูจะให้ทายก่อนนะครับภาพนี้ภาพนี้ภาพอะไรครับโรงเรียนอะไรเอ่ยมันคืออะไรครับเห็นแล้วปุ๊บตอบเลยคืออะไรเอ่ยใช่ไหมบ้องคุณเคยใช่ไหมครับเคยใช้กันไหมถูกต้องครับมันคือบ้องกัญชาครับเป็นอุปกรณ์ในการเสพกัญชาครูถามว่ากัญชาเป็นยาเสพติดไหมเป็นแต่ว่าเขาได้อะไรออกจากกฎหมายยาเสพติดไปแล้วนะครับเพื่ออะไรครับโรงเรียนช่วยใช้อะไรใช้รักษามะเร็งหรือใช้ทางการแพทย์เท่านั้นนะครับเท่านั้นถ้าเราไปเสพเพื่อการสถานการณ์ได้ไหมไม่ได้นะครับนะเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเอาออกจากกฎหมายยาเสพติดแล้วแต่ตัวมันยังเป็นอะไรอยู่ยาเสพติดอยู่นะครับนะมันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้นะครับต่อไปครับวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอะไรครับนักเรียนวันอะไรนะชัดๆอีกทีวันอะไรบางคนบอกว่าวันยาเสพติดโลกคนบอกว่าเป็นต่อต้านยาเสพติดโลกต่างกันนักเรียนถ้าเป็นวันยาเสพติดโลกทำไมครับเสพกันทั้งโลกถูกต้องแล้วครับคือวันต่อต้านยาเสพติดของโลกนะครับนะมีข้อสอบบางครูหนึ่งข้อนะครับนะมีรวมด้วยนะถามว่าวันที่16มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอะไรตอบว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะอย่ามาเขียนวันยาเสพติดโลกนะเป็นเรื่องเลยนะนะครับวิชาที่เรียนวันนี้เป็นวิชาอะไรครับยาเสพติดนะครับวิชายาเสพติดนั้นครูเชื่อว่านักศึกษาทุกคนเคยเรียนมาบ้างแล้วนะครับในระดับชั้นที่ผ่านมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับมาดูครับวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชายาเสพติดก็เพื่อให้นักศึกษาครับสามารถอธิบายความหมายของยาเสพติดได้อย่างถูกต้องว่ามันคืออะไรนะครับเพื่อให้นักศึกษานั้นสามารถบอกประเภทยาเสพติดได้อย่างถูกต้องว่ามันมีกี่ประเภทอะไรบ้างเพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงพิษภัยและผลกระทบของยาเสพติดนะว่ามีผลกระทบต่อตัวเราครอบครัวสังคมหรือประเทศชาติอย่างไรนะครับเพื่อนักศึกษานั้นได้รู้ถึงแนวทางการป้องกันยาเสพติดว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรและอันสุดท้ายนะครับเพื่อนักศึกษานั้นสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเกิดว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนรอบข้างเราจะทำอย่างไรนะครับสาระการเรียนรู้วันนี้เรามี3หัวข้อใหญ่อันแรกคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาเสพติดนะอันที่2ครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคในทางที่ผิดยาใช้ในการรักษาโรคแต่เยาวชนนะครับเอามาทำเป็นยาเสพติดดูว่ามีอะไรบ้างและข้อสุดท้ายนะครับในชั่วโมงที่2นะครับทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดนะในชั่วโมงที่2นี้ครูก็จะให้นะนักศึกษาเป็นงานมอบนะครับไปทำแล้วก็มาพรีเซนต์หน้าห้องนะครับนะนักศึกษาครับเอาโทรศัพท์ขึ้นมานักเรียนนะครับครูจะทดสอบบททดสอบกับการเรียนก่อนนะครับสแกนครับให้เวลาทำประมาณ5นาทีนะครับประมาณ5นาทีสแกนได้เลยครับเรียนไม่มีผิดไม่มีถูกครับนักเรียนสแกนแล้วลองทำดูใช้เวลา5นาทีเป็นการทดสอบความรู้ก่อนการเรียนนะครับว่านักศึกษานั้นมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะแล้วตอบได้เลยนะครับไม่ต้องคิดมากเอาที่เรารู้นะครับที่เรารู้นะเราไม่ได้ไปสอบชิงทุนกับใครเขานะแป๊บเดียวครับใช้เวลา5นาทีครูคิดว่านักศึกษาน่าจะทำได้นะครับน่าจะทำได้แล้วครูผู้ช่วยก็จะดูว่าเราคะแนนตอนแรกก่อนที่จะเรียนวิชายาเสพติดนั้นทำได้แค่ไหนนะครับ

ะครับใกล้เสร็จกันหรือยังครับนักเรียนนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับนะเป็นแค่ทดสอบก่อนการเรียนเฉยๆนะครับนักเรียนใครเสร็จแล้วยกมือครับให้เวลาอีก1 นาทีนะครับให้เวลาอีก1 นาที

หมดเวลานะครับโรงเรียนนะครูผู้ช่วยดูแล้วนะครับนะนักศึกษาพอทําได้บ้างนะครับพอทําได้บ้างนะครับก็ถือว่ามีพื้นฐานในการเกี่ยวกับเรื่องอาศิษย์พอสมควรนะครับนะต่อไปแต่เข้าสู่การเรียนการสอนนะครับก็ครูก็จะมีวิดีโอนะครับให้นักศึกษาได้ดูก่อนนะครับนะเป็นสถานการณ์ยาเสพติดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวิดีโอนี้นะครับสำนักงานป้องกันปรับและป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะครับเป็นคนทําขึ้นมานะครับนะเขาจะได้ดูว่าสถานการณ์ทั่วไปนะครับของยาเสพติดในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้นักศึกษานั้นตั้งใจดูนะครับ

0: สถานการณ์ภัยจากยาเสพติดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้รัฐบาลจะได้ดำเนินการทุกด้านอย่างจริงจังและต่อเนื่องดังเห็นได้จากสถิติการจับกุมและปริมาณยาเสพติดของกลางที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดแต่ทว่าท่ามกลางสภาพสังคมที่มีปัญหาหลายด้านรุมเร้าทั้งปัญหาความยากจนปากท้องปัญหาการศึกษาที่ขาดคุณภาพปัญหาค่านิยมผิดๆในสังคมที่นิยมความสนุกสนานสนุกสบายการสะสมวัตถุเงินทองมากกว่าความดีสิ่งเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักค้ายาเสพติดใช้เล่ห์อุบายต่างๆนำยาเสพติดมามอมเมาเด็กและเยาวชนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองส่งผลให้การกระจายตัวของยาเสพติดครอบคลุมไปทั่วทุกบริเวณแม้กระทั่งชุมชนใจกลางเมือง
1: ผมเห็นข่าวการจับกุมยาเสพติดนะครับแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนมหาศาลผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าถ้ายาเสพติดจำนวนนี้เนี่ยหลุดรอดออกไปได้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและเยาวชนไทยเนี่ยมากมายขนาดไหน
0: มีหลายชีวิตที่พลั้งพลาดและตกเป็นทาสของยาเสพติดจากสถิติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นที่น่าตกใจว่านักเสพหน้าใหม่ที่อยู่ในช่วงอายุ 16-20 ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มอื่นสิ่งที่ตามมาจากตัวเลขเหล่านี้คือผลกระทบที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ภัยร้ายที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดภายหลังผู้เสพดื่มด่ำกับความสุขฉาบฉวยคือวินาทีสุดท้ายที่แสงสว่างในชีวิตจะหลงเหลือภูมิต้านทานในร่างกายอ่อนลงสุขภาพทรุดโทรมกลายเป็นคนเฉื่อยชาไร้สมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจหลายรายต้องจบชีวิตเพียงเท่านี้เพราะยาเสพติด
2: ผมเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นวันนี้นะครับที่สัมผัสดูเนี่ยการที่เขาไปใช้สารเสพติดเนี่ยอย่างนึงเลยก็คือเรื่องความสุขที่ได้จากสารเสพติดความแข็งแรงที่เขาเชื่อว่าเสพยาแล้วทำให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงกว่าเพื่อนแต่ผลของมันนะครับเกิดผลเสียมาก

0: มายต่อสุขภาพร่างกายเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาบุคลิกภาพที่ทรุดโทรมในวัยรุ่นในชุมชนเนี่ยบางคนเกิดอาการประสาทเสียไปเลยเงี้ยนะครับ
1: ใช่ว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นกับตัวผู้เสพเท่านั้นโทษและพิษภัยของยาเสพติดยังมีผลต่อครอบครัวความรับผิดชอบที่ขาดหายไปกลายเป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัวจากฤทธิ์ของยาเสพติดยังทำให้เกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวการข่มขู่ข่มเหงจนนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได้ในที่สุด
0: ทางครอบครัวที่ใช้สารเสพติดนะครับลูกใช้สารเสพติดแค่คนเดียวนะครับทำให้พ่อแม่เป็นหนี้สินหลายแสนบาทถ้าพ่อแม่มีเงินขอพ่อแม่พ่อแม่ให้เงินใช้เงินเปลืองไปอีกขั้นนึงก็คือลักขโมยของขายสุดท้ายก็ไปประกอบอาชญากรรมเรามีตัวอย่างในชุมชนนะครับพ่อแม่ติดยาแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก็คือเงินทั้งหมดเนี่ยมันหมดไปกับยาเสพติดการที่จะเขาจะส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือได้ก็หมดไปความสามารถในการที่จะเลี้ยงดูลูกให้ได้ดีก็ไม่มีก็หมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเสียหายนะครับไม่ได้เกิดจากตัวเขาอย่างเดียวนะครับจะไปเกิดขึ้นกับลูกเขา
1: เม็ดเงินจำนวนไม่น้อยต้องถูกใช้ไปอย่างไร้ค่ากับยาเสพติดหากเปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำ300บาทกับจำนวนที่ผู้ติดยาเสพติดต้องนำไปใช้ในการเสพยาที่มีราคาค่อนข้างสูงคงเป็นจำนวนเงินที่ไม่เพียงพอ
2: ผมติดยาบ้านะฮะถ้าเสพถามว่าเสพวันละกี่เม็ดก็ประมาณสัก4เม็ดได้ครับต่อวัน
3: วันนึงก็20 30เม็ดครับผม
2: เม็ดเท่าไหร่ก็ประมาณสัก200บาทนะครับ3 4เม็ดนี่ก็ตกเป็นเงิน800ได
3: ้รายได้ก็ไม่ค่อยมีครับผมต้องหาเสพไม่ได้ครับถ้าวันไหนเสพไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้ครับต้องหาเสพต้องหาเงินเสพทุกวันผม
2: ถามว่าค่าแรงพอไหมมันก็ไม่พอเพราะว่าทำได้วันละ300เองถ้าเกิดว่าอยากจะเสพอีกก็ต้องขโมยของพ่อแม่ครับที่จะไปขาย
1: ปัญหาการขาดแคลนเงินจำนวนมากนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆตามมาการปล้นฆ่าชิงทรัพย์วิ่งราวอาชญากรรมมากมายภาพคนร้ายคุ้มคลั่งเอามีดจี้ตัวประกันคือความจริงที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งปัญหาของสังคมหรือชุมชนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระตุ้นมาจากยาเสพติดทั้งสิ้นยิ่งไปกว่านั้นประเทศชาติต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าจำนวนมากจากการตกเป็นทาสของยาเสพติดอีกทั้งภาครัฐยังต้องสูญเสียงบประมาณในการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนเงินเฉลี่ย 4,500 บาทต่อคนเช่นในปี2556มีผู้เข้ารับการบำบัดมากถึง 460,000 คนจึงทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในส่วนนี้กว่า 2,000 ล้านบาทยังไม่รวมในส่วนของการป้องกันและปราบปรามที่ขาดไม่ได้ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้นแต่กลับต้องมาสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายผลกระทบต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อยาเสพติดได้คืบคลานเข้ามาบ่อนทำลายชาติ
4: ปัจจุบันยาเสพติดรู้สึกมันเป็นภัยใกล้ตัวมากเลยมันเป็นสิ่งที่เข้ามาในหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเยาวชนทั้งวัยเรียนและวัยก่อนวัยเรียนเนี่ยเขาออกไปอยู่ในสังคมในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยไม่รู้เขาจะเจออะไรบ้างแล้วการชักชวนของเพื่อนการชักชวนของกลุ่มต่างๆทุกคนที่เข้ามาเข้าถึงเขาก็ไม่รู้เขาจะมีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันภัยจากยาเสพติดได้หรือเปล่า
1: การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงในทุกด้านมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และกับทุกๆคนแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้เสพก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่อจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดได
5: ้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ยาเสพติดมันใกล้ตัวมากเลยค่ะไม่ว่าแบบเพื่อนเราเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ข่าวมาแบบติดยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทั้งที่เราแบบไม่ได้เข้าใกล้มันแต่รู้สึกว่ามันใกล้ตัวมาก
1: แม้เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดและประกาศสงครามต่อต้านยาเสพติดเพื่อหยุดการแพร่ระบาดแต่ก็คงเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นความจริงแล้วมันคือหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเรากลายเป็นเหยื่อเพียงพล้ำตกเป็นทาสของยาเสพติดเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีการพัฒนาประเทศอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่สิ่งเหล่านี้อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากจะมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นในประเทศไทย

ที่จบไปนะครับก็เป็นสถานการณ์ยาเสพติดนะครับที่ปปส.ทำมาให้นะครับสรุปนะครับสรุปของสถานการณ์นะครับในภาพรวมปัจจุบันนะครับนะสารเสพติดที่ถูกกฎหมายที่ควรเฝ้าระวังคือกัญชานะครับกัญชาส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอายุต่ำกว่า25ปีก็คือวัยอย่างพวกเรานะครับยาเสพติดที่แพร่ระบาดคือยาบ้านักศึกษาเห็นข่าวนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีการลักลอบขนยาบ้าจำนวนเยอะมากนะครับนะยาเสพติดที่เฝ้าระวังคือเฮโรอีนนะได้ยินข่าวไหมครับที่ลักลอบไปต่างประเทศนั่นก็คือเฮโรอีนเช่นเดียวกันนะครับผู้เข้ารับการบำบัดรักษาส่วนใหญ่อายุมากกว่า40ปีนั่นหมายความว่าเขาเสพตั้งแต่อายุยังไงครับน้อยๆพออายุ40ปีแล้วไม่ไหวแล้วต้องรับการบำบัดรักษาแล้วนะครับส่วนใหญ่ใช้ยาครั้งแรกอายุ 15-19 ปีนะวัยอย่างพวกเราเลยครับวัยฉะกันนะพวกนี้ครับจะเริ่มทดลองยา 15-19 ปีการใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดแบบผสมผสานจะไม่ใช้ตัวเดียวแล้วจะเริ่มมาผสมผสานหลายๆตัวนะครับพวก4 คูณ 100นะในสมกันนั้นก็ท่อมมากประมาณนี้การลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะข่าวไวๆนี่เลยนะครับนะการสั่งผ่านมือถือเรานะครับนะสมาร์ทโฟนพวกนี้นะครับมันง่ายครับเพราะเข้าถึงง่ายมากการใช้ยารักษาโรคในทางที่ผิดอย่างที่ครูบอกไปแล้วครับยาใช้การรักษาโรคแต่เราเอาไปเป็นยาเสพติดนั่นเองแล้วก็พบสัดส่วนโคเคนกับบำบัดเฮโรอีนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งบอกเหตุนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเริ่มเร็วร้ายลงนะครับมาเข้าสู่การเรียนการสอนครับนะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะวันนี้นะครับแล้วก็มาดูครับความหมายของยาเสพติดนะว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะครับอันนี้มีข้อสอบด้วยนะครับยาเสพติดหมายถึงนะครับยาสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นเมื่อนำเข้าสู่ร่างกายนะครับเมื่อนำเข้าสู่กายไม่ว่าจะเป็นวิธีรับประทานสูบฉีดดมหรือวิธีการใดๆก็แล้วแต่นะที่เข้าสู่ร่างกายเมื่อเข้าไปแล้วครับมีผลต่อร่างกายนะครับและจิตใจนะครับนะนอกจากนี้ยังทำให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวันวันละหลายๆครั้งอันนี้คือความหมายของมันนะครับนักเรียนมาดูนะครับคนที่เสพยาไปแล้วนะครับลักษณะของผู้ที่เสพยาลักษณะสำคัญของยาเสพติดที่จะทำให้เกิดอาการต่อผู้เสพนะอันดับแรกเลยครับเกิดอาการดื้อยาหรือต้านยานะครับและเมื่อติดแล้วต้องใช้สารนั้นในปริมาณมากขึ้นนะเรียกว่ามันดื้อยานั่นเองเหมือนกับเราทานยาเมื่อเราเป็นหวัดครั้งแรกเป็นหวัดนะครับทานยาไปครั้งแรกเอาอยู่มาเป็น3-2อีกเริ่มที่ต้องเพิ่มปริมาณเหมือนกันครับยาเสพติดก็ต้องเหมือนกันมาสู่ข้อที่2ครับเกิดอาการขาดยาถอนยาหรืออยากยาเมื่อใช้สารนั้นเท่าเดิมลดลงหรือหยุดใช้เขาว่าอาการขาดยาถอนยาอยากยาคืออาการลงแดงนั่นเองนะครับมันจะเจ็บปวดทั่วร่างกายตามข้อต่างๆบางคนนะครับรู้ว่าตัวเองติดยานะต้องการจะเลิกหรือหยุดใช้นะจะทำให้เกิดอาการลงแดงถ้าผ่านข้อที่2ไปได้ครับนะแล้วก็หยุดยาได้เช่นกันอยู่ที่ใจนะครับอยู่ที่ใจแต่ถ้าผ่านไม่ได้นะครับทรมานมากๆไม่ได้ก็มาสู่ข้อที่3มีต้องความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลาหรือขั้นเสพติดอย่างหนักนะครับตอนนี้หายามาเสพเพิ่มทำให้ร่างกายนั้นทรุดโทรมมาถึงข้อที่4นะครับทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมเกิดโทษต่อตนเองครอบครัวผู้อื่นตลอดจนสังคมและประเทศชาตินะถือว่ายาเสพติดนั้นเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติอีกรูปแบบหนึ่งนะครับยาเสพติดนะครับนะมีแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่ที่ครูจะมาเสนอนั้นจะแบ่งไปตามแบ่งประเภทใหญ่ๆเป็น2ประเภทแรกครับแบ่งตามแหล่งที่เกิดนะครับแบ่งตามแหล่งที่เกิดก็แบ่งเป็น2ประเภทอีกเหมือนกันนะครับคือ1ยาเสพติดที่เกิดจากธรรมชาตินะคืออะไรครับคือยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืชนะเช่นฝิ่นนะฝิ่นกับเห็ดขี้ควายลักษณะนี้นะครับนะฝิ่นนั้นเป็นต้นกําเนิดของยาเสพติดหลายๆตัวนะครับนะเห็ดขี้ควายนั้นจะเกิดขึ้นตามฤดูฝนนะครับนะตามมูลควายต่างๆนะเป็นเห็ดเมาชนิดหนึ่งถือว่าเป็นเกิดขึ้นจากธรรมชาติอันที่2ครับยาเสพติดที่สังเคราะห์ขึ้นคืออะไรครับคือยาเสพติดที่มีผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีต่างๆเช่นยาบ้านะยาบ้าเขามีสูตรของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับจะใส่อะไรลงไปบ้างไม่รู้นะอย่าเป็นอันตรายต่อร่างกายทางนั้นนะครับยาไอซ์เคตามีนนะครับอันนี้ก็ผลิตทางเคมีเหมือนกันนะครับผลิตมานะเราเสพเข้าไปแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งหมดประเภทต่อมาครับแบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ประสาทส่วนกลางเราคือสมองเรานั่นเองนะครับนะแบ่งได้เป็น4ประเภทนะครับ1ยาเสพติดประเภทกดประสาทนะครับเช่นฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนสารระเหยเป็นต้นอย่างที่ครูบอกไปแล้วครับฟินนั้นนะครับเป็นต้นกำเนิดของยาเสพติดนะครับยาเสพติดหลายๆตัวเริ่มจากฟินก่อนนะฟินนั้นเมื่อสกัดออกมาครั้งแรกนะครับจะเป็นมอร์ฟีนนะมอร์ฟีนนะมอร์ฟีนนั้นมีความรุนแรงมากกว่าฟินประมาณ8-10เท่านะ8-10เท่าถามว่ามอร์ฟีนนะครับประโยชน์ก็มีนะครับประโยชน์ก็มีการใช้มอร์ฟีนนะครับนะมอร์ฟีนนั้นจะใช้ยกตัวอย่างนะครับโรงพยาบาลที่มีการผ่าตัดใหญ่ๆนะเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยออกมาปุ๊บนะหลังจากผ่าตัดแล้วจะมีการเจ็บปวดนะครับถามว่าพลาเอาอยู่ไหมไม่อยู่ใช้มอร์ฟีนนะครับแล้วก็อาการเจ็บปวดนะยกตัวอย่างอีกง่ายๆนะครับในฐานะครูเป็นทหารนะครับเมื่อเราได้ข่าวตามนายแจนเห็นไหมครับมีรบกับประเทศเพื่อนบ้านนะในระหว่างที่รบนะไปเหยียบการระเบิดตุ้มขึ้นมาถามว่าก่อนที่จะจากนายแจนมาถึงโรงพยาบาล นั้นใช้เวลานานไหมต้องใช้อะไรครับมอร์ฟีนนะครับกว่าจะมาถึงก็โดนไปหลายเข็มก็อาจทำให้เขาติดสารติดได้เช่นเดียวกันตัวมาคือเฮโรอีนนะครับฟินสกัดครั้งแรกเป็นมอร์ฟีนสกัดอีกครั้งเป็นเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนนั้นมีความแรงมากกว่าฟิน80-90เท่าแรงมากนะครับนะมอร์ฟีนแค่8-10เท่าแต่เฮโรอีนแรงมากนะยิ่งมีความบริสุทธิ์มากเท่าไหร่นะครับยิ่งมีความแรงมากเท่านั้นประเภทที่สองนะครับประเภทที่สองยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทเช่นยาบ้านะยาไอยาอีนะกระตุ้นยังไงกระตุ้นทำให้การตื่นตัวนะครับตื่นตัวยกตัวอย่างยาไอกับยาอีนะวัยรุ่นชอบไปทำอะไรจัดปาร์ตี้ยาไอยาอีเห็นไหมเสพไปแล้วทำให้สนุกสนานนะมันต้องเสพถ้าไม่เสพแล้วมันไม่สนุกประมาณนั้นเป็นการกระตุ้นประสาทให้ประสาทตื่นตัวตลอดเวลานะครับมาต่อมาครับประเภทที่สามยาเสพติดประเภทหลอนประสาทนะครับเช่น LSD เห็ดขี้ควายสารระเหยนะครับ LSD นะครับเป็นยาเสพติดประเภทที่ก็ทำเป็นของเหลวแล้วก็ไปแปะกับกระดาษหรือเรียกว่าสแตมป์นะอมเวลาจะเสพอมไว้ใต้ลิ้นนะทำให้เกิดการหลอนประสาทนะครับเห็ดขี้ควายนี่คือเห็ดเมาอีกชนิดนึงนะครับแน่นอนว่าเมื่อเสพไปแล้วมันหลอนประสาทแน่นอนโดยเฉพาะสารระเหยนะครับสารระเหยนะประเภทกาวทินเนอร์พวกนี้สารระเหยนั้นจะมีความไวมากนะเมื่อเราดมหรือเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างพวกยาเสพติดพวก LSD เห็ดที่ควายเนี่ยเราเสพทางปากใช่ไหมต้องผ่านกระบวนการนะครับเข้าไปในกระเพาะอาหารกว่าจะย่อยกว่าจะอะไรจะขึ้นไปสู่กระแสเลือดเข้าสู่สมองใช้เวลาพอสมควรแต่สารระเหยนะครับสารระเหยดมทางไหนครับทางจมูกถึงอะไรเลยมันไวมากครับจากจมูกถึงสมองนั้นสารระเหยนั้นอันตรายมากนะครับมาอันที่4นะครับยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์แบบผสมผสานนะคือในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกจะรู้สึกออกฤทธิ์แบบกระตุ้นประสาทนะทำให้สนุกสนานตื่นเต้นนะทำให้ตาสว่างเมื่อเสพต่อไปเรื่อยๆครับออกฤทธิ์การกดประสาทเหมือนคนเมาเหล้านะเริ่มสลึมสลือไปเรื่อยเปื่อยนะครับและสุดท้ายนะครับเกิดการหลอนนะเห็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะครับนะเห็นเทวดาลงมาจากสวรรค์อะไรเพื่อนนี้หรือเห็นว่าใครจะมาทำร้ายตัวเองนะพวกเฮโรอีนเป็นต้นนะครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นพวกกัญชาไหมพวกเสพกัญชาจะเห็นภาพชัดนะพวกพีกัญชานะแต่ว่าเขาตัดออกจากยาเสพติดไปแล้วนะครับก็คือเฮโรอีนนะครับมาดูนะครับยาเสพติดที่แพร่ระบาดปัจจุบันก็ส่วนใหญ่เป็นยาบ้ายาไอแล้วก็เคตามีนพวกนี้นะครับปัจจุบันนี้จะมีลักษณะนี้นะโดยเฉพาะไอเดี๋ยวนี้ระบาดเยอะนะครับมาดูนะครับผลกระทบของยาเสพติดนะระดับแรกครับมีผลต่อร่างกายครับแน่นอนว่าเราเสพไปแล้วเป็นผลต่อร่างกายทำให้ร่างกายทุดโทรมครับใจสั่นหลอดเลือดอุดตันความดันโลหิตสูงครับหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะทำลายหลอดเลือดในสมองระบบหัวใจมีปัญหาในกรณีของยาไอนะยาไอนะครับจะทำลายผิวหน้านะครับผิวหน้าจะแห้งเสียแล้วเป็นแผลได้ง่ายเพราะว่าหลอดเลือดเปราะบางนะครับหน้าจะแก่กว่าวัยมีตัวอย่างให้ดูครับอันนี้เป็นภาพของตาฝรั่งนะครับเขาเสพยานะครับไม่กี่ปีครับนะใช้เวลาไม่ถึง10ปีนะครับหน้าแก่กว่าวัยนะเหมือนคนอายุ80เลยนะจริงแล้วอายุเขาอายุไม่เท่าไหร่เองนี่คือตัวอย่างของที่เสพยาไปแล้วนะครับผลออกมาจะเป็นแบบนี้นะน่ากลัวมากนะครับผลกระทบข้อต่อมานะครับผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์แน่นอนว่าคนที่เสพยาส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นตามข่าวเห็นไหมคุ้งข้างอารวาสนะเพราะว่าเขาบางคนจะนอนไม่หลับนะครับมีอารมณ์ฉุนเฉียวก้าวร้าวนะครับความคิดสับสนประสาทหลอนเห็นภาพไม่เป็นจริงนะครับนะหวาดระแวงคุ้งข้างซึมเศร้ากลายเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวงนะครับนะผลกระทบต่อมาครับข้อที่สามผลกระทบด้านสังคมนี่ชัดเจนนะครับเมื่อคนเรานะติดยานะครับ
ับแรกก็คือต้องไปหายามาเสพการหายามาเสพต้องใช้อะไรครับใช้เงินใช่ไหมใช้เงินแต่เขาไม่มีเงินทำไงก็ไปก่ออาชญากรรมครับไปจี้ไปปล้นเขาเพื่อได้ยาเงินมาซื้อยาเรียบร้อยเสพเสร็จตัวเองนะเสพยาไปแล้วก็เกิดการคุ้มคลั่งก็ไปฆ่าข่มขืนเขาคุ้มคลั่งนะตามข่าวที่เราเห็นเป็นต้นนะครับสิ่งแวดล้อมสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนสังคมถูกทำลายนะปกติแล้วเราอยู่กับในชุมชนของเราแบบปกติสุขมานานนะครับนะวันดีคืนดีนะครับมีคนเอายาเสพติดมาในชุมชนเรานะก็จะเริ่มมีการเสพติดนะครับเพื่อไปสักพักก็จะมีการเริ่มลักขโมยนะสังคมเขาอยู่ปกติสุขก็จะเริ่มมีการหวาดระแวงว่าเอ้ยอันนี้มันติดยานะมีการก่ออาชญากรรมขึ้นทำให้สังคมที่ดีถูกทำลายลงนะครับอันที่4ครับผลกระทบด้านสติปัญญานะครับยาเสพติดจะไปทำลายสมองนะครับและระบบประสาททำให้สมองเสื่อมไม่ทำงานนะครับกลายเป็นคนวิกลจริตนะส่งผลให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถขาดสติสัมปชัญญะมาดูครับว่ายาเสพติดมีผลต่อสมองอย่างไรการใช้ยาเสพติดจะมีผลต่อสมองอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกคือสมองส่วนที่คิดนะและสมองส่วนที่อยากนะครับสมองส่วนที่คิดนั้นทำหน้าที่อะไรนะครับทำหน้าที่ควบคุมสติปัญญานะครับใช้ความคิดแบบมีเหตุมีผลนะส่วนสมองส่วนที่อยากนะครับนะเป็นศูนย์รวมนะครับควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเมื่อเราใช้ยาไปเยอะๆเนี่ยนะครับความรู้สึกเวลาคนเราเสพยาเสพติดตัวยานะครับจะไปกระตุ้นสมองนะทำให้สมองหลั่งสารนิดนึงขึ้นมาเรียกว่าโดปามีนคือทำให้เรามีความสุขนั่นเองปกติแล้วสมองเราหลั่งอยู่แล้วนะครับจากการไปออกกำลังกายไปฟังเพลงนะครับแต่บางคนเสพยาเพื่อให้ได้หลังสารความสุขมานะครับอะไรที่มีร่างกายเราครับอะไรที่มันมีความเกินไปนะครับอย่างเช่นสมองนะครับยาไปกระตุ้นให้หลังสารโดปามีนออกมามากเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปร่างกายเราก็จะปรับตัวลดการหลั่งสารโดปามีนนะครับเมื่อหมดฤทธิ์ยานะครับจะทำให้คนเรารู้สึกหดหูซึมเศร้านะครับเมื่อมันลดลงนะครับมันซึมเศร้าก็ต้องไปหายาเสพติดมาเสพเพิ่มนะครับเพื่อจะให้สมองนั้นหลั่งสารโดปามีนขึ้นมานะครับเมื่อเสพหนักเข้านะครับนะเสพหนักเข้าทำให้สมองส่วนที่คิดนั้นถูกทำลายลงนะไอ้ที่คิดแบบมีเหตุมีผลนั้นไม่เหลือแล้วนะครับเพราะยาติดไปทำลายมันแล้วก็จะเหลืออย่างเดียวคือส่วนสมองส่วนที่อยากก็จะอยากอย่างเดียวแหละนะครับสมองส่วนที่อยากจะอยู่เหนือสมองที่คิดนะครับเราก็จะทำอะไรไปตามที่ไม่มีเหตุมีผลน่ะอยากทำอะไรก็ทำนะบางทีทำไปโดยไม่รู้ตัวนี่ผลเสียของยาติดที่มีต่อสมองนะครับมาดูภาพเอ็กซเรย์นะครับสมองติดยานะครับภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ว่าเพ็ทสแกนนะครับนะก็จะเอ็กซเรย์บริเวณที่ไหลเลือดกระแสโลหิตในสมองนะครับจะทดแทนด้วยสีต่างๆให้ภาพเห็นชัดขึ้นอีกภาพนึงนะครับนักเรียนนี่เห็นชัดกว่านะครับด้านซ้ายมือนักเรียนครับเป็นสมองคนปกติเห็นไหมจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองแบบพอดีๆนะครับนะสมองผู้เสพยานะครับอย่างที่หัวไปแล้วว่าเวลาเสพยาไปแล้วนะครับยาแบบกระตุ้นสมองทำให้สมองหลั่งสารโดปามีนหรือเลือดไปเลี้ยงสมองมากเกินไปนะสีแดงเข้มเลยนะครับมีผลอันตรายอาจทำให้เลือดเส้นเลือดสมองแตกได้เมื่อติดยาไปแล้วนะครับนะเมื่อไม่ได้สารไม่ได้มีสิ่งเสพติดขึ้นมาสมองจะไม่แบบนี้นะคือไม่มีเลือดเลี้ยงสมองเลยต้องไปหายามาเสพเพิ่มเมื่อหนักเข้านะครับต้องทำการรักษานะรักษาไปแล้วบำบัดไปแล้วกลับมานะครับสมองถูกทำลายไปแล้วไม่สามารถที่กลับคืนมาได้มันก็เหลือบางส่วนนะครับเห็นว่าเลือดไปเลี้ยงสมองได้บางส่วนจะไม่เหมือนกับสมองปกติทั่วไปนั้นผู้ที่รับการบำบัดบางครั้งต้องรับประทานยาอยู่ครับอันนี้เป็นผลต่อสมองโดยตรงนะครับมาดูสาเหตุของการใช้ยาเสพติดในวัยรุ่นดับแรกถูกชักชวนแน่นอนนะครับโดยเพื่อนนะครับเวลาไปโรงเรียนหรือไปเที่ยวเพื่อนก็ถูกชักชวนง่ายโดยเพื่อนหรือคนรอบข้างคนข้างบ้านนะถูกชักชวนว่ามีอะไรก็มาชักชวนกันลองดูไหมนะต่อมาครับต่อเนื่องจากถูกชักชวนคืออยากรู้อยากลองนะเมื่อถูกชวนแล้วเขาอยากลองมันเป็นยังไงบ้างครูถามว่าสารเสพติดที่ใกล้ตัวเราบ้างสุดคืออะไรครับเหล้าใช่ไหมบุหรี่ใช่ไหมใกล้ตัวมากเลยนะมีการถูกชวนอันดับแรกที่คนจะเสพติดอันดับแรกคือเหล้ากับบุหรี่นะครับเพราะอย่าไปลองมันเลยนะครับเพราะว่าผลออกมาประมาณนั้นนะไม่สู้ดีนะถูกหลอกลวงอันนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับบางครั้งบางคราวนะครับเด็กตัวเล็กหรือว่าอายุไม่

เท่าไหร่นะครับก็จะโดนหลอกนะให้ไปกินขนมนะขนมน่าจะใส่สารยาสีฟันไว้นะครับเป็นทำรูปตุ๊กตาน่ารักนะลาบูบูหรืออะไรก็แล้วแต่พอเด็กเสพไปแล้วก็เริ่มติดเสร็จแล้วก็จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้ที่ค้ายาต่างๆให้ไปเด็กเดินยาลักษณะนี้ความคึกขนองนะครับพวกเรานะครับเป็นวัยฉะกันเป็นวัยรุ่นไปไหนไปกลุ่มเป็นก้อนนะครับไปด้วยความคึกขนองไปอาจจะพ้นก็จะมีการใช้ยาเสพติดบ้างอย่างที่ครูบอกไปแล้วมีการดูดบุหรี่ทานเหล้าดื่มเหล้าประเภทนี้นะครับเพราะความคึกขนองนะครับไปด้วยกันไปกลุ่มเป็นก้อนสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็สำคัญนะครับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับมันจะมีอะไรสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนักหรือใกล้กับแหล่งฐานบันเทิงต่างๆหรือใบมุกต่างๆทำให้เราไปติดได้กระแสสื่อโฆษณานะครับนี่ก็เช่นกันนะเพราะเรามีแท็บเล็ตนะมีไอโฟนมีโทรศัพท์ทุกคนมีสมาร์ทโฟนทุกคนอยู่แล้วมันใกล้มือเรามากมันผ่านตาทุกวันสักวันเราอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้นะครับมาครับต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้ยาในทางที่ผิดนะส่วนใหญ่แล้วที่ครูบอกนะครับการใช้ยาที่ผิดยานั้นเป็นการรักษาโรคแต่บางคนนั้นนำมาใช้ในการเสพติดยาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกยาแก้ไอนะครับนะยาแก้ไอผสมโคเดอีนมีชื่อเรียกว่าเอมบีลีนหรือบาสนะครับแล้วยาแก้ไอเด็กโทเมโทเฟนนะมีชื่อเรียกว่าเลดเดวิลเด็กดีเอ็กซ์เอ็มซีซีซีโรโบพวกนี้แล้วก็ยาโลฮิปนอนนะมีชื่อเรียกอื่นว่าแมวยาแมวยาหลับยาสีม่วงยาเมาโรเซ่พวกนี้นะมาดูครับยาแก้ไอนะครับยาแก้ไอนะครับเป็นยาที่ใช้ทางผิดคือยาแก้ผสมโคเดอีนลักษณะนะครับโคเดอีนนั้นผลิตจากฝิ่นอย่างที่ครูบอกไปแล้วฝิ่นเป็นต้นเหตุของยาเสพติดหลายๆตัวแต่ถ้าเอามาทำยาก็ถือว่าเป็นคุณนะครับผลิตโคเดอีนผลิตจากฝิ่นและถูกนำมาผลิตเป็นส่วนผสมของยาแก้ไอรูปแบบต่างๆได้แก่ยาแก้ชนิดเม็ดแคปซูลและยาน้ำเชื่อมเป็นต้นนะครับลักษณะการนำไปใช้นะครับใช้ปริมาณมากเพื่อมุ่งหวังให้เกิดอาการเคลิ้มสุขนะโดยหรือไม่ผสมอะไรเลยนะเพราะยาแก้ไอมันขวดไม่ใหญ่นะขวดเท่าขวดที่โพประมาณนี้นะคนก็ซื้อมาแล้วก็ดื่มทั้งขวดเลยผสมกับน้ำอัดลมและใส่น้ำแข็งดื่มนะนี่อาจจะเพิ่มรสชาตินิดหน่อยนะครับนะผสมกับยาบางชนิดเขาว่ายาบางชนิดคืออะไรครับอาจจะเป็นพวกอะไรน้ำกระท่อมก็ได้นะพวกนี้นะแล้ว4 คูณ 100นะครับการออกฤทธิ์ครับทำลายระบบประสาทส่วนกลางก็คือสมองเรานะครับกดสูงคุมการหายใจนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนง่วงซึมท้องผูกใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเป็นต้นผลของมันนะครับยาเสพติดในรูปแบบใหม่นะก็จะเป็นพวกอะไรเคนมผงนะเคนมผงจะมียาติดหลายตัวผสมกันพวกโรเซ่ไอซ์นะครับบางข่าวระบุว่ามีเคตามีนด้วยนะมาดูส่วนผสมของเคนมผงที่เป็นอันตรายครับตัวแรกเคนมผงครับสารในตัวมีพิษต่อร่างกายตัวแรกคือเมทแอมเฟตามีน ที่อยู่ในยาบ้านะมาดูว่าผลกระทบอย่างไรมีพิษเฉียบพลันครับมีความดันโลหิตสูงทำให้เราเกิดอาการความดันโลหิตสูงที่ไปเลี้ยงสมองนั่นเองทำให้สมองเล็ดเส้นเลือดสมองแตกได้ชีพจรเต้นเร็วกว่าผิดปกตินะครับปกติเราเต้นขนาดนี้พอเสพยาไปมันก็จะเต้นเร็วมากขึ้นนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะมีผลหมดนะครับเคยเห็นนักกีฬาไหมขนาดร่างกายแข็งแรงนะครับเล่นอยู่ถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะปุ๊บเขาก็เสียชีวิตทันทีนะครับอันตรายมากตัวต่อมาครับนะทำให้มีอุณหภูมิร่างกายสูงเหงื่อแตกรูม่านตาขยายกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้มีการกระวนกระวายหวาดระแวงนะครับถ้าเกิดว่าชักนะครับทำให้เสียชีวิตได้อวัยวะเป้าหมายของมันก็คือสมองและระบบหัวใจกับหลอดเลือดนะครับอีกหนึ่งตัวนะเฮโรอีนนะที่อยู่ในเคนมผงนะครับเฮโรอีนผลของมันครับพิษเฉียบพลันขั้นรุนแรงนะกดการหายใจนำไปสู่การหยุดหายใจนะเพราะว่าขาดออกซิเจนขั้นโคม่านะครับหัวใจหยุดเต้นหรือการบาดเจ็บของปอดอย่างเฉียบพลันนะครับส่วนมากถ้ามีอาการชักนะครับจะชักทำการเสียชีวิตทันทีนะครับนะแล้วก็มีการแทรกซ้อนนะครับทำให้ระบบภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับอันตรายมากครับพวกนี้อีกหนึ่งตัวครับนะไดอาซีแพมนะหรือเขาเรียกว่าแวเลียมนะครับองค์การแพทย์เรียกแวเลียมการออกฤทธิ์ครับจะเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่4นะครับนะโดยการฤทธิ์ที่มีต่อสมองระบบประสาทส่วนกลางในทางการแพทย์ใช้เป็นยากล่อมประสาทหรือยาสงบประสาทนะเช่นความเครียดความวิตกกังวลจะใช้ในผู้ป่วยที่เป็นอยู่ในระบบโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลประสาทเห็นไหมเวลาเราเห็นผู้ป่วยลักษณะนี้นะครับเขาคุ้มคลั่งนะเขาจะถูกมัดมือมัดแขนไว้นะแล้วก็ใช้ยาตัวนี้ฉีดลงไปให้เขาสงบลงนะครับผลข้างเคียงที่นำมาใช้แบบผิดปกตินะครับที่ไม่ตามแพทย์สั่งผลข้างเคียงนะครับ
อาจทําให้เกิดอาการง่วงซึมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงและการสูญเสียสมดุลนะครับลมหายใจอ่อนแรงครับมึนงงนะกล้ามปัสสาวะไม่อยู่ความผิดทางกฎหมายถ้าใครเอามาใช้นะครับผู้ขายมีโทษจําคุก 2-10 ปีนะแล้วปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 1 ล้านบาทมีไว้ในครอบครองนะครับมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับยาตัวนี้ครับอัลป้าโซแลมนะอัลป้าโซแลมนะลักษณะเป็นยาเม็ดนะครับมีทั้งสีขาวสีชมพูสีม่วงโดยสีม่วงนั้นจะมีความแรงมากที่สุดนะครับซึ่งการใช้ยานี้ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะครับจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นลักษณะการมาใช้นะครับนะนำมาใช้เป็นยานอนหลับอย่างแรงหรือผสมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อล่วงละเมิดทางเพศนะอัลป้าโซแลมหรืออีกอย่างว่ายาอะไรครับยาเสียยาเสียสาวนะครับอันนี้มีข่าวมาแล้วนะนะพวกวัยรุ่นนะครับไปใช้มอมผู้หญิงนะครับโดยใช้ยาตัวเนี้ยนะผสมในเครื่องดื่มนะครับในเครื่องดื่มโดยที่เจ้าตัวผู้หญิงเขาไม่รู้นะครับเพราะเป็นยาที่ใส่ไปแล้วเขาก็ผสมกับเหล้านะครับดื่มเข้าไปสุดท้ายเสียชีวิตนะเป็นข่าวเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับนะสาเสียชีวิตเพื่อจะต้องการล่วงละเมิดทางเพศนี่เองนะครับนะใช้ผสมกับยาแก้ไอหรือน้ำกระท่อมแล้วดื่มเพื่อเกิดความมึนเมานะอัลป้าโซแลมตัวนี้เนี่ยอันนี้ที่ครูให้ดูการออกฤทธิ์นะครับออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางนะครับนะทำให้มีอาการง่วงซึมอ่อนแรงเดินเซนะครับหลงลืมโดยจำเหตุการณ์ต่างๆหลังรับประทานยานี้ไม่ได้นะจึงเป็นที่มาของการดำเนินการใช้ทางที่ผิดอย่างที่ครูบอกนะครับกรณีใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงนะเพราะว่าแอลกอฮอล์นั้นไปเสริมแรงของยานี้นะครับทำให้ยานั้นฉีดเข้าไปในหัวใจในสมองเราทำหัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้เราเสียชีวิตได้นะครับยาตัวสุดท้ายนะครับนะยาในเมตาซีแพมนะครับลักษณะนะครับเป็นยาเม็ดนะครับนะเป็นยานอนหลับยาคลายเครียดใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้นนะเราจะไปใช้นอกเหนือจากนี้ไม่ได้นอกจากแพทย์สั่งนะครับพวกนี้นะบางคนนอนไม่หลับนะใช้ยาตัวนี้นะแต่ซื้อกินเองไม่ได้นะครับไม่มีขายตัวไปแต่ว่าจะลักลอบการขายนะครับนะการออกฤทธิ์ครับเป็นการออกฤทธิ์กดประสาทมีอาการง่วงซึมนะครับสูญเสียการทรงตัวและสูญเสียความทรงจำนะคำว่าสูญเสียความทรงจำนะครับบางคนโดนยาตัวนี้ไปนะวางยาเรียบร้อยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับโดนวางยาเรียบร้อยโดนล่วงละเมิดทางเพศไปแล้วหรือโดนหลายตุลกรรมทรัพย์สินไปแล้วนะตื่นมาจำความไม่ได้เฮ้ยเมื่อคืนไปไหนมาไม่รู้ว่าตัวเองกลับมาบ้านได้อย่างไรนะยาตัวนี้อันตรายนะครับนะหากหยุดยาทันทีหลังจากใช้ยาขนาดสูงนะครับบางคนใช้ปริมาณมากๆใช้ระยะนานก็จะเกิดอาการถอนยาเหมือนกับยาเสพติดทั่วไปคืออะไรลงแดงนั่นเองนะครับอีกทั้งถ้าใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางเช่นยาแก้ปวดสกัดจากฝิ่นหรือยาแก้ปวดชนิดอื่นนะครับอาจทำให้เกิดเสียชีวิตได้นั่นหมายว่าเขาใช้ยาตัวเดียวไม่ได้ต้องผสมกับตัวอื่นประมาณนี้มันจะออกฤทธิ์เสริมกันนะครับจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ลักษณะการนำไปใช้นะครับอย่างที่ครูบอกใช้ยาปริมาณมากๆเพื่อเกิดอาการเคลิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะคนนี้ต้องอาศัยระยะเวลานะครับถ้าใช้ไปสักพักเลิกก็ไม่เป็นไรแต่ใช้ไประยะนานๆก็จะมีผลต่อร่างกายการใช้ยาร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพื่อเกิดอาการเคลิ้มฝันนะที่ครูบอกนะครับแอลกอฮอล์ปกติดื่มไปแล้วก็เมาอยู่แล้วนะเอายานี้ไปอีกนะครับนะก็เป็นการทำให้เสริมแรงซึ่งกันและกันนะครับเสริมแรงและกันทำให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มฝันไปเรื่อยใช้เป็นยาที่ทำให้หลับหลังจากการใช้ยาอีและยาบ้าอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับยาอีกับยาบ้านั้นเป็นยาเสพติดประเภทไหนครับกระตุ้นประสาทถูกต้องไหมเวลาไปปาร์ตี้ยาอีนะเสพยาบ้ามากๆนะครับปาร์ตี้ต่างๆนานาไปเสพยาอีมันกินไปมากๆเข้ามันอยู่ร่างกายบางคนต้องการพักผ่อนครับต้องการพักผ่อนแต่ว่าฤทธิ์ยามันยังอยู่นะครับยามันอยู่จะทำไงอยากจะนอนก็นอนไม่ได้มันดีดตลอดเวลาก็ต้องอาศัยยาตัวนี้ยาเมนตาซีแพมนะครับรับประทานไปครับเพราะว่าที่ครูบอกไปเป็นยานอนหลับอย่างแรงถูกต้องไหมก็เอายาเสพติดนะเอายาตัวนี้ไปฆ่ายาเสพติดที่อยู่ในร่างกายเรานะครับก็เป็นการเสพสองตัวเพิ่มไปเลยนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากนะครับนะในชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงนี้นะใครมีอะไรจะสอบถามไหมครับเกี่ยวกับยาเสพติดมีฐานไปนะครับนะเดี๋ยวครูจะพักประจำชั่วโมงก่อนนะครับจะพักประจำชั่วโมงก่อนนะเดี๋ยวจะให้พักเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับในชั่วโมงที่2นี้เราจะมาต่อในเรื่องทักษะ
ชีวิตประกันป้องกันยาเสพติดและในช่วงที่สองครูจะมีงานมอบให้สานะครับเพื่อจะมาบรรยายท้ายชั่วโมงนะครับอ่ะสำหรับในชั่วโมงแรกนะครับในชั่วโมงแรกครูขอจบการบรรยายวันนี้ก่อนนะครับเชิญไปพักประจำชั่วโมงได้ครับโรงเรียน

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ครับยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
1: อันนะเอาอย่าง
0: ดันไอ้ยู
2: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
0: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ครับ
1: นะหลังจากที่พักไปน้ำชั่วโมงไปแล้วนะครับก็ไปเข้าห้องน้ำทางน้ำท่าเรียบร้อยนะครับนะก็มาสู่ชั่วโมงที่2นะครับนะชั่วโมง2ในชั่วโมงแรกเรียนเรื่องความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ความรู้ต้นเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคทางที่ผิดมาสู่ชั่วโมงที่3ครับทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันนะครับแล้วก็ยาเสพติดในวัยรุ่นนะครับนะเป็นทักษะชีวิตเป็นการเพิ่มสกิลให้กับนักเรียนนักศึกษานั่นเองก่อนที่เข้าสู่การเรียนการสอนนะครับนะคุณให้ชมวิดีโอก่อน1เรื่องนะครับเกินก่อนนะครับวิดีโอเรื่องนี้เกินก่อนนะเรื่องชื่อว่าเรื่องวนเรื่องวนตัวเอกนะครับตัวเอกชื่อว่าพีทชื่อพีทเพื่อนักศึกษาจะได้ดูแล้วเข้าใจนะครับพีทนั้นเขาติดยาแต่เขาต้องการจะเลิกต้องการจะเลิกนะมีเพื่อนเป็นคนเดินยานะครอบครัวแตกแยกนะครับพ่อไปมีเมียน้อยนะหรือไปหาอะไรก็แล้วแต่ติดเหล้ามีเมียน้อยพ่อกับแม่ทะเลาะกันนะครับกลับบ้านก็มีแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพยายามดูสิ่งแวดล้อมนี่นะครับในหนังที่มีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่พีทอยู่นั้นจะเป็นยังไงดูด้วยนะครับและสุดท้ายนั้นพีทจะเจอกับเรื่องอะไรนะครับเรามาดูกันครับ

0: วันนี้กูเพิ่งชนของมาสักเม็ดไหมกูให
1: ้กูหักดิบว่ะได้ทีละ
0: กากว่ะดูแลสุขภาพด้วยล่ะกลับบ้านไปอ่ะอย่าลืมไปดูดนมแม่นะกูก็จะรีบกลับไปดูดนมเมียไปเดี๋ยวกูแวะไปส่งโลกอ่ะจะได้จำว่าคนไทยอ่ะมีน้ำใจ

0: ปไหนดับเครื่อง
1: นี่อะไรเนี่ยบำรุงอะไรกันดึกดื่นเนี่ย
2: พรุ่งนี้สอบ

0: ูดไม่รู้เรื่องไงวะมาเลยกูไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้เอาไปด
1: ิพอไฟก็จะมาตัดแล้วนะพี่แล้วมันจะหายไปได้ยังไงอะแล้วเนี่ยเจ๊ดาก็มายืนด่าอยู่หน้าบ้านหวงค่าเช่าเช้าเย็นเห็นใจนวดบ้างสิพี่ลูกจะไม่ได้แก้เนี่ยมันจะหายไปได้ยังไง
2: แล้วมึงเคยถามลูกมึงไหม
0: ว่าเคยไปซื้อยาหรือเปล่า
1: Mm-hmm.

นะครับที่จบไปนะครับนักเรียนสังเกตไหมนะครับสถาบันที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดคือสถาบันอะไรครับครอบครัวเห็นไหมครับพีทเขาตั้งใจที่จะเลิกนะครับนะแต่ว่าไปเจอสถานการณ์ในครอบครัวที่เกิดการนะทะเลาะเบาะแว้งนะครับถามว่าใครเป็นคนขโมยเงินไปเห็นไหมพ่อนะครับเอาไปทำอะไรครับแต่พ่อไม่ยอมรับแต่มาโทษใครครับลูกชายครับว่าขโมยเงินไปเนื่องจากว่าเขาเคยติดยามาก่อนนะและฉากสุดท้ายเห็นไหมครับฉากแรกกับฉากสุดท้ายสัมพันธ์กันนะฉากแรกมีคนทุบกระเป๋าขโมยกระเป๋าจากผู้หญิงในรถถูกต้องไหมแล้วสุดท้ายใครเป็นคนเจอพีทเป็นคนเจอถามว่าพีทเป็นคนทำไหมไม่ใช่นะคนไทยใครทำไว้ก็ไม่รู้แต่เขาดันไปเจอนะครับเผอิญตำรวจมาเจอพอดีนะครับคิดต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะอันนี้คือทักษะชีวิตนะที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับสู่การเรียนการสอนนะครับในท้ายชั่วโมงนะครับครูก็จะให้นักศึกษานะครับมาแสดงความคิดเห็นนะมี4หัวข้อด้วยกันครับหัวข้อแรกครับการไปเสพการไปเที่ยวกลางคืนที่จะนำไปสู่การใช้ยาเสพติดนะหัวข้อที่2ครับการไปเสพเมื่อถูกชักชวนให้เสพยาเสพติดนะข้อที่3การปฏิเสธเมื่อคนให้ไปเดินยาเสพติดและหัวข้อที่4ครับการขอความช่วยเหลือเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อสารเสพติดนะในท้ายชั่วโมงนะครับก็จะส่งตัวแทนมา4คนครับมาบรรยายให้เพื่อนฟังนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนในชั่วโมงที่2ครับนะนะการป้องกันยาเสพติดนะครับเริ่มจากตัวเราก่อนนะตัวเราสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับก็จะไม่มียาเสพติดมาเกี่ยวข้องนะครับความตระหนักรู้คุณค่าของตนเองนะทำยังไงครับการตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองและผู้อื่นหมายถึงอะไรครับรู้ถึงว่าการรู้จักความถนัดนะครับความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราเองนะเราต้องรู้ตัวเองว่าเรานั้นถนัดเรื่องอะไรเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะคนเราไม่เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างนะครับนะรู้จักตัวเองยอมรับเห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเองและผู้อื่นนะเราต้องภูมิใจในตัวเองมากๆนะครับมีเป้าหมายในชีวิตนะเราเป็นนักเรียนนักศึกษานะชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรจบไปแล้วนะครับจบ6แล้วจะไปต่อที่ไหนจบแล้วจะทำงานอะไรเขาต้องมีเป้าหมายครับนะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะเราอยู่ในคนหมู่มากเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับการตระหนักรู้คุณค่าในชีวิตของตนเองนั้นต้องมีสิ่งอะไรนะมีสิ่งต่อไปนี้ลำแรกครับคิดเชิงบวกคิดไงคิดเชิงบวกสมมติว่าเอาง่ายๆเรานะครับสอบวิชาหนึ่งนะครับคะแนนเต็ม10นะแต่เกณฑ์ผ่านคือ5คะแนนถ้าคิดเชิงลบเผื่อเราสอบได้5คะแนนมันผ่านพอดีนะ5คะแนนคิดเชิงลบเฮ้ยทำไมได้น้อยจังวะได้5คะแนนเองแต่คิดเชิงบวกเฮ้ยได้ตั้ง5คะแนนผ่านไหมเออนะคิดเชิงบวกคือไม่ต้องอะไรผ่านแล้วก็ผ่านกันนะครับนะมีอารมณ์ขันนะคนเรานะครับต้องมีอารมณ์ขันนะครับนี่สำคัญนะเมื่อมีอารมณ์ขันทำไมครับสมองจะหลั่งสารอะไรโดปามีนนะถ้ามีความสุขนะครับอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะเราอยู่ในดอนะครับชุดรดนะครับรดมีรดจิตอาสานะครับนะการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับทำให้เราติดใจเป็นคนดีนั่นเองนะครับอดทนกับตัวเองนะบางครั้งบางคราวนะครับเราทำอะไรก็แล้วแต่นะบางทีมันไม่ได้ดังใจนะครับนะได้มีปัญหาต่างๆมากมายเราต้องทนกับตัวเองให้ได้นะครับมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นนะไม่ถึงว่าใช่ว่าเราทำอะไรแล้วนะครับจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็ไม่ใช่งั้นเราต้องมีรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยรู้จักระดับความสำคัญบางครั้งบางคราวเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญแต่เราต้องระดับความสำคัญว่าอันนี้ไหนก่อนไหนหลังนะอันนี้ทำก่อนนะสำคัญที่สุดนะสำคัญมากก็ลำดับต่อไปนะครับยินดีเสียงเล็กๆน้อยทุกวันนะครับบางทีเราก็มีเสียงนะทำให้จิตใจก็ชุ่มช่วยนะครับนะเล็กๆน้อยทุกวันแต่อย่าไปเสียงมากครับอันตรายหลีกเลี่ยงอิทธิพลที่ไม่ดีนะเช่นอะไรบ้างเช่นการทะเลาะวิวาทนะเดี๋ยวนี้เยอะนะครับลงสื่อโซเชียลนะนักศึกษานักเรียนนัดไปทำอะไรครับนัดไปตีกันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะยาเสพติดด้านอื่นนะทุกๆอย่างนะครับที่มีอิทธิพลต่อสิ่งไม่ดีเราหลีกเลี่ยงซะนะครับความหมายของทักษะชีวิตนะความหมายทักษะชีวิตนะทักษะชีวิตนั้นเป็นความสามารถของบุคคลนะครับในการจัดการกับปัญหาต่างๆนะรอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมกับปรับตัวในอนาคตเดี๋ยวนี้นะครับ
เทคโนโลยีไปไวมากนะไปไวมากนะเราต้องมีสกิลทักษะชีวิตคือสกิลในตัวเรานะต้องมีทักษะชีวิตนะแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลจะเป็นยังไงนะครับนะและมีความสามารถในการจัดการปัญหาอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลนั้นเราต้องมีนะครับเราต้องมีองค์ประกอบของทักษะชีวิตมีด้วยกัน4หัวข้อหัวข้อแรกการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองและผู้อื่นนะครับอันที่2การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะครับอันที่3นะครับการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตัวเราเองเนี่ยนะครับนะอันที่4การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะมาดูข้อแรกการตระหนักรู้และคุณค่าในตนเองและผู้อื่นนะครับมีอะไรบ้างอันแรกเลยครับการค้นพบความชอบความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเองนะเรารู้ว่าเราชอบอะไรถนัดเรื่องอะไรนะครับมีบุคลิกภาพอย่างไรนะครับเราต้องรู้นะครับค้นพบจุดเด่นจุดด้อยของตนเองนะเรามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับมีจุดด้อยอะไรจุดด้อยเราต้องทำไมครับปรับปรุงนะปรับปรุงนะครับจุดเด่นเราต้องพัฒนาต่อไปนะครับเราต้องเอาสองสิ่งนี้นะครับมาใช้คู่กันอันที่สามครับยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่นนะเดี๋ยวนี้ครูบอกนะครับเราไม่สามารถติดเท่าเทียมกันได้นะบางสิ่งบางอย่างเพื่อนอาจจะเก่งกว่าเรานะเราจะด้อยกว่าก็ต้องยอมรับนะแล้วก็พัฒนาให้เท่ากับเพื่อนนะครับอันที่สี่ครับมองเห็นตนเองและผู้อื่นในแง่บวกอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับนะอย่าคิดในแง่ลบมากไม่ดีนะครับนะการที่เราคิดในแง่ลบมากๆนะโดนปัญหานิดหน่อยเราถอยแล้วนะครับจะทำให้ชีวิตนั้นไม่ไปต่อต้องคิดในแง่ดีนะครับเมื่อเราเจอปัญหาทำให้เราคิดว่าเอ้ยเราต้องรู้จักแก้ปัญหานะครับคิดในเชิงบวกไว้เราได้เรียนรู้ชีวิตนะจะได้รู้ว่าเออเราได้เผชิญกับปัญหาอะไรเราจะได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอันที่5ครับรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นนะอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าเราไม่รักตัวเราเองนะแล้วใครจะมารักเรานะรวมทั้งผู้อื่นด้วยนะนะครับอันที่6ครับมีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นนะเราทำความดีนะครับได้รับความเชยแล้วก็ภูมิใจเหมือนกันครับผู้อื่นทำความดีได้รับความเชยแล้วก็ภูมิใจกลับไปกับเพื่อนนะครับนะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจทำให้คิดในแง่บวกนั่นเองอันที่7ครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองและผู้อื่นนะอันนี้ก็สำคัญครับนะถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่ประสบความสำเร็จต้องเชื่อมั่นก่อนอันที่8ครับรู้สิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นเรามีสิทธินะครับเขาก็มีสิทธินะแต่สิทธิของเราจะต้องไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนนะเรากับเขาสิทธิเท่าเทียมกันเท่านั้นต่างคนต่างมีสิทธินะครับต้องไม่ทำให้อื่นเดือดร้อนนั่นเองมีทักษะในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางความสำเร็จอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับนะว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษานะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจบม.6ไปแล้วจะไป

ศึกษาต่อที่ไหนนะจากทำอาชีพอะไรนะครับแล้วก็ไปให้ถึงนะครับนะมุ่งมั่นนะครับนะปฏิทางที่เราตั้งไว้นะอันที่สิบครับความรับผิดชอบต่อสังคมนะเมื่อเรามีความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วสังคมนะครับเราก็ต้องมีความรับผิดชอบเขาลดกฎระเบียบในสังคมนะครับอย่าไปสร้างปัญหาให้กับสังคมนะสังคมในโรงเรียนนะเป็นสังคมที่ใกล้ๆเรานะครับแล้วก็ภายนอกด้วยนะครับเอาต่อมาครับข้อที่2ความคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีอะไรบ้างดับแรกครับเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงนะคำว่าข้อมูลข่าวสารคืออะไรครับทุกวันนี้นะครับเรามีสมาร์ทโฟนข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาในโทรศัพท์เยอะแยะมากมายนะมีทั้งใช้ AI ทั้งข้อเป็นเฟกนิวต่างๆนั้นเราต้องเลือกรับข้อมูลนะที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะตรวจสอบแล้วเท่านั้นนะครับไต่ตองและรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงนะนิมิตนะพิมิตเยอะนะมิจฉาชีพเยอะเราต้องระวังให้ดีตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่เผชิญอย่างมีเหตุผลและรอบคอบนะก็สำคัญบางครั้งบางสิ่งเราเจอปัญหาต่างๆที่จะต้องตัดสินใจเราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าตัดสินใจแล้วมีผลอย่างไรนะครับต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะครับอันที่3ครับแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์นะจะแก้ยังไงให้เป็นระบบนะอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับแล้วก็มีแนวคิดที่สร้างสรรค์นะครับไม่ไปบ่อนทําลายใครเขานะครับอันที่4ครับมองโลกในแง่ดีนะครับเหมือนที่ครูบอกนะครับนะถ้าเรามองโลกแง่ดีทุกอย่างนะครับจิตใจเราก็จะดีไปด้วยนะการแก้ปัญหาต่างๆมันก็จะทําให้เรานั้นคิดแก้ปัญหาได้นะครับอันที่5ครับมีทักษะในการแสวงหาข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์อย่างที่ครูบอกว่าตอนนี้สื่อโซเชียลมันเยอะนะเราเรียนและศึกษาต่างๆครับข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้เมื่อสมัยก่อนการหาข้อมูลครูต้องไปที่ไหนห้องสมุดใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องแล้วอากูนะครับ ChatGPT นะครับต่างๆมากมายนะครับเราก็จะเลือกนะครับเลือกข้อมูลแสวงหาข้อมูลและใช้เป็นประโยชน์นะเอาข้อมูลที่เป็นความถูกต้องนะอันที่6ครับประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเองนะเราผ่านชีวิตอะไรมามากมากมายนะครับตั้งแต่เรียนชั้นประถมมัธยมไล่ขึ้นมานะจนถึงมหาลัยนะครับเราก็จะรู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างสรุปบทเรียนทั้งดีและไม่ดีนะครับแล้วก็ใช้กับตนเองในอนาคตว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะข้อที่3ครับการจัดการกับอารมณ์และความเครียดนะเราจะจัดการกับอารมณ์ความเครียดอย่างไรแบบแรกประเมินและรู้ต้นทานสถานการณ์อารมณ์เพราะว่าอารมณ์ของตัวเองที่กำลังเกิดขึ้นกับตนเองนะบางครั้งบางคราวนะครับเราเกิดอาการและหงุดหงิดฉุนเฉียวนะเราจะไปลงกับเพื่อนได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพื่อนไม่รู้อะไรด้วยนะต้องประเมินนะสถานการณ์ให้ดีว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับอันที่2ครับจัดการกับความขัดแย้งต่างๆด้วยวิธีที่เหมาะสมแน่นอนว่าเราอยู่ในสังคมนะสังคมเราเนี่ยอยู่คนหมู่มากมันก็ต้องมีบ้างแหละที่เรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันทะเลาะกับเพื่อนบ้างเป็นสีสันนะครับเป็นสีสันแต่เราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะกลับมาดีกันนะไม่ใช่ไปนัดตีกันไม่ใช่นะครับลงสื่อโซเชียลท้าทายกันงี้ก็ไม่ควรนะเราต้องมีทางที่ดีกว่านี้นะครับในการประนีประนอมอย่างไรซะนะเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับนะก็เพื่อนก็คือเพื่อนนะช่วยกันนั่นเองรู้จักคลายเครียดด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ทุกคนเวลาเรียนมากๆหรือกลับไปบ้านเจอปัญหาครอบครัวมันก็มีความเครียดการคลายเครียดมีวิธีอะไรบ้างครับ1ไปเล่นกีฬาใช่มั้ยไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ใช่ว่าเครียดปุ๊บเพื่อนชวนจังหวะดีเลยนะเอ้ยไปนะเดี๋ยวสบายเองนะไปเสพยาก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีที่สร้างสรรค์นะครับนะที่เป็นประโยชน์ด้วยนะข้อที่4ครับรู้จักสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นนะมันก็ต่อเนื่องกับข้อที่3นะคือการสร้างเสียงหัวเราะนะครับนะพาเพื่อนไปเที่ยวสถานที่สมควรนะครับไปเดินห้างไปดูสิ่งสวยงามนะครับนะก็ไปนะครับรู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นทำให้ร่างกายนั้นนะครับนะเมื่อเรามีความสุขนะสมองจะหลั่งสารอะไรครับโดปามีนนะทำให้พัฒนาสมองไปด้วยนะครับอันต่อมาครับอันที่4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะครับอันนี้ก็สำคัญนะอย่างที่ครูบอกแล้วว่าเราอยู่ในสังคมหมู่มากนะเราต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันหนีกันไม่พ้นหรอกครับนะเวลาเราเรียนกันเนี่ยกว่าจะจบไปนะครับมันต้องพัฒนาสัมพันธ์กันเยอะรวมทั้งกับสังคมภายนอกด้วยนะครับอันหนึ่งครับยืนยันความต้องการของตนเองปฏิเสธและต่อรองบนพื้นฐานความถูกต้องนะการปฏิเสธต้องอยู่พื้นฐานความถูกต้องด้วยนะครับไม่ให้ปฏิเสธไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ใช่นะครับ
อันที่สองครับกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์นะเราเป็นยุคประชาธิปไตยนะครูเชื่อว่าเด็กสมัยนี้นะครับกล้าที่จะแสดงออกนะแต่ต้องเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์นะครับไม่ใช่แสดงออกไอ้ที่ชวนกันไปทะเลาะเปาะแว้ก็ไม่ใช่นะครับเราคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับอันที่สามครับทำงานร่วมกับผู้อื่นตามวิถีประชาธิปไตยนะทำยังไงนะเสียงส่วนมากนะครับเราอยู่ในสังคมนะครับเอาแค่ในห้องก่อนนะในห้องก็จะมีหัวหน้าห้องนะครับในการทำการสิ่งการอะไรแต่อาจจะมีซาวเสียงนะบางสิ่งบางอย่างนะครับขอความเห็นจากเพื่อนยกมือส่วนมากแต่บางครั้งเราก็ไม่ถูกใจเราแต่ในวิถีประชาธิปไตยเสียงส่วนมากเป็นอันตัดสินว่าอ่ะทำตามนี้นะครับแต่เราก็ต้องทำตามนะแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยวิธีนี้นะครับนะอันที่4ครับมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นนะอันนี้ครูก็บอกไปแล้วนะครับเราเป็นนักศึกษาพิทักษ์ทหารนะครับต้องเป็นรดจิตอาสานะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรง่ายๆในโรงเรียนเราก่อนนะเห็นขยะนะไม่ปล่อยปะละเลยนะเราก็ช่วยกันเก็บขยะเล็กน้อยลงถังขยะนะพวกอาพันโรงเขาก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยว่างั้นเถอะนะครับหรือจะเห็นคนแก่ข้ามถนนนะก็ไปช่วยเขานะครับนะรดจิตอาสาเรามีออกข่าวอยู่บ่อยนะครับออกข่าวอยู่บ่อยนะเคยเห็นข่าวไหมครับรดจิตอาสาไปช่วยตามนู้นตามนี้หรือไปช่วยเหลือคนจมน้ำทำอะไรครับทำ CPR ใช่ไหมนะเพราะเราได้มีการสอน CPR ใช่ไหมช่วยเหลือชีวิตคนนะเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างยิ่งนะครับอันที่5ครับสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นด้วยการสื่อสารเชิงบวกนะเข้าใจว่าสื่อสารเชิงบวกไหมนะคือลักษณะที่สื่อสารก็คือไม่ไปใส่ร้ายคนอื่นนะครับนะทำแต่สิ่งที่ดีสื่อสารสิ่งที่ดีนะครับนะชี้แจงสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่ครูบอกแล้วข่าวสารต่างๆมีมากมายเราต้องคิดวิเคราะห์ก่อนแยกแยะให้ดีแล้วก็ศึกษาในทางที่ถูกต้องนั่นเองปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมนะสังคมนี้เริ่มจากสังคมเล็กๆภายในอะไรครับครอบครัวนะคือพ่อแม่เราบอกว่าอ่ะมีกฎในบ้านแล้วก็ต้องตามกฎใจไม้หน่อยคือสังคมโรงเรียนนะครับโรงเรียนมีกฎของโรงเรียนนะครับปฏิบัติตามกฎกติกาให้ถูกต้องนะใหญ่ไม้หน่อยคือสังคมส่วนใหญ่นะครับมีกฎระเบียบอะไรกฎหมายไหมกฎกติกาของสังคมนะครับเราพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องนะก็ทำให้สังคมของเรานั้นอยู่ด้วยความสงบสุขนั่นเองให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับบางครั้งบางคราวเพื่อนมีปัญหานะเพื่อนมีปัญหามาปรึกษาเรานะเราก็ให้คำแนะนำนะแต่เราก็ต้องปรึกษาใครครับผู้ใหญ่นะครูอาจารย์หรือคนที่เราให้ความเคารพนะครับช่วยการแก้ปัญหานะครับเมื่อกี้เป็นทักษะชีวิตโดยทั่วไปต่อไปทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเริ่มแคบเข้ามานะมันกับที่เราเรียนไปแล้วครับว่ามียาเสพติดคืออะไรนะครับมีปัญหาอะไรได้บ้างนะทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดดับแรกครับข้อที่1 นะครับตระหนักรู้ในตนเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นนะตระหนักรู้ตนคืออะไรตระหนักว่ายาเสพติดนั้นเป็นภัยใกล้ตัวต้องรู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงและเข้าใจเหมือนในชั่วโมงแรกนะครับว่ายาเสพติดนั้นคืออะไรนะแล้วเข้ามาสู่เรายังไงมีแบ่งกันกี่ประเภทอะไรบ้างนะแล้วมารูปแบบอะไรนะครับเราต้องรู้เท่าทันมันเห็นใจผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดนะครับหมายถึงว่าบางครั้งเรามีเพื่อนนะเพื่อนเราไปติดยานะผลกระทบของคนติดยาคือ1ตัวเขาเอง2ครอบครัวเขานะเราต้องเห็นใจนะครับเหมือนกับที่เราดูเรื่องเมื่อกี้นะเรื่องวนพีทนายพีทถ้าเราเป็นเพื่อนพีทนะครับเราต้องทำไมช่วยเหลือเขานะครับให้เขากลับมาสู่สังคมปกติให้ได้นะอันที่สองเขาคิดวิเคราะห์นะครับนะคิดวิเคราะห์เหมือนที่ครูบอกไปนะคิดวิเคราะห์แยกแยะรู้เข้าใจภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเหมือนกับที่เรียนไปชั่วโมงแรกนะเรารู้แล้วว่าปัญหายาเสพติดเกิดจากอะไรนะรู้อยากลองนะครับการโดนหลอกนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วการอะไรการรวมกลุ่มเยอะๆนะครับเราคิดให้ดีว่ายาเสพติดเข้ามาทางไหนทางสื่อออนไลน์ลักษณะนี้นะเราก็หาทางป้องกันนะครับไม่ให้ยาเสพติดนั้นเข้าสู่ตัวเรานะข้อที่3ครับเห็นคุณค่าตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมทำยังไงแรกครับไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงครับพฤติกรรมเสี่ยงคืออะไรคือเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเข้าไปลองลักษณะนี้ก่อนตัวเองและผู้อื่นจากปัญหายาเสพติดนะครับกฎการอะไรครับนะมันจะมีอะไรนะชมรมนะครับหรือโครงการต่างๆนะครับของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของโรงเรียนเราแล้วแต่นะครับ
ก็จะมีการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดลักษณะนี้นะครับข้อที่4ครับสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพอันแรกคือเตือนนะเตือนเพื่อนนะเตือนคนรอบข้างคนในครอบครัวนะเตือนถึงว่ายาเสพติดนั้นมันมีโทษอย่างไรปฏิเสธไม่มีคนมาชักชวนเรานะครับปฏิเสธไปเลยว่าเราไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับให้คำปรึกษานะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเพื่อนเดือดร้อนหรือคนที่เดือดร้อนเราให้คำปรึกษาเขาครับพยายามแนะนำเขาในทางที่ดีมีที่ปรึกษานะเมื่อเราให้คำปรึกษาเราก็จะมีที่ปรึกษาด้วยที่ปรึกษาของเราคือใครครับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครูบาอาจารย์นะครับคนที่เราเคารพนับถือนะครับนะก็มาช่วยกันนะลักษณะนี้อันที่ห้าครับการตัดสินใจและการแก้ปัญหานะตัดสินใจโดยใช้เหตุผลนะเหมือนกับข้อที่สี่ที่ผ่านมานะแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลนะครับมีทางออกที่เหมาะสมต่อปัญหานะครับเหมือนกับว่ามีปัญหาแล้วเราต้องมีทางออกนะครับโดยการปรึกษาคุณพ่อแม่และครูบาอาจารย์นั่นแหละคิดสร้างสรรค์นะครับหาแนวทางการป้องกันตนเองและผู้อื่นนะอันนี้ก็ต้องนะปรึกษาผู้ใหญ่นะครับหรือเรามีแนวคิดอย่างไรนะครับจากทักษะที่เราศึกษามานะแล้วก็มาประมวลนะครับในการคิดสร้างสรรค์ที่จะหาแนวทางการป้องกันนะตั้งแต่ตัวเราครอบครัวจนถึงเพื่อนๆแล้วก็สังคมนะครับทักษะการปฏิเสธนะทักษะการปฏิเสธการปฏิเสธที่ดี1การปฏิเสธอย่างนิ่มนวลนะครับนะเสร็จด้วยความสุภาพเพราะว่ารักษาสัมพันธภาพเอาไว้ก่อนแบบเพื่อนมาชวนหรือคนที่เรารู้จักมาชวนนะครับเราก็ปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลก่อนอันที่2ครับมีเหตุผลไม่เสียสัมพันธภาพนะที่บอกไปแล้วอาจจะวันนี้สมมติเพื่อนมาชวนเรานะให้ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดวันนี้เราไม่สบายนะอะไรเงี้ยเรามีธุระนะครับเดี๋ยววันหลังได้ไหมนะครับผลปฏิเสธสำเร็จนะสำเร็จนะโนอย่างเดียวนะครับการปฏิเสธที่ดีนะครับใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผลนะอย่างเช่นไม่ดีมั้งเดี๋ยวคนเขาจะมองเราในภาพไม่ดีนะครับนะอันที่สองครับปฏิเสธชัดเจนเป็นคำพูดไปเลยว่าไม่เอานะครับไม่อยากลองนะครับในสามครับขอความเห็นชอบกล่าวขอบคุณแสดงความห่วงใยเพื่อรักษาน้ำใจนะอันนี้ก็บอกว่าอ่ะเอาไว้วันหลังไหมหรือว่ามันไม่ดีหรอกนะวิธีนี้นะครับนะเราเป็นห่วงเพื่อนนะครับเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าไหมไปเล่นกีฬานะครับไปดูหนังฟังเพลงนะครับหรือเข้าห้องสมุดประมาณนี้นะครับปฏิเสธไม่สำเร็จทำไงนะปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับให้ชัดเจนไปเลยนะครับปฏิเสธแล้วเดินหนีไปเลยนะครับเดินหนีไปเลยนะครับเพราะเราไม่ไปนะเราไม่ยุ่งแล้วก็เดินหนีไปเลยนะครับต่อรองโดยการทำชักชวนไปทำกิจกรรมอื่นที่ดีกว่าอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับไปเล่นกีฬากันไหมนะครับนะมาไปทำสิ่งอื่นที่ดีกว่าไหมนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยผ่อนผันนะครับยืดเวลาให้ผู้ชวนนั้นเปลี่ยนความตั้งใจวันนี้เราไม่ว่างจริงๆนะไปวันหลังได้ไหมนะลักษณะนี้นะครับแล้วก็ชวนเพื่อนไปด้วยวันนี้เราจะไปตรงนี้ไปด้วยกันไหมลักษณะนี้นะครับการกำหนดเป้าหมายในชีวิตนะแต่ที่ครูบอกไปแล้วครับการมีเป้าหมายในชีวิตเกิดจากความที่เชื่อว่าชีวิตของตนเองนั้นมีความสำคัญหรือมีความหมายและเมื่อค้นพบความหมายและเป้าหมายชีวิตแล้วทำให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองนะครับรู้สึกพึงพอใจในชีวิตมีความหวังมีความเข้มแข็งมีพลังและการในการดำเนินชีวิตอย่างที่บอกว่าเราตั้งเป้าในชีวิตว่าเราจะเป็นอะไรนะทำไปเรื่อยๆนะจบม .6 ไปต่อมหาลัยแล้วเพื่อจะทำอาชีพอะไรในอนาคตนะเมื่อทำสำเร็จไปแต่ละขั้นมันจะมีความภาคภูมิใจนะครับก็ผ่านมาแล้วเว้ยสอบเข้ามหาลัยได้และต่อไปเราต้องไปทำงานและลักษณะนี้การกำหนดเป้าหมายชีวิตมีอะไรบ้างตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและความภูมิใจในตนเองที่ครูบอกนะครับเรามีคุณค่านะครับเราทำสิ่งนี้ผ่านมาแล้วนะเราก็ภูมิใจที่เราได้อย่างสมมติว่าเราจบม .6 ปุ๊บสอบเข้ามหาลัยที่เราตั้งมุ่งหวังได้เอ้ยภูมิใจเราทำได้นะครับรับรู้เป้าหมายของชีวิตนะเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรอยากเป็นอะไรนะครับอยากทำอาชีพอะไรนะเราต้องตั้งเป้าหมายแล้วรับรู้ถึงมันรู้ถึงวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายครับวิธีการมีอะไรนะแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนะทำการสอบค้นคว้านะครับวิธีการทำอย่างไรถึงเป้าหมายชีวิตปัจจัยที่เป็นอุปสรรคเป้าหมายในชีวิตคืออะไรบางครั้งเรามีความท้อนะท้อแท้ในการที่จะไปสู่เป้าหมายในชีวิตนะมีเพื่อนเข้ามาชวนไปนู่นนี่มั่งนะครับนะหรือว่าสอบไม่ผ่านมั่งนะครับก็คืออุปสรรคต่างๆคิดหาวิธีป้องกันอุปสรรคของเป้าหมายในชีวิตด้วยสติปัญญาและความพอเพียงนะแล้วก็หาทาง
นะครับทำอย่างไรนะครับอุปสรรคที่ผ่านมาจะผ่านไปได้

0: นะครับแนวทางป้องกันยาเสพติดเพื่อนช่วยเพื่อนการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนครับส่วนใหญ่และยาเสพติดเนี่ยจะแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนนะเป็นส่วนใหญ่เยาวชนจึงรู้และเข้าใจในปัญหาดังกล่าวได้ดีกว่าผู้ใหญ่เยาวชนนั้นมีความเข้าใจและสื่อสารซึ่งกันและกันได้ดีนะครับอันนี้ครูก็เห็นว่าเป็นจริงนะครับนะส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเยาวชนแก้ปัญหาตนเองได้และสามารถเข้าถึงกลุ่มเพื่อนเยาวชนได้ดีกว่านะครับนะดีกว่าผู้ใหญ่นะครับนะอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนชักจูงให้ทำพฤติกรรมสร้างสรรค์ควบคุมและลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะกลุ่มเพื่อนที่เรามีเพื่อนที่ดีๆนะครับก็จะชวนในสิ่งที่ดีนะช่วยกันดึงออกมาจากอบายมุขนั่นเองเยาวชนคืออนาคตของชาตินะนี่ครับคือคำตอบนะเพราะปัจจุบันนี้นะครับเขาพยายามทำลายประชาชนเยาวชนด้วยการนะให้เราเสพยาตั้งแต่เป็นเด็กๆนะพอเราถูกทำลายในสมองและยาอนาคตของเยาวชนก็จะหมดไปนะครับนั่นเองบทบาทและภารกิจนะครับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดตับแรกตัวเราเองนะตัวเราเองคือไม่ไปเสพนะครับไม่ไปติดยานะครับไม่เป็นคนค้ายาซะเองนะระดับครอบครัวนะครับครอบครัวนั้นคือป้องกันสมาชิกในครอบครัวนะเราต้องช่วยกันครับดูแลสอดส่องนะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือญาติของเรานะครับไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดูแลช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวให้พ้นจากสภาพใช้ยาเสพติดบางครั้งเขาพลาดไปแล้วนะครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเขาพลาดไปแล้วนะเราก็ต้องดึงเขาขึ้นมานะครับอย่าไปซ้ำเติมเขานะครับต้องหาแนวทางในการป้องกันช่วยเขาขึ้นมาเมื่อถึงป้องกันเพื่อนและชุมชนนะครับเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติดนะช่วยกันขจัดยาเสพติดออกจากชุมชนทำกิจกรรมแบบสร้างสรรค์นะครับนะเฝ้าระวังปัญหาให้โอกาสติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ที่พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดแล้วก็พัฒนากลุ่มเครือข่ายการทำงานในการสร้างอาชีพให้เขานะครับหางานให้ทำนะกลุ่มอะไรอาชีพส่งเสริมอาชีพแม่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะไปหามานะครับเพื่อเขาจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองเป้าหมายสูงสุดนะเยาวชนเป็นคนดีคนเก่งปลอดจากยาปัญหายาเสพติดไปมุกและความมีความเอื้อทอนต่อสังคมนะมีส่วนร่วมในการแพร่เฝ้าระวังยาเสพติดนะอันนี้คือเป็นเป้าหมายสุดที่แต่ถ้าเยาวชนนั้นเป็นแบบนี้นะครับสรุปบทเรียนนะตั้งแต่ชั่วโมงที่2มานะครับองค์ประกอบของทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด1ตระหนักรู้และคุณค่าของตนเองและผู้อื่นอันที่2นะครับการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์3ครับการจัดการอารมณ์และความเครียดนะครับอันที่4การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะการปฏิเสธนะปฏิเสธอย่างไรปฏิเสธที่ดีคือปฏิเสธอย่างนิ่มนวลมีเหตุมีผลไม่เสียสัมพันธภาพผลพิเศษคือสำเร็จนะครับแนวทางป้องกันยาเสพติดแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะเพื่อนช่วยเพื่อนมีอะไรบ้างครับเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับนะแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ไปเสพไปค้านะครับนะจากครอบครัวนะครับแล้วก็จากเพื่อนและในชุมชนนะครับช่วยกันรณรงค์ทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์นะครับอันนี้มีข้อสอบด้วยนะสายด่วนแจ้งเบาะแสยาเสพติดนะครับ1386นะ1386นะเวลาเราเห็นอะไรในชุมชนก็แล้วแต่นะเราเป็นเยาวชนแล้วนะครับชุมชนไม่อยากให้ชุมชนเรานั้นนะเกิดมีปัญหายาเสพติดมีคนมาเดินยามีคนเอายาเสพติดมาให้ในชุมชนเราแจ้ง1386นะครับเขาจะไม่เปิดเผยผู้แจ้งนะเขาจะส่งคนมาตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือไม่จริงสายด่วนบำบัดรักษายาเสพติด1165นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเรามีเพื่อนมีคนรู้จักนะครับต้องการที่จะไปบำบัดยาเสพติดคืออยากต้องการรักษานั่นแหละนะครับนะก็ติดต่อ1165เขาจะให้คำแนะนำเรามาแล้วเขาจะปกปิดชื่อไว้ว่าคนนี้เคยติดยานะครับคือเราต้องการบำบัดด้วยตัวเราเองนะครับนะต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอหน้าชั้นเรียนครับเป็นงานมอบที่ครูให้ไปนะครับที่ครูให้ไปนะในข้อแรกคือการไปเสพไปเที่ยวกลางคืนที่นำสู่การใช้ยาเสพติดการไปเสพเมื่อถูกชักชวนให้เสพยาเสพติดการปฏิเสธเมื่อคนให้ไปเดินยาเสพติดแล้วก็การขอความช่วยเหลือเมื่อตกในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสารเสพติดพร้อมไหมครับนักเรียนพร้อมไหมเริ่มจากคนแรกครับการปฏิเสธไปเที่ยวกลางคืนที่จะนำสู่สารเสพยาเสพติดนะครับแนะนำตัวแล้วก็มาพิเศษหน้าห้องเชิญครับมาเลยนักเรียนเชิญเลยครับหน้าห้องเลยเอาเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายธันวาเจริญพรครับ
2: ครับผมนักศึกษาวิชาทหารสรรเสริญศิริราชตะครับก็วันนี้เราก็จะมาแสดงบทบาทสมมุติครับ

0: ว่ามีเพื่อนชวนไปเที่ยวกลางคืนนะครับซึ่งมันเป็นนำพาไปสู่การใช้ยาเสพติดครับ
1: เอ้ยมาร์คเองจำข้อ27ได้ปะที่เขาถามว่าสารเสพติดชนิดไหนที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่ะ
0: จำไม่ได้เลยว่ะเพื่อนเราก็เครียดอยู่เหมือนกันนะทำไม่ได้เลยข้อสอบตกแน่เลย
1: งั้นไปเลยปิดเทอมเนี่ยเองมีที่เที่ยวแนะนำไหม
0: นี่เลยไอ้นี่ผับท้ายซอยอ่ะบอกเลยอย่างนี้เด็ดมากไปเที่ยวกันมา
1: ดีหรอ
0: ด
1: ีไม่ดีมั้ง
0: ดีเพื่อนไปด้วยกันไหม
1: แต่ว่าเที่ยวตอนกลางวันดีกว่ากลางคืนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร
0: ่ไม่ลองหน่อยหรอ
1: ไม่เป็นไรเพื่อนส่วนน้ำกลางวันเนี้ยสนุกสาวเยอะ
0: โอเคเพื่อน
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการปฏิเสธการเที่ยวกลางคืนที่จะนำไปสู่การเสพยาเสพติดครับ
2: ตบเสียงมือเพื่อนเลยครับโอเคนะครับก็เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงนะครับในการที่จะปฏิเสธนะครับเชิญครับต่อไปข้อที่2ครับการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้เสพยาเสพติดเชิญเลยครับ
0: ครับก็สำหรับการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ใช้ยาเสพติดนะครับเราก็จะเป็นสถานการณ์จำลองอีกเหมือนกันครับเพื่อนช่วงนี้เราเครียดๆว่ะไม่แบบว่า

0: อีกรอบนะครับเพื่อนช่วงนี้เราเครียดๆแบบไม่รู้จะทำอะไรทำแบบว่าเครียดเรื่องมหาลัยไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนดีจะแบบอนาคตจะไปทำอะไรดีเพื่อนมีอะไรแนะนำเราไหมเพื่อน
1: เครียดทำไมเพื่อนลองอะลองเด็ดเด็ด
0: จะดีเหรอ
1: ลองเลย
0: เราไปหาอะไรทำที่มันแบบว่าดีต่อสุขภาพดีกว่าไหมเพื่อน
1: ลองนี้ก่อน
0: ไม่เป็นไรเราไปออกกำลังกายกันไหม
1: ลองก่อนค่อยทำ
0: ไม่เป็นไร
1: โอเคออกกำลังกายก่อนได
0: ้โอเคเพื่อนประมาณนี้ครับ
2: โอเคเสียงปรบมือเพื่อนเลยครับเชิญนั่งที่ครับนะก็เป็นการปฏิเสธเมื่อถูกชวนให้เสพยานะครับก็เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงครับมันมีหลายวิธีนะครับนะแต่ที่เพื่อนเอามาแสดงก็เป็นวิธีการนึงอ่ะต่อไปครับการปฏิเสธเมื่อคนให้เป็นยาเสพติดนะครับขอเสียงปรบมือเพื่อนเลยครับมาออกมาข้างนอกครับมีแนวทางอย่างไรว่าไปเลยครับนักเรียนกินตรงกลางครับ
3: การปฏิเสธเมื่อคนให้ไปเดินยาเสพติดนะคะเราก็ควรปฏิเสธไปด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าเราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ควรแนะนำว่าโทษของยาเสพติดเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทั้งโทษที่ไม่ดีทางการเสพเองหรือว่าโทษทางกฎหมายมันจะทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนเองเดือดร้อนคนในครอบครัวแล้วก็เดือดร้อนคนในสังคมค่ะหรือเราจะโทรแจ้ง1386ก็ได้ค่ะ
4: ข้อต่อไปนะคะเป็นการขอความช่วยเหลือเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อสารเสพติดค่ะข้อแรกนะคะเราควรปฏิเสธอย่างชัดเจนหากมีผู้ชักชวนให้ใช้ยาเสพติดค่ะข้อ2นะคะคือการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้นะคะย้ำไว้ใจได้อย่างเช่นพ่อกับแม่หรือลุงป้าน้าอาค่ะแต่ต้องเป็นหน้าตาที่ไว้ใจได้นะคะ
2: ยังไงครับหน้าตาที่ไว้ใจได
4: ้ก็แล้วแต่สัญชาตญาณของแต่ละคนค่ะ
2: โอเค
4: ข้อที่3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ้าพบสารเสพติดหรือว่าผู้ที่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสารค่ะข้อที่4ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากตนเองหรือคนใกล้ตัวมีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะข้อที่5หลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงไม่ไปสถานที่หรือคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดค่ะสรุปนะคะการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่น่าไว้ใจได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการกระทบจากสารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่ะ
2: เสียงปรบมือเพื่อนด้วยครับ

ก็นะขอขอบคุณเพื่อนทั้ง4ท่านครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะในการแนวทางการแก้ปัญหานะครับต่อไปครับต่อไปนะอันนี้เป็นQR Codeนะครับทดสอบหลังการเรียนครับอ้าวโทรศัพท์ขึ้นมานักเรียนอันนี้นะครับมันจะมีคะแนนให้ด้วยนะนักเรียนนะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะครับเรียนไปแล้วเราได้อะไรนะครับจะเป็นการทดสอบนะครับนะตอนแรกเรามีทดสอบการเรียนใช่ไหมเมื่อเราเรียนไปแล้วนะครับเรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะอันนี้ครูจะเป็นการให้คะแนนนะครับนะครูจะไปตรวจนะไปตรวจหลังจากที่เลิกเรียนไปแล้วนะครับนะสแกนไว้นะครับสแกนไว้แล้วลงมือทำนะครับดูซิว่านักเรียนนั้นจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่เรียนไปแล้วนะครับเรียนไปแล้วนะครับตั้งใจทำนักเรียนนะครับนะอันนี้ครูจะกลับไปตรวจและให้คะแนนนักเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบนะข้อสอบที่ใช้ในการสอบทฤษฎีในช่วงปลายภาคนะครับก่อนที่จะไปฝึกภาคสนามนะครับนะซึ่งจะมีการสอบของแต่ละวิชาที่นักศึกษาได้เรียนไปนะอันนี้ก็เป็นข้อสอบเหมือนกันนะครับนะพยายามทำให้ได้นะครับทำให้ได้และจำให้ได้นะครับนะมันมีการทดสอบภาคทฤษฎีอีกหนึ่งครั้งนะครับในช่วงเดือนธันวานะครับนักเรียน

ใช้เวลาทำไม่น่าจะนานนะครับไม่น่าจะนานเสร็จแล้วเหรอมีคนทำเสร็จแล้วนะครับมีคนทำเสร็จแล้วนะแต่ครูยังไม่ตรวจตอนนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปตรวจนะหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วนะครับจะเป็นการให้คะแนนด้วยคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะเราเรียนไปแล้วนะครับเรียนไปแล้วเอาใครยังไม่เสร็จยกมือครับมือลงครับให้เวลาอีกหนึ่งอีกเท่าไหร่อีก2 นาทีครับให้เวลาอีก2 นาที

0: นะครับอ่ะนะครับใครทำไม่เสร็จกลับไปทำให้เสร็จนะครับนะไม่เป็นไรครับครูให้เวลากลับไปทำต่อได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นเอกสารประกอบการเรียนนะครับประกอบเรียนคือสแกน QR code ไว้นะครับถ้าใครที่อยู่ที่ปลายทางนะครับสแกน QR code ไว้ครับเป็นอีบุ๊กนะครับของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับในนี้จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่แนวทางการแก้ปัญหานะครับการป้องกันยาติดการใช้ยาในทางที่ผิดมีหมดทุกอย่างที่ครูสอนไปนะครับอาจจะละเอียดมากกว่าครูอีกนะครับนะในนี้นะครับก่อนที่จะเลิกลากันไปในชั่วโมงสุดท้ายนะครับใครมีปัญหาข้อซักถามอะไรบ้างไหมครับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับนะถ้าไม่มีนะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับครูก็ขออวยพรนะครับให้นักศึกษานะครับนะปีนี้ม.6ถูกต้องไหมนะครับก็ขออวยพรให้นักศึกษานะครับทุกคนนะครับที่ตั้งจิตตั้งใจที่จะสอบเข้ามหาลัยนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนั้นสอบเข้ามหาลัยที่ตัวเองวาดหวังให้ได้ทุกๆคนนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียนออกมานะครับช่วยกันเป็นกำลังให้กับสังคมนะครับช่วยกันพัฒนาชาติต่อไปขอบคุณมากนะครับ
1: ทั้งหมดตรงแสดงความเคารพครูผู้สอนยกอกเอิบผมครับทั้งหมดนั่ง

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกลื่อนกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะ

ีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 10:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในวันนี้นะคะจะเริ่มขึ้นหน่วยที่2นะคะชื่อหน่วยว่าการจัดการข้อมูลนะคะซึ่งเนื้อหามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะขึ้นในหน่วยที่2นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลนะในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นการให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องแรกจะเป็นการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะเรื่องที่2การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนดูก่อนนะวันนี้เนี่ยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะซึ่งบางข้ออาจจะยังไม่ได้เกิดในชั่วโมงนี้นะคะอาจจะเกิดตอนท้ายชั่วโมงที่ครูมอบหมายงานไปนะคะเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะคะข้อที่1ระบุปัญหาและเงื่อนไขจากสถานการณ์ที่กำหนดนะคะข้อที่2นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดนะคะข้อที่3ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีนะคะข้อที่4มีความรับผิดชอบต่อการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะคำถามนะคะก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันก่อนนักเรียนต้นทางนักเรียนจะได้บัตรตอบคำถามใช่ไหมเห็นไหมคะครูให้นักเรียนจับคู่นะคะการบันทึกคำถามคำตอบนะคะลงไปในบัตรคำถามนะคะนักเรียนได้ครบทุกคนหรือยังครบทุกคนหรือยังครับส่วนปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถจดบันทึกลงไปในสมุดหรือนักเรียนจะคุณครูปลายทางอาจจะจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนไปตอบหน้าชั้นเรียนก็ได้นะคะพร้อมหรือยังคะเขียนชื่อเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามแรกนะคะนักเรียนเคยพบปัญหาใดบ้างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนแล้วต้องการแก้ปัญหานั้นให้หมดไปต่อนะทำไมจึงต้องการแก้ปัญหานั้นนักเรียนคุยกันเลยนะคะคุยกันเลยครูให้จับคู่ใช่ไหมกิจกรรมนี้ตอบคำถามนี้ใช่ไหมคะจับคู่ใครที่ไม่มีคู่นะนักเรียน3คนได้แล้วนักเรียนก็บันทึกของตัวเองนะคะพูดคุยกันด้วยนะปรึกษากันได้นะคะอย่าตัวใครตัวมันนะแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะนักเรียนปลายทางย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนปลายทางเคยพบปัญหาใดบ้างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนแล้วต้องการแก้ปัญหานั้นให้หมดไปนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยหรือคุณครูปลายทางจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยไปเขียนที่กระดานหน้าห้องก็ได้นะคะหรือบันทึกลงไปในสมุดก็ได้เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นครูขอตัวแทนสัก2กลุ่มนะใครก็ได้ตอนนี้เรามีหลายๆปัญหาในกลุ่มเดียวถูกต้องไหมนะคะเลือกขึ้นมาสัก1ปัญหาก็ได้ค่ะนะกลุ่มที่3นะยกมือแล้วอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มไหนคะอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่1นะเอาก่อนอื่นปรบมือให้เพื่อน2กลุ่มนี้เลย
3: ของหนูเป็นเรื่องของขยะ

0: ค่ะที่หนูอยากให้มีการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าการที่มีขยะสะสมเป็นปริมาณมากแล้วเป็นเวลานานนะคะก็จะเกิดสิ่งเน่าเหม็นหรือว่าเชื้อโรคได้ค่ะ
1: โอเคนะคะเชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำตอบของกลุ่มที่1

0: ผมจะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มถังขยะบริเวณสนามกีฬา
1: ทำไมจึงต้องการแก้ปัญหานั้น
0: เพื่อลดขยะครับบริเวณนั้นครับ
1: โอเคค่ะอ่ะนั่งลงค่ะอ้าวปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนเลยนะเอากลุ่มอื่นๆมีปัญหาอื่นๆนอกจากปัญหาขยะไหมเมื่อสักครู่นี้ปัญหาขยะที่ไหนนะคะชุมชนอันนี้ที่สนามกีฬาไหนมีกลุ่มไหนที่มีปัญหาแตกต่างจากสองกลุ่มนี้ไหมคะยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยเร็วนอกจากปัญหาขยะแล้วนักเรียนมีปัญหาอะไรอีกขอแตกต่างจากสองกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะคะ
2: ครับสำหรับปัญหาของผมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนไม่เข้าใจครับผมอาจจะด้วยเนื้อหาที่ยากเกิดหรือว่าเราอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูสอนเองนะครับสิ่งผมอยากแก้ปัญหานี้นะครับเพราะว่าผมอยากให้เด็กๆทุกคนนะครับได้รับความรู้ที่เต็มที่ครับแล้วก็เข้าใจในความรู้นั้นครับไม่ได้แบบมีคำถามอยู่ในหัวตลอดเวลา
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะถือว่าเป็นปัญหาที่แตกต่างไหมแตกต่างจาก2กลุ่มเมื่อกี้นี้นะคะคำถามแรกผ่านไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนบอกว่าอะไรเป็นปัญหาขยะใช่ไหมนะคะปัญหาขยะปัญหาอะไรคะการเรียนใช่ไหมคะบางกลุ่มเมื่อกี้นี้ครูเห็นพูดกันว่ามีอะไรอีกห้องน้ำไม่สะอาดใช่ไหมคะห้องน้ำไม่สะอาดเป็นปัญหาไหมห้องน้ำไม่สะอาดเนี่ย
3: เป็น
1: นะอะไรอีกโรงอาหารใช่ไหมคะคนเยอะนะเมื่อกี้นี้เห็นพูดคุยกันนะครูได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เรามาดูนะครูยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะคะรวมๆทีนี้เรามาดูนะคะอีกคำถามหนึ่งนักเรียนว่าปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากสิ่งใดบ้างและสาเหตุของปัญหานั้นเกิดจากอะไรอันนี้ร่วมกันอภิปรายได้นักเรียนอาจจะเลือกขึ้นมาสักหนึ่งปัญหานะคะอภิปรายร่วมกันเลยในกลุ่มอะนะคะอภิปรายเสร็จแล้วนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะอย่างปัญหาขยะเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใดบ้างปัญหาจากอะไรคะสนามคิงใช่ไหมหรือสนามกีฬาใช่ไหมมีสาเหตุจากอะไรบ้างจดคำนักเรียนจดสิ่งที่นักเรียนอภิปรายลงไปในบัตรคำถามนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเดี๋ยวเราค่อยนำเสนอคำตอบทีเดียวนะถ้าเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะนะคะฟังให้ดีนะอันนี้เราจะต้องสรุปประเด็นอภิปรายแล้วนักเรียนเขียนบันทึกลงไปในใบบัตรคำถามนะถ้าต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างและจะต้องเก็บข้อมูลจากใครสมมุติว่าขยะจากอะไรคะเมื่อสักครู่นี้สนามกีฬานะเราจะต้องทำไมคะใช้ข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ปัญหาเอาตามบริบทของกลุ่มนักเรียนนะนะคะนักเรียนดึงปัญหาอะไรขึ้นมาทำไมคะขึ้นมาใช้งานนักเรียนก็ทำไมลูกอภิปรายประเด็นนั้นนะคะอย่างขยะในชุมชนอย่างเงี้ยนะนักเรียนต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยตอบได้เลยต้องใช้อะไรบ้างคะอาจจะต้องไปลงไปหาข้อมูลใช่ไหมเนาะพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเราอาจจะต้องทำไมคะไปถามหาถึงสาเหตุใช่ไหมกลุ่มอื่นๆว่าไงคะได้ไหมจดบันทึกเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคำถามที่ครูได้ถามนักเรียนนะก็จะฝึกให้นักเรียนทำอะไรคะวิเคราะห์ปัญหาถูกต้องไหมแล้วก็ทำไมคะเริ่มเข้าสู่กระบวนการการจัดการข้อมูลนะคะทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะการจัดการข้อมูล

นะคะการจัดการข้อมูลนะคะเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจประกอบไปด้วยการนิยามปัญหานะคะการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนก็จะต้องเรียนอะไรคะระบบการจัดการข้อมูลนะซึ่งวันนี้เราจะต้องทำไมทำกิจกรรมทั้งหมด2ขั้นตอนนั่นก็คืออะไรลูกการนิยามปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็การอะไรคะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คืออะไรคะการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือวิเคราะห์จุดประสงค์ในการนำข้อมูลมาใช้นะคะการนิยามและวิเคราะห์ปัญหาจะทำให้ทราบความต้องการที่ชัดเจนและครบถ้วนเมื่อสักครู่นี้นักเรียนวิเคราะห์หรือยังวิเคราะห์หรือยังคะนักเรียนคิดว่านักเรียนในชีวิตประจำวันนักเรียนเจอปัญหาเยอะแยะเลยถูกต้องไหมนะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนทำไมคะยกตัวอย่างให้ครูฟังเช่นอะไรคะเอาตอบพร้อมกันดังๆเช่นอะไรคะเรื่องขยะเรื่องอะไรอีกห้องน้ำไม่สะอาดขยะที่สนามขยะในชุมชนถูกต้องไหมคะเนาะล้วนแล้วแต่ทำไมคะนักเรียนได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อยนะทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะโดยการนิยามปัญหาเป็นการระบุถึงสาเหตุเมื่อกี้นี้นักเรียนวิเคราะห์หรือยังวิเคราะห์ถึงสาเหตุยังคะวิเคราะห์แล้วนะลงไปในบัตรคำถามแล้วใช่ไหมนะคะวิเคราะห์ว่าอย่างไรสมมติขยะในชุมชนอย่างเงี้ยวิเคราะห์ว่ายังไงอาจจะมีทำไมคะบุคคลในชุมชนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือถังขยะทำไมไม่เพียงพอใช่ไหมนะคะโอเคนะคะทีนี้เป็นการระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการจากปัญหาจากการแก้ปัญหานะคะการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการกำหนดขอบเขตของปัญหานักเรียนอาจจะทำไมคะระบุสาเหตุมาหลายๆสาเหตุก่อนใช่ไหมทุกสาเหตุเป็นไปได้หมดเลยใช่ไหมคะจากนั้นทำไมเวลาที่เราลงพื้นที่ไปหาสาเหตุจริงๆเนี่ยนักเรียนก็จะทำไมคะสามารถกำหนดขอบเขตของปัญหาได้นะคะอาจจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เราเอามาทำไมใช้ในการตัดสินใจนะคะทีนี้เรามาดูการกำหนดขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะคะนักเรียนเช่นข้อมูลที่ต้องการนะคะชนิดของข้อมูลแหล่งข้อมูลแล้วก็ปริมาณของข้อมูลนะคะทีนี้เรามาดูตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้ใบความรู้ที่1แล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะไหนลองพลิกดูสิเห็นใบความรู้ไหมเห็นไหมคะนักเรียนได้ใบความรู้ทุกคนไหมนี้มีใครยังไม่ได้บ้างยกมือเดี๋ยวครูให้เพื่อนแจกให้มีไหมคะเขียนชื่อเลยนักเรียนเขียนชื่อเลยเพราะว่าใบความรู้นี้นักเรียนจะต้องใช้ตั้งแต่ชั่วโมงที่1จนถึงชั่วโมงท้ายๆที่เราทำอะไรคะทำโปรเจกต์เลยนะคะนักเรียนเขียนชื่อบันทึกลงไปเลยนะเป็นของเรานะเป็นของเรานะใบความรู้ที่1เรื่องการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะอันนี้ใบความรู้ที่1นะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางก็ได้ใบความรู้เหมือนต้นทางเลยทั้งใบความรู้ใบกิจกรรมนะคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาดูในใบความรู้ฟังให้ดีนะคะในใบความรู้ของเรานะจะมีสถานการณ์ตัวอย่างนะคะจะมีสถานการณ์ตัวอย่างนักเรียนเห็นไหมสถานการณ์ตัวอย่างที่อยู่ในกรอบเป็นตัวอย่างที่เท่าไหร่คะ 1.1 ตัวอย่างที่ 1.1 นะคะจะเป็นอะไรคะสถานการณ์ที่ให้นักเรียนเนี่ยทำไมร่วมกันศึกษาทีนี้ทุกคนนักเรียนได้ใบความรู้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่1กลุ่มแล้วนักเรียนทำไม

มารวมศึกษาอยู่ที่ใบกิจกรรมใบเดียวนะไม่ได้นะต่างคนต่างอะไรคะศึกษาสถานการณ์ให้เข้าใจก่อนแล้วทำไมคะเดี๋ยวเราค่อยมาอภิปรายร่วมกันโอเคไหมคะนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนศึกษาสถานการณ์ในใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนศึกษาสถานการณ์เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะเล่าสถานการณ์ให้ครูฟังหน่อยดีไหมเนาะปลายทางก็จะได้ทำไมคะทำความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยเนาะอ่ะใครจะเป็นตัวแทนพูดถึงสถานการณ์นี้คะยกมือเลยค่ะกลุ่มสองนะอ่ะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนหน่อยเร็ว
1: โรงเรียนแห่งหนึ่งได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โดยให้แบ่งกลุ่มละ2ถึง3คนเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษที่สนใจกลุ่มละ1แปลงแล้วนำไปจำหน่ายแก่สหกรณ์ของโรงเรียนเพื่อเป็นการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ค่ะในตอนเริ่มต้นโรงเรียนมีทุนสนับสนุนให้กลุ่มละ100บาทเพื่อใช้สำหรับจัดหาเมล็ดพันธุ์และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆเมื่อจบภาคเรียนต้องมีการสรุปการทำกิจกรรมและนำส่งเงินทุนคืนให้โรงเรียนส่วนกำไรนักเรียนจะได้รับไปค่ะครูฝ่ายการเงินของโรงเรียนต้องการวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกผักเพื่อนำไปสรุปผลการประกอบการและวางแผนในการดำเนินการปีถัดไปโดยนักเรียนได้รับมอบหมายให้ช่วยคุณครูนักเรียนต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
0: โอเคเชิญนั่งค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่อยู่ในใบความรู้นะคะทีนี้เรารู้แล้วเราศึกษาสถานการณ์เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูนะคำถามจากตัวอย่างที่ 1.1 ช่วยกันตอบได้ไหมได้ไหมคะเนาะจะได้ไวขึ้นนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะรบกวนครูไปทางดำเนินกิจกรรมตามต้นทางด้วยนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้เพื่อนบอกเกี่ยวกับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งจากที่เราศึกษาทีนี้เรามาดูคำถามนะคะข้อที่1จากสถานการณ์นะคะนักเรียนปลูกผักชนิดใดบ้างนักเรียนจะปลูกผักชนิดใดบ้างนักเรียนเขียนลงไปในอะไรคะใบความรู้ได้เลยข้อที่2มีการปลูกผักแต่ละชนิดเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อมานะคะข้อที่3นักเรียนปลูกผักชนิดใดมากที่สุดนะคะข้อที่4ผลประกอบการโดยเฉลี่ยได้กำไรหรือขาดทุนนะจากสถานการณ์นะคะนักเรียนดูนะจากสถานการณ์มีคำถามให้นักเรียนตอบนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์แล้วก็นิยามของปัญหาในกิจกรรมเลยนะคะเป็นการฝึกนะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะตอบได้ไหมได้ไหมคะจากอะไรคะจากตัวอย่างที่ 1.1 ใช่ไหมจากสถานการณ์สามารถนิยามปัญหาได้ดังนี้คืออะไรคะนักเรียนปลูกผักชนิดใดบ้างนักเรียนก็ลองทำไมคะลองคิดดูสิแล้วลองใส่คำตอบดูลงไปนะคะต่อมามีอะไรอีกมีการปลูกผักแต่ละชนิดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะลองสมมุติสถานการณ์ดูนะคะต่อมาคืออะไรนักเรียนปลูกผักชนิดใดมากที่สุดนะต่อมาเลยคะผมประกอบการโดยเฉลี่ยได้กำไรหรือขาดทุนนะคะเรียบร้อยไหมคะจากใบความรู้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะเมื่อนิยามปัญหาได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการอะไรคะวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เข้าใจปัญหาและสามารถกำหนดสาระของปัญหาได้ดังนี้คืออะไรข้อที่หนึ่งคืออะไรคะนักเรียนดูในใบความรู้ประกอบนะคะด้านล่างเห็นไหมเห็นไหมคะในใบความรู้เห็นไหมคะมีอะไรบ้างนั่นก็คือข้อมูลที่ต้องการชื่อกลุ่มระดับชั้นชนิดของผักแต่ละกลุ่มปลูกนะรายได้จากการจำหน่ายผักนะคะต่อมาคืออะไรแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายนะคะคืออะไรคะนักเรียนที่ทำการปลูกผักปลอดสารพิษในกิจกรรมลดเวลารู้ลดเวลากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา

นะคะข้อที่3คืออะไรคะปริมาณข้อมูลคือจำนวนที่ปลูกผักทั้งหมดนะคะโอเคไหมคะนักเรียนก็ศึกษาใบกิจกรรมเพิ่มเติมนะจากสิ่งที่ครูพูดนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่1เรื่องการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะนักเรียนเจอไหมเจอใบกิจกรรมไหมครูแจกให้แล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเจอไหมคะใบกิจกรรมที่1เรื่องการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะนักเรียนสังเกตว่าเราจะมีอะไรคะสถานการณ์ให้นักเรียนศึกษานะตอนนี้แต่ละกลุ่มฟังให้ดีนะแต่ละกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนได้ใบความรู้ได้ใบกิจกรรมทุกคนใช่ไหมนะคะทีนี้เวลาที่นักเรียนอ่านสถานการณ์นักเรียนต้องอ่านก่อนนะทุกคนนะคะแล้วถึงทำไมคะเอามาร่วมอภิปรายกับเพื่อนโอเคไหมคะแต่สุดท้ายแล้วให้นักเรียนบันทึกเพียงแค่อะไรใบเดียวนะที่เป็นของกลุ่มโอเคไหมคะใครสงสัยอะไรไหมมีไหมคะไม่มีนะนะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ในชั่วโมงนี้แล้วทำไมคะทำกิจกรรมลงไปนะคะพร้อมหรือยังทางต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะในกิจกรรมที่1นะคะทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก1กลุ่มนะเป็นการนำเสนออะไรคะผลการดำเนินกิจกรรมให้กับเพื่อนๆไปทางได้ทราบโอเคไหมคะเป็นตัวอย่างนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูเพิ่มเติมในส่วนที่ทำไมคะที่ยังไม่สมบูรณ์ให้โอเคไหมคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนเป็นกลุ่มที่1ได้ไหมได้ไหมคะนะก่อนอื่นปรบมือให้กลุ่มที่1ก่อนเลยค่ะสถานการณ์ให้ครูฟังด้วยนะ
1: โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนชั้นม.3จำนวน7กิจกรรมแต่สามารถเปิดสอนได้ภาคเรียนละ3กิจกรรมในฐานะที่นักเรียนเป็นประธานนักเรียนที่ได้รับภาระงานจากโรงเรียนเพื่อสำรวจความต้องการของนักเรียนว่าต้องการเรียนกิจกรรมใดและให้นำเสนอ3กิจกรรมกับครูเพื่อเปิดสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนมากที่สุด 1. ปัญหาจากสถานการณ์คือผมตอบว่าต้องการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนชั้นม.3 ครับ 2. เงื่อนไขข้อกำหนดตามสถานการณ์คือผมตอบว่านักเรียนชั้นม.3 มีกิจกรรมให้เลือกจำนวน7กิจกรรมข้อกำหนดคือสามารถเรียนได้ภาคเรียนละ3กิจกรรม 3. จากสถานการณ์ข้างต้นข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญหาผมตอบว่าต้องเก็บข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้นเรียนเพื่อนำมาโหวตกิจกรรมนักเรียนต้องการเรียนจากมากปานกลางไปน้อยครับ
0: โอเคค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเนาะกลุ่มอื่นๆเป็นยังไงบ้างมีใครได้ประเด็นนอกเหนือจากนี้ไหมคะหรือใครจะเสนอแนะอะไรไหมมีไหมคะมีไหมอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในส่วนของอะไรคะที่นักเรียนจะต้องเก็บข้อมูลใช่ไหมเนาะบางกลุ่มอาจจะทำไมคะอยากเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นกว่ากลุ่มที่1ใช่ไหมเนาะทีนี้เรามาดูนะคำตอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นแนวทางนักเรียนจะได้แบบปรับปรุงนะคะใบกิจกรรมนักเรียนนะปัญหาจากสถานการณ์ก็คืออะไรคะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดใช่ไหมเนาะทีนี้เงื่อนไขคืออะไรคะโรงเรียนเปิดสอนกิจกรรมเสริมอาชีพได้ภาคเรียนละ3กิจกรรมแต่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพมีทั้งหมดเท่าไหร่คะมีเท่าไหร่ลูกกี่กิจกรรมคะ
2: 7
0: เปิดได้3แต่เรามีทั้งหมดเท่าไหร่
2: 7
0: เพราะฉะนั้นทำไมต้องทำไมคะมีอีก4กิจกรรมที่ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมเนาะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ข้างต้นข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญหาอาจจะมีอะไรคะนักเรียนอาจจะตอบเพิ่มเติมจากที่ครูเพิ่มเติมคำตอบให้ได้นะนะคะไม่ได้ฟิกตายตัวตามนี้นะลูกนะทีนี้มีอะไรบ้างมีรหัสประจำตัวนักเรียนชื่อนามสกุลนะคะกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่สนใจมากที่สุดใช่ไหมคะหนูอาจจะทำไมมีหลายกิจกรรมใช่ไหมคะที่ส่งเสริมอาชีพนะนักเรียนอาจจะไปประยุกต์ตามอะไรคะตามบริบทของกลุ่มนักเรียนก็ได้หรือโรงเรียนของนักเรียนก็ได้นะสำหรับปลายทางนะคะแต่จะต้องทำไมมี3กิจกรรมที่ทำไมคะถูกโหวตให้มากที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนเวลานักเรียนไปสำรวจข้อมูลหรือรวบรวมนักเรียนก็อาจจะทำไมทำเป็น3อันดับให้เขาเลือกก็ได้พอเข้าใจไหมคะเนาะใครมีคำถามสำหรับใบกิจกรรมนี้ไหมคะมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีเรามาดูนะคะสิ่งที่ครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนนะไปทำในนอกเวลาศึกษาเพิ่มเติมนะคะจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนดูซิว่านักเรียนได้ใบความรู้ที่2หรือยังได้หรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนจะได้ใบความรู้ที่2เรื่องอะไรคะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะ ก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องทำไมไปศึกษาใบความรู้มาให้เรียบร้อยก่อนนะนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้านะนักเรียนได้พร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะไหนใครยังไม่ได้ยกมือมีไหมมีไหมคะส่วนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางเตรียมใบความรู้ใบกิจกรรมให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูอีกใบหนึ่งเป็นใบกิจกรรมที่2ได้หรือยังคะชื่อใบว่าอะไรชื่อกิจกรรมว่าอะไรมาออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลกันเถอะนะคะได้หรือยังคะได้แล้วนะทุกคนได้แล้วนะคะแต่เวลานักเรียนทำไมคะบันทึกใบกิจกรรมบันทึกเพียงแค่1ใบของกลุ่มเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะครูจะมีในใบความรู้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวครูจะชี้แจงสิ่งที่ครูมอบหมายให้นักเรียนฟังก่อนในใบความรู้นักเรียนจะได้อะไรคะตัวอย่างที่ 2.1 นักเรียนต้องไปศึกษามานะคะอันเดิมนะนะคะแล้วก็ทำไมคะจะมีคำถามคำตอบให้นักเรียนศึกษานะคะกลับไปศึกษามานะแล้วก็มีอะไรคะมีตารางที่ทำไมคะจัดเก็บข้อมูลนะคะตามนี้เลยนะต่อมามีอะไรคะมีการสร้างเครื่องมือ

0: ในใบความรู้ครูมีตัวอย่างการสร้างเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะสำรวจนะนักเรียนอาจจะสร้างแบบสอบถามที่เป็นกระดาษเอาไปสำรวจใช่ไหมคะหรือทำไมใช้อะไรคะโปรแกรมออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยตามบริบทของนักเรียนแต่ละกลุ่มหรือตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเก็บข้อมูลด้วยเลยคะด้วยกระดาษนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะตัวอย่างการเก็บข้อมูลด้วย Google Form ปัจจุบันเนี่ยนักเรียนการเก็บข้อมูลมีหลากหลายไหมนักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะทำไมคะพูดถึงการที่นักเรียนกลับไปเก็บข้อมูลมานะคะโอเคเมื่อทำไมคะนักเรียนออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วทำไมคะให้นักเรียนดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าวในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำไมคะมาปรึกษากันนอกรอบก็ได้นะปลายทางนะคะหาเวลานอกเวลาเรียนนะคะในการทำกิจกรรมนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเรียนในวันนี้คืออะไรคะการนิยามปัญหาใช่ไหมเนาะจากกิจกรรมใช่ไหมคะจากกิจกรรมที่เราได้ทำไปนะคะการนิยามปัญหาเป็นการระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดเมื่อกี้นี้สังเกตว่านักเรียนทำไมคะจากการอ่านสถานการณ์นักเรียนก็ทำไมสามารถนิยามปัญหาได้ใช่ไหมระบุปัญหาได้นะคะหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการกำหนดกรอบขอบเขตของปัญหานะคะการกำหนดขอบเขตของปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเช่นอะไรคะข้อมูลที่ต้องการชนิดของข้อมูลแหล่งข้อมูลปริมาณของข้อมูลนะคะให้นักเรียนกลับไปทำอะไรมามอบหมายงานใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะมอบหมายงานจำได้ไหมใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะสิ่งที่ครูมอบหมายงานนักเรียนไปวันนี้ใบกิจกรรมที่2ชื่อว่าให้นักเรียนทำไมคะกลับไปศึกษาใบความรู้แล้วก็ทำใบกิจกรรมที่2นอกเวลาเรียนด้วยนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมนะทีนี้เรามาดูบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการเตรียมข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องการประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นนะนักเรียนลองไปทำไมคะฝึกปฏิบัตินะการเก็บข้อมูลมาด้วยนะสร้างแบบฟอร์มนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนักเรียนจะใช้วิธีไหนใครมีคำถามคะใครมีคำถามไหมบทเรียนในวันนี้กับอะไรคะสิ่งที่ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำมีไหมคะไม่มีนะค่ะถ้าไม่มีแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะเกือบลืมเลยสิ่งที่ต้องเตรียมเยอะหน่อยนะนักเรียนนะจะมีอะไรคะ1คือใบความรู้เรื่องการจัดการอะไรคะการจัดเตรียมข้อมูลนะคะต่อมาใบกิจกรรมที่3เรื่องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนนำไปประมวลผลนะคะใบความรู้ที่4เรื่องการประมวลผลข้อมูลใบกิจกรรมที่4เรื่องการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเตรียมใบกิจกรรมให้เรียบร้อยด้วยนะอย่าลืมนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของทางสถานีเลยนะคะถ้าในชั่วโมงนี้นักเรียนไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เราสัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่

0: กฏคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อีกเช่นเคยกับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเรายังอยู่ในหน่วยที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวซึ่งเป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับข้อ1 นักเรียนสามารถเขียนสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแทนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์2นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบและความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะครับก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาวันนี้นะครับครูขอทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวใช่ไหมครับชั่วโมงที่แล้วนะครับในการแก้โจทย์ปัญหาเรามีขั้นตอนกี่ขั้นนะครับมีอยู่5ขั้นนะครับขั้นแรกนะครับหลังจากที่เราอ่านโจทย์ปัญหาแล้วเราควรทำอย่างไรก่อนครับมีคนบอกขีดเส้นใต้และบางคนตอบวิเคราะห์โจทย์นะครับซึ่งขั้นตอนแรกอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นะครับก็คือเราจะทำการวิเคราะห์โจทย์ต้องการหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ให้หาอะไรนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์แล้วนะครับต่อไปเราจะทำอะไรต่อนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์แล้วนะครับถูกต้องนะครับเราจะกำหนดตัวแปรตัวแปรของเราคือตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ให้หานะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เรากำหนดตัวแปรแล้วนะครับเราควรทำอะไรต่อครับสร้างสมการนะครับหลังจากกำหนดตัวแปรแล้วเราจะเขียนสมการตามเงื่อนไขในโจทย์หลังจากเขียนสมการแล้วทำอะไรต่อครับได้สมการและถูกต้องครับเราก็จะแก้สมการนะครับซึ่งสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวของเราเวลาแก้สมการมีคำตอบได้กี่แบบครับได้กี่แบบ
3: 2แบบ
2: ได้3แบบนะครับแบบแรกคือมีกี่คำตอบครับมี2คำตอบ1คำตอบหรือไม่มีคำตอบแต่ว่าในเรื่องของการแก้สมการนะครับสมการที่เราแก้ในบางครั้งคำตอบของเราอาจจะไม่ใช่คำตอบของโจทย์ปัญหาก็ได้ดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือหลังจากเราแก้สมการได้แล้วเราต้องทำอะไรนะครับตรวจสอบคำตอบกับเงื่อนไขในโจทย์นะครับอันนี้คือขั้นตอนการแก้ปัญหา5ขั้นเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับมาต่อไปนะครับเราจะมาเจอโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่1 นะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่5นิ้วนะครับและมีพื้นที่138ตารางนิ้วจงหาความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับโจทย์ข้อนี้ขั้นแรกนะครับทำยังไงก่อนครับเราต้องวิเคราะห์โจทย์นะครับด้วยการขีดเส้นใต้นะครับเราจะใช้เส้นใต้1เส้นแทนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และเส้นใต้2เส้นแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการจะทราบนะครับมีนักเรียนคนใดอยากจะมาขีดเส้นใต้วิเคราะห์โจทย์ไหมครับ

0: อ่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันขีดเส้นใต้พร้อมกับเพื่อนนะครับเส้นใต้1เส้นแทนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างครับอ่ะอย่างแรกเลยคือกำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่ะตอนนี้เรามีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรบ้างเอ่ยนึกถึงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะเราจะต้องมีรูปสี่เหลี่ยมก่อนและก็จะมีด้านกว้างกับด้านยาวใช่ไหมครับเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือนอกจากมีด้านกว้างด้านยาวแล้วมีอะไรครับมีพื้นที่ด้วยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับแล้วสิ่งที่โจทย์อยากได้โจทย์อยากได้อะไรครับข้อนี้อยากได้ความยาวของแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับอ่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคครับถูกต้องครับเราลองมาดูโจทย์ไปพร้อมกันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์กำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรครับมีใครสามารถบอกครูได้บ้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีคนบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมีอะไรบ้างเนี่ยมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแตกต่างกันอย่างไรครับมีใครสามารถตอบกูได้บ้างครับโอเคนะครับอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้ครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันนะครับแต่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือทุกด้านยาวเท่ากันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนคิดว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับด้านยาวเท่ากันไหมครับมีด้านที่ยาวไม่เท่ากันดังนั้นรูปนี้นะครับน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับดังนั้นนักเรียนคิดได้แล้วว่าน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราลองสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับเราวาดภาพจำลองสถานการณ์ได้ดังนี้นะครับเรามีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนะครับต่อไปโจทย์บอกว่าอะไรครับข้อนี้โจทย์บอกว่ามีด้านยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะต้องมีด้านกว้างกับด้านยาวใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่ามีด้านกว้างกับด้านยาวนะครับสมมุตินะครับมีด้านยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่5นิ้วแสดงว่าเราต้องมีด้านอะไรก่อนเราควรมีด้านกว้างก่อนเพื่อที่จะหาด้านยาวได้นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าด้านกว้างเรายาว1นิ้วนะครับนักเรียนคิดว่าด้านยาวของเราจะยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับด้านยาวจะต้องยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่5นิ้วถ้าด้านกว้างยาว1นิ้วด้านยาวก็คือจะต้องเอา1ไปคูณกับอะไรครับเราจะต้องนํา1นะครับไปคูณ3นะครับแล้วทําอะไรต่อครับเห็น5นิ้วมั้ยครับบวก5นิ้วนะครับ3คูณ1กลายเป็น3 3บวก5กลายเป็น8เท่ากับ8นะครับอันนี้คือกรณีที่ถ้าด้านกว้างเป็น1ด้านยาวก็จะเป็น8นะครับแต่ด้านกว้างของเราใช่1มั้ยครับข้อนี้นักเรียนคิดว่าใช่1มั้ยไม่ใช่นะครับสมมุตินะครับถ้าครูให้ด้านกว้างเป็น2ด้านยาวจะเท่ากับเท่าไหร่ครับด้านยาวควรเป็นเรามี2จะต้องนำไปคูณกับ3แล้วก็บวกด้วย5ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะ11นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับในเรื่องนี้ครับโจทย์ปัญหาในการกำหนดตัวแปรของเราขั้นที่2เราควรกำหนดตัวแปรแทนด้านกว้างหรือด้านยาวดีข้อนี้เราควรกำหนดตัวแปรแทนด้านกว้างหรือด้านยาวดีครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมพิจารณาได้นะครับสำหรับข้อนี้นะครับเนื่องจากว่าด้านยาวของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามด้านกว้างใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้นะครับควรกำหนดตัวแปรเป็นด้านกว้างหรือด้านยาวด้านกว้างนะครับสมมุติครูให้ด้านกว้างนะครับมีความยาว x หน่วยนักเรียนคิดว่าด้านยาวควรมีความยาวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับแบบเมื่อสักครู่นี้ก็คือเอาด้านยาวของเราไปคูณด้านยาวของเราไปคูณ3และก็บวกด้วย5นะครับ ดังนั้นนะครับด้านยาวของเราก็คือ 3x บวก5นะครับต่อไปหลังจากที่เราได้ด้านกว้างกับด้านยาวแล้วนะครับเราใช้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับก็คือใช้ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่5นิ้วนะครับข้อมูลต่อไปที่โจทย์กำหนดให้มาอะไรที่ยังไม่ได้ใช้นะครับพื้นที่138ตารางนิ้วแสดงว่าพื้นที่ก็คือตรงไหนครับบริเวณข้างในนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 138
0: เท่ากับ138ตารางนิ้วนะครับโอเคนะดังนั้นนะครับครูจะให้ด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากยาว x นิ้วนะครับแล้วก็ด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากยาว 3x บวก5นิ้วเนื่องจากว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีพื้นที่138ตารางนิ้วนักเรียนคิดว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหายังไงครับได้จากด้านใช่ครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้จากนำความกว้างคูณความยาวนะครับกว้างเท่าไหร่นะครับกว้าง x ยาว 3x บวก5แสดงว่า x คูณ 3x บวก5เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ138นะครับดังนั้นนะครับเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี้ยมีพื้นที่138ตารางนิ้วนะครับจะได้สมการเป็น x คูณ 3x บวก5เท่ากับ138นะครับระหว่างที่นักเรียนจดตรงนี้นะครับครูขอถามนักเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าจากสมการที่เราสร้างมานะครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับสมการนี้มีกี่ตัวแปรครับก็คือมี1ตัวแปรคือตัวแปร x นะครับแล้วก็นักเรียนคิดว่าเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับเป็นหรือไม่เป็นเป็นแล้วแต่ว่ายังไม่อยู่ในรูปทั่วไปนะครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปนักเรียนคิดว่าจะทำอะไรนะครับเราจะใช้สมบัติการแจกแจงเพื่อจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปนะครับนักเรียนจดตัวอย่างหน้านี้เสร็จยังครับจุดสำคัญที่สุดของโจทย์ปัญหานะครับขั้นแรกคือนักเรียนต้องหาให้ได้ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ต้องการหาอะไรนะครับจากนั้นเราจะสร้างตัวแปรให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับอย่างข้อนี้นะครับโจทย์อยากได้ความยาวของด้านแต่ละด้านเราพบว่าด้านยาวของเราครับจะเกิดหลังจากที่มีด้านกว้างใช่ไหมครับดังนั้นในการกำหนดตัวแปรเนี่ยเราจะให้ด้านกว้างเป็นตัวแปรของเราก่อนและอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นด้านยาวนะครับสร้างขึ้นตามเงื่อนไขของด้านกว้างนะครับมาตอนนี้นะครับนักเรียนหลายคนจดตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะดำเนินการอะไรต่อครับหลังจากได้สมการมาแล้วจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปและแก้สมการนะครับมาต่อไปขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปนะครับมีใครสามารถบอกครูได้ไหมครับว่าสมการนี้สามารถจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้อย่างไรครับเชิญครับนักเรียนบอกเดี๋ยวครูจะเขียนตามก็ได้นะครับเริ่มต้นก็คือ
2: เราจะใช้สมบัติการแจกแจงครับก็คือเอา x มาคูณ 3x ครับแล้วก็เอา x มาคูณ5ครับ
0: ถูกต้องครับอย่างที่เพื่อนบอกนะครับเราจะใช้สมบัติการแจกแจงนะครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับนํา x มาคูณ 3x ได้เท่าไหร่ครับ
1: ได้
0: 3x กลายเป็น 3x ยกกําลัง2นะครับเสร็จยังครับข้อนี้อย่างก็นำ x ไปคูณกับ5กลายเป็นบวก 5x นะครับเท่ากับ138นะครับเสร็จแล้วรูปนี้นะครับเป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับยังนะครับเราก็ควรที่จะนำ

0: นำ138มาลบทั้ง2ข้างของสมการนะครับจะได้สมการของเราก็คือ 3x ยกกำลัง2บวก 5x ลบ138เท่ากับ0นะครับขั้นตอนนี้นักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยไหมครับเราใช้สมบัติการแจกแจงและใช้สมบัติของการเท่ากันในการจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้นะครับครูจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปได้ 3x ยกกำลัง2บวก 5x ลบ138เท่ากับ0นะครับเรามีสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันแก้สมการเพื่อหาค่า x นะครับเราจะมีวิธีการหาค่า x กี่วิธีนะครับมีอยู่3วิธีก็คือการแทนค่าแยกตัวประกอบและใช้สูตรนะครับครูอยากให้นักเรียนลองใช้วิธีการเหล่านี้นะครับในการหาค่าตัวแปรและเรามาพิจารณาร่วมกันนะครับ
1: หนูก็จะทำเป็นกำหนดเป็น a b และ c ก่อนค่ะค่ะแล้วก็จะจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปค่ะโดยที่3 x ทั้งหมดยกกำลัง2บวก5 x ลบ138เท่ากับ0ค่ะโดยที่ a จะเท่ากับ3 b จะเท่ากับ5 c จะเท่ากับลบ138ค่ะแล้วก็จะใช้สูตรเป็น x เท่ากับลบบวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ4 a c ทั้งหมดส่วนด้วย2 a ค่ะแล้วก็จะได้คำตอบเป็น x เท่ากับ36ส่วน6หรือ x เท่ากับลบ46ส่วน6ค่ะแล้วก็จะได้คำตอบอีกทีหนึ่งก็จะเป็น x เท่ากับ6หรือ x เท่ากับลบ23ส่วน3ค่ะ
0: ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับจากที่เพื่อนทำเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนแก้สมการโดยใช้วิธีใช้สูตรใช่ไหมครับหลังจากที่เราใช้สูตรเราจะได้คำตอบของเรามีอยู่กี่ค่านะครับมีอยู่2ค่าคือ x เท่ากับ x เท่ากับลบ23ส่วน3หรือ x เท่ากับ6นะครับแต่เนื่องจากว่าในการกำหนดตัวแปรของเรา x เป็นด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นด้านกว้างด้านกว้างเราควรพิจารณา x ค่าไหนดีครับได้ทั้ง2ค่าเลยไหมครับไม่ได้เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นด้านกว้างนะครับจะต้องเป็นจำนวนที่เป็นบวกเท่านั้นนะครับดังนั้นจึงใช้เฉพาะ x เท่ากับ6นะครับโอเคนะหลังจากการเราหลังจากที่เราแก้สมการแล้วนะครับเราได้ค่า x มา x เท่ากับเท่าไหร่นะครับ x เท่ากับ6นะครับดังนั้น6คือด้านกว้างใช่ไหมครับด้านยาวจะยาวเท่าไหร่นะครับก็คือแทน6ลงไปใน x นะครับ6คูณ3ได้18และ18บวก5กลายเป็น23นะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ไหมครับว่าโจทย์ต้องการหาอะไรนะอย่าลืมว่าโจทย์ต้องการหาความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ด้านกว้างคือ6และด้านยาวคือ23นะครับสามารถสรุปได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีด้านกว้าง6นิ้วและมีด้านยาว23นิ้วนะครับดังนั้นนะครับหลังจากที่เราได้คำตอบแล้วนะครับเราลองตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์ดูหน่อยนะครับจากโจทย์ของเรานะครับถ้าด้านกว้างนะครับยาว6นิ้วและด้านยาว23นิ้วนะครับเราควรตรวจสอบกับเงื่อนไขดีว่าข้อนี้ถูกต้องนะครับก็คือจะต้องอะไรนะจะต้องมีพื้นที่เท่ากับ138นิ้วนะครับเราแอบทดก่อนนะครับแอบทดนะครับกว้างเท่าไหร่นะกว้าง6นะครับยาว23 6คูณ23เท่ากับเท่าไหร่ครับ6คูณ23 6คูณ3ได้18ใส่8ทด1และ6คูณ2ได้12ทดอีก1เป็น13ใส่เป็น13

จะได้เป็น138สอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์ไหมครับสอดคล้องไหมสอดคล้องนะครับดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ138ตารางนิ้วซึ่งสอดคล้องตามเงื่อนไขในโจทย์ครับเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของโจทย์ข้อนี้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับหลังจากเราแก้สมการได้แล้วนะครับเราแก้สมการได้ค่า x 2ค่านะครับคือ x เท่ากับ6กับ x เท่ากับลบเศษ23ส่วน3ใช่ไหมครับเนื่องจากโจทย์ของเราเป็นความกว้างนะครับความกว้างจะต้องเป็นจำนวนบวกเท่านั้นนะครับดังนั้นเราจึงใช้ x เท่ากับ6จะได้กว้าง6และยาว23นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่2ของเรานะครับตัวอย่างที่3ที่2โจทย์ค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งข้อนี้นะครับเจอโจทย์เริ่มต้นควรทำอะไรก่อนครับเราควรวิเคราะห์โจทย์ด้วยการขีดเส้นใต้นะครับมีใครอยากออกมาขีดเส้นใต้ไหมครับเริ่มต้นนะครับเราต้องวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้นะครับโจทย์บอกว่ากาลันกับกวินใช่ไหมครับขับรถมาพบกันที่ทางแยกนี่แยกของเรานะครับกาลันกับกวินขับรถมาพบกันที่ทางแยกจากนั้นยังไงต่อครับกาลันขับไปทางทิศตะวันออกแต่กวินขับไปทางทิศเหนือนะครับหลังจากเวลาผ่านไปยังไงเอ่ย1ชั่วโมงนะครับกวินขับรถได้มากกว่าการันกี่กิโลเมตรครับ20กิโลเมตรนะครับทั้ง2คนอยู่ห่างกันกี่กิโลเมตรครับ100กิโลเมตรนะครับดังรูปนะครับโจทย์ต้องการถามว่าอะไรเอ่ยในหลังจากที่แยกกัน1ชั่วโมงนะครับ2คนนี้นะครับห่างจากแยกกี่กิโลเมตรนะครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับลองถามคร่าวๆหน่อยนักเรียนคิดว่าข้อนี้นะครับควรใช้สูตรหรือทฤษฎีอะไรมาแก้ดีเห็นรูปแบบนี้น่าจะใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสใช่ไหมครับมาแก้นะครับแต่เพื่อที่จะโยงไปหาทฤษฎีบทของพีทาโกรัสได้นะครับเริ่มต้นนะครับเราควรจะกำหนดตัวแปรก่อนนะครับมาโจทย์บอกว่าอะไรครับข้อนี้จุดสำคัญก็คือโจทย์บอกว่าอะไรเอ่ยที่สำคัญกวินกับกาลันขับรถห่างกันมากกว่าอะไรครับมากกว่า20กิโลเมตรนะครับโจทย์อยากได้ระยะห่างจากแยกใช่ไหมครับแยกอยู่นี่นะครับรถของกาลันแยกอยู่ทางนี้แล้วก็รถของกวินนะครับเนี่ยแสดงว่าตัวแปรของเราอ่ะควรจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมครับเราควรเป็นด้านใดดีกวินขับรถได้มากกว่ากาลัน20กิโลเมตรแสดงว่าโจทย์พิจารณาใครก่อนกวินขับได้มากกว่ากาลันใช่ไหมครับใช่ไหมถ้ากาลันขับได้1กิโลเมตรกวินจะได้กี่กิโลเมตรก็ต้อง21กิโลเมตรใช่ไหมครับกวินจะค่าของกวินจะตามค่าของกาลันแสดงว่าตัวแปรที่เราศึกษาควรจะเป็นค่าของกาลันใช่ไหมครับครูจะให้ x แทนระยะทางที่รถของกาลันห่างจากแยกนะครับดังนั้นรถของกวินควรจะเป็นเท่าไหร่ครับระยะทางของกวินก็คือ x บวก20ใช่ไหมครับถามว่าถ้าเกิดว่านักเรียนให้ตัวไป x แทนระยะห่างของรถของกวินกับแยกดังนั้นรถของกาลันก็ควรจะเป็น x อะไรครับ x ลบ20ใช่ไหมครับเนี่ยตัวแปรของเราแล้วแต่เราจะตั้งนะครับให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์แต่ข้อนี้นะครับครูขอให้ x แทนอะไรนะครับครูจะให้ x แทนระยะทางที่กาลันขับรถได้นะครับดังนั้นรถของกวินนะครับระยะทางที่รถของกวินขับรถได้ก็คือ x บวก20กิโลเมตรนะครับณตอนนี้นะครับเรามีระยะทางรถของกาลันเป็น x นะครับกับรถของกวินเป็น x บวก20นะครับเราต้องการแก้สมการหาค่า x นะครับ

โอเคนะทั้ง2คันเนี้ยห่างกัน100กิโลเมตรพอดีนะครับซึ่งภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรูปอะไรนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยนะครับดังนั้นพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากและระยะทางใช่ไหมครับก็คือเป็นความยาวของด้านอะไรครับด้านประกอบมุมฉากกับด้านตรงข้ามมุมฉากจากทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับจะกล่าวว่าอะไรครับทฤษฎีบทของพีทาโกรัสกล่าวว่าอะไรนะครับผลรวมกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากเท่ากับความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองนะครับดังนั้นหมายความว่าด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านนำมายกกำลังสองและมารวมกันนะครับจะเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองนะครับตอนนี้เราสร้างสมการได้ยังครับสร้างได้แล้วนะครับสมการของเราเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมครับเป็นไหมครับเป็นนะครับแต่ยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปดังนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปของเราก็คือจะทำการจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวก่อนนะครับจากทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับนึกถึงพีทาโกรัสเอาไว้นะครับเริ่มต้นเราจะจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปพจน์ x กำลังสองต้องทำอะไรกับพจน์นี้ไหมครับไม่ต้องแต่พจน์ที่เราจะต้องทำอะไรด้วยก็คือพจน์ของ x บวก20ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับมา x บวก20ทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ในรูปของอะไรครับรูปของอะไรเอ่ยกำลังสองสมบูรณ์นะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ายกกำลังสองบวก2หน้าหลังนะครับ2หน้าหลังนะครับแล้วก็บวกหลังยกกำลัง2เท่ากับ100ยกกำลัง2นะครับค่อยๆ คิดตามคูณนะครับพร้อมจัดรูปนะครับ x กำลัง2บวก x กำลัง2กลายเป็น 2x ยกกำลัง2นะครับต่อไป2หน้าหลังกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น2หน้าหลังกลายเป็น2คูณ20กลายเป็น 40x นะครับบวก20ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ400นะครับแล้วก็100ยกกำลัง2กลายเป็นกลายเป็น 10,000 นะครับใกล้ได้รูปทั่วไปยังครับใกล้ยังได้แล้วนะครับเราสามารถตัดทอนให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับข้อนี้ได้ไหมตัดทอนเป็นเศษส่วนต่ำได้ไหมพจน์นี้มี2 40 400 10,000 ตัวประกอบร่วมของจำนวนเหล่านี้คือ2นะครับเราสามารถหารด้วย2ทั้งสมการได้นะครับเพื่อจัดรูปนะครับครูนำ2นะครับมาหาสมการกลายเป็น x ยกกำลัง2บวก20 x บวก200นะครับเท่ากับอะไรเนี่ย 5,000 นะครับพีทาโกรัสบังนะครับจากนั้นก็จัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปนะครับกลายเป็นอะไรเอ่ย x ยกกำลัง2บวก20 x ลบอะไรเอ่ยสี่พันแปดร้อยนะครับเท่ากับ0นะครับอันนี้คือเป็นวิธีการจัดสู่รูปทั่วไปนะครับดังนั้นนะครับเราก็จัดให้อยู่ในรูปทั่วไปนะครับได้ดังนี้นะครับแบบที่ครูทำเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเป็นยังเป็นแล้วนะครับเราจะใช้วิธีการใดในการแก้สมการครับเลขเยอะจังเลยเราจะใช้สูตรหรือใช้การแยกตัวประกอบก็ได้นะครับอันนี้คือครูขอ

ปากให้นักเรียนลองกลับไปใช้สูตรนะครับแต่ที่ครูอยากทำคือครูอยากลองแยกตัวประกอบก่อนนะครับเพราะว่าอะไรพจน์หน้าเป็น x ยกกำลัง2น่าจะแยกง่ายใช่ไหมแล้วก็พจน์หลังคือ 4,800 แล้วก็ต่างกันอยู่20นะครับมาลองคิดคร่าวๆนะครับคิดตามครูนะครับครูต้องการแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บเอกนามใดคูณกันได้ x ยกกำลัง2ครับก็คือ x กับ x นะครับแต่ 4,800 อะไรเอ่ยคูณกันได้ 4,800 ครับแต่ต่างกันอยู่20ด้วยโอ้ยมีคนบอก6กับ6 8ได้48ถ้าเราเติมเป็น60กับ80เราใส่60กับเท่าไหร่นะ80ไว้ก่อนนะครับอ่ะเครื่องหมายของเราควรเป็นอะไรดีควรเป็นลบกับบวกนะครับนะครับถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้นะครับครูใช้การแยกตัวประกอบนะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ60คูณ x บวก80เท่ากับ0อุ๊ยเหมือนเดิม2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่าจำนวนหน้าเป็น0หรือจำนวนหลังเป็น0จาก x ลบ60เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับ60และ x ลบ80เท่ากับ0ก็คือ x เท่ากับลบ80นะครับในการแก้สมการก็จะได้ดังนี้นะครับอันนี้คือครูขอเพิ่มเติมสำหรับคนที่ใช้สูตรนะครับถ้านักเรียนใช้สูตรเราก็จะได้ x เท่ากับ2ค่าตามนี้เหมือนกันนะครับนักเรียนลองกลับไปใช้สูตรดูนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบได้นะครับเราอย่าลืมว่าในการกำหนดตัวแปรของเรานะครับหลังจากที่เราได้ x เท่ากับ60กับลบ80แล้วนะครับแต่ x ของเราเป็นอะไรนะครับเป็นระยะทางระยะทางควรเป็นจำนวนใดดีใน2ค่านี้นะครับก็คือควรเป็น60นะครับเนื่องจากระยะทางต้องเป็นจำนวนบวกนะครับจึงใช้เฉพาะ x เท่ากับ60นะครับถ้า x นะครับอันนี้คือ x นะครับกาลันคือ x คือ60ใช่ไหมครับกวินขับรถได้มากกว่ากาลันอยู่20กิโลเมตรนักเรียนคิดว่ากาลินไอ้กวินนะครับขับรถได้กี่กิโลเมตรครับได้กี่กิโลเมตร x คือ60ควรเป็น80กิโลเมตรนะครับโอเคเนาะกวินก็จะขับรถได้8กิโลเมตรนะครับนั่นคือกาลันห่างจากแยก60กิโลเมตรและกวินห่างจากแยก80กิโลเมตรนะครับครับโอเคนะครับสำหรับการแก้โจทย์นะครับเหมือนเดิมครับเราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับจากนั้นเราก็สร้างตัวแปรและเขียนสมการจากนั้นแก้สมการขั้นตอนสุดท้ายคือขาดอะไรนะครับขาดการตรวจสอบเงื่อนไขในโจทย์นะครับเรามาตรวจสอบเงื่อนไขในโจทย์กันนะครับกาลันขับรถได้60กิโลเมตรนะครับและกวินขับรถได้80กิโลเมตรนะครับเพื่อตรวจสอบเราใช้สมบัติในการตรวจสอบเราใช้สูตรใดในการตรวจสอบดีครับก็คือทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับตรวจสอบยังไงเอ่ยนํา60ไปยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ80ไปยกกำลัง2นะครับต้องการเช็คว่าเท่ากับ100ยกกำลัง2จริงหรือเปล่า60ยกกำลัง2กลายเป็น 1,200 กลายเป็นอะไรครับ60ยกกำลัง2กลายเป็น 3,600 นะครับแล้วก็80ยกกำลัง2กลายเป็น 6,400 นะครับซึ่ง 3,600 บวก 6,400 กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 10,000 นะครับซึ่ง 10,000 ของเราเท่ากับ100ยกกำลัง2ไหมครับเท่ากันนะครับแสดงว่าเป็นจริงตามทฤษฎีบทของพีทาโกรัสไหมครับเป็นจริงนะครับดังนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์นะครับเป็นไงครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ยากไหมครับ
ไม่ยาก

นะครับดังนั้นนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองฝึกทำโจทย์นะครับนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับแบบฝึกหัดที่9นะครับเรื่องโจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวครั้งที่2นะครับซึ่งโจทย์ของครูนะครับจะมีทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1ลองดูโจทย์คร่าวๆนะครับเรามีคน2คนนะครับคือโฟกัสกับโฟโต้อายุต่างกัน4ปีนะครับถ้ากำลัง2ของผลรวมทั้ง2เท่ากับ256อยากทราบว่าโฟโต้มีอายุเท่าไหร่นะครับสำหรับข้อที่2นะครับเรามีรูปสามเหลี่ยม RST รูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่52ตารางเซนติเมตรมีความสูงน้อยกว่า2เท่าของความยาวฐานอยู่3เซนติเมตรนะครับให้หาความยาวฐานนะครับข้อนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นนะครับนักเรียนควรสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็หาความยาวฐานและความสูงนะครับอ่ะครูขอใบนะครับทบทวนสูตรหาพื้นที่หน่อยสูตรหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือสูตรอะไรครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาวฐานหรือเขียนแค่ฐานนะครับแล้วก็คูณสูงนะครับอ่ะดังนั้นข้อนี้นักเรียนควรกำหนดตัวแปรแทนด้านไหนดีสูงน้อยกว่า2เท่าของฐานแสดงว่าความสูงขึ้นอยู่กับความยาวฐานนะครับดังนั้นในการกำหนดตัวแปรควร x แทนความยาวฐานและก็ด้านนี้นะครับเป็นความสูงนะครับเนาะนักเรียนลองหานะครับว่าความสูงควรเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับข้อ3นะครับจะเป็นลูกเสือ2หมู่นะครับเดินทางไกลนะครับไปยังค่ายนะครับโอเคนะหมู่1นะครับเดินทางไปทิศใต้นะครับหมู่1อยู่นี่นะโรงเรียนอยู่ตรงนี้นะครับโรงเรียนหมู่1เดินทางไปทิศใต้แต่หมู่2ไปทางทิศตะวันออกนะครับโอเคนะแล้วก็บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป40นาทีนะครับระยะทางหมู่2ได้มากกว่าหมู่1อยู่1กิโลเมตรนะครับโอเคนะหมู่2นะครับเดินทางได้มากกว่า1กิโลเมตรดังนั้นถ้าด้านนี้เป็นระยะทางของหมู่1นะครับอีกด้านหนึ่งควรเป็นระยะของหมู่2กับโรงเรียนนะครับถามว่า2หมู่ห่างกันกี่กิโลเมตรคุ้นไหมข้อนี้นะครับภาพประกอบของเรานะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับจะใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับสำหรับ3ข้อนี้นะครับครูฝากให้นักเรียนนะครับลองทำในคาบดูนะครับสำหรับถ้าเวลาไม่พอนะครับนักเรียนลองนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับ

0: ครับสำหรับแบบ3ข้อนะครับครูอยากจะให้นักเรียนออกมาทําเสนอข้อ3นะครับเชิญครับ
1: วิธีทํานะคะให้ลูกเสือหมู่ที่1เดินทางมาแล้ว x กิโลเมตรเนื่องจากลูกเสือหมู่ที่2เดินทางได้ระยะทางมากกว่าลูกเสือหมู่ที่1อยู่1กิโลเมตรจะได้ลูกเสือหมู่ที่2เดินทางได้ระยะทาง x บวก1กิโลเมตรเนื่องจากลูกเสือทั้งหมดขออภัยค่ะลูกเสือทั้ง2หมู่อยู่ห่างกัน5กิโลเมตรจากทฤษฎีบทพีทาโกรัส x ยกกำลัง2บวก x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ5ยกกำลัง2จะได้สมการเป็น x เท่ากับ3หรือ x เท่ากับลบ4แต่ระยะทางต้องไม่ติดลบค่ะคำตอบก็คือ3ค่ะนั่นคือลูกเสือหมู่ที่1เดินทางมาแล้ว3กิโลเมตรค่ะ
0: ครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจบแล้วครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวทั้ง5ขั้นนะครับก็คือเริ่มจากอะไรนะครับเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์นะครับจากนั้นก็คือกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับต่อไปก็คือเขียนสมการตามเงื่อนไขในโจทย์หลังจากได้สมการแล้วก็คือจะแก้สมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการและจากนั้นก็คือตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์นะครับสำหรับเนื้อหาในคาบต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในชีวิตจริงนะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1เรื่องออกแบบสวนผักออแกนิกนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครูอยากฝากให้นักเรียนลองกลับไปทำอีก2ข้อที่เหลือนะครับและตรวจสอบกับคุณครูปลายทางครับเพื่อที่จะทำให้ทำกิจกรรมในชั่วโมงต่อไปได้อย่างราบรื่นนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเรามาดูกันเลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะเรานะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภาพการเกิดภาพจากกระจกเงาโค้งนั่นเองค่ะซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็ได้เห็นภาพไปแล้วว่าในกระจกเงาโค้งนะคะทั้งโค้งเว้าแล้วก็โค้งนูนเนี่ยนะคะได้เห็นเทียนไขว่าภาพที่ปรากฏในกระจกโค้งเว้าเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะใช้นะคะตัวแผนภาพที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนที่นะคะของแสงมาดูว่าเมื่อเราเขียนแผนภาพแล้วจะได้เป็นภาพเหมือนที่เราเนี่ยเห็นจริงในครั้งที่แล้วหรือเปล่านะคะมาดูไปพร้อมกันนะคะโดยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากการเขียนแผนภาพของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงาโค้งได้นั่นเองนะคะฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องสร้างแบบจำลองนะคะโดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงาโค้งได้นะคะอันนี้ก็เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะต้องได้นะคะในชั่วโมงนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งก่อนจะไปเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นนะคะเราจะต้องมาทบทวนความรู้ของนักเรียนก่อนนะคะเกี่ยวกับแสงนะคะผ่านกิจกรรมตอบคำถามท้าทายแต้มซึ่งกิจกรรมก็ไม่ยากเลยนะคะกติกามีดังนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงให้ถูกต้องนะคะโดยคะแนนแต่ละข้อจะมีคะแนนที่ไม่เท่ากันกลุ่มที่ตอบถูกจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะคีฟคะแนนไว้กับตัวเองหรือกีฟคะแนนให้กับเพื่อนในห้องในคำถามข้อนั้นนะคะซึ่งอย่างที่ครูบอกนะคะเราจะใช้ความรู้เดิมนะคะจากเรื่องแสงนี่แหละมาตอบคำถามข้อนี้นะคะแล้วก็ข้อถัดไปนะนักเรียนตอนนี้กลุ่มไหนนะคะที่อยากจะตอบคำถามก่อนมีไหมคะมีไหมคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตอบก่อนเราก็อาจจะมีสิทธิ์ได้คะแนนก่อนนะถูกไหมมีไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเรียงลำดับจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปกลุ่มถัดๆไปแล้วกันนะคะให้ได้อุ่นเครื่องกันก่อนนะสำหรับคำถามของเรานะคะย้ำอีกครั้งนะคะหากเราเลือกคีฟคะแนนนั้นจะเป็นของกลุ่มตนเองหรือว่ากลุ่มเราเนี่ยฝ่ายเดียวหากเลือกกีฟหรือให้เนี่ยคะแนนในคำถามข้อนั้นจะเป็นของสมาชิกกลุ่มอื่นทันทีนะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าเข้าใจตัวกติกาแล้วนะคะคำถามข้อแรกสำหรับกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มอื่นๆก็ดูไปด้วยนะคะคำถามข้อแรกถามว่าเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาเว้านะคะโดยขนานกับแกนมุกสำคัญดังรูปแสงจะเกิดการสะท้อนอย่างไรถ้าเกิดนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจำกันได้นะคะเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมนะคะไปแล้วนะเกี่ยวกับแสงที่ตกกระทบนะคะกระจกโค้งเว้าในลักษณะที่ขนานกับแกนมุกสำคัญแบบนี้ถ้าขนานแบบนี้มันเมื่อแสงตกกระทบนะคะในลักษณะที่ขนานกับแกนมุกสำคัญแบบนี้มันจะต้องเกิดการสะท้อนของแสงถูกต้องไหมคะนักเรียนแล้วมันจะสะท้อนไปยังบริเวณไหนคะยังจำได้ไหมคะนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งจำได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะเราลองมาฟังกลุ่มที่หนึ่งเขาตอบดีกว่าว่ารังสีสะท้อนเนี่ยมันจะสะท้อนอย่างไรเมื่อรังสีตกกระทบเนี่ยขนานกับแกนมุกสำคัญสะท้อนอย่างไรคะนักเรียนจุดไหนดีคะ
1: C
2: A จุด C เนี่ยคือจุดที่เท่ากับ 2F ถูกต้องไหมหรือจุด ศูนย์กลางความโค้งดังนั้นเนี่ยจุด F คือจุดโฟกัสถ้าเกิดว่าแสงขนานแกนมุกสำคัญตกกระทบแกนมุกสำคัญแล้วสะท้อนจะต้องผ่านจุดไหนคะขอตัวแทนตอบ1คนนะคะใครก็ได้ค่ะลองดูนะคะคนอื่นๆนะคะมาฟังว่าเพื่อนเราตอบว่าอย่างไรเชิญเลยค่ะ
3: จุด F ค่ะ
2: จุด F นะคะปรบมือให้เพื่อนของเราจากกลุ่มที่1นะคะนะคะนักเรียนเรามาดูกันว่าถูกไหมนะคะรังสีสะท้อนจะเคลื่อนที่ผ่านจุด F ค่ะนักเรียนเหมือนที่เพื่อนของเราตอบเลยถ้าเกิดว่าเราดูในรายละเอียดของภาพนี้นะคะนักเรียนเราจะเห็นว่านะคะเมื่อแสงเนี่ยมันตกกระทบในตัวของกระจกนะคะโค้งเว้าเนี่ยกระจกโค้งเว้าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของทรงกลมถูกต้องไหมคะมันเป็นส่วนหนึ่งของทรงกลมนะคะและเมื่อมีรังสีตก

0: ของแสงถูกต้องไหมคะว่ามุมตกกระทบจะต้องเท่ากับมุมสะท้อนการที่จะสร้างมุมตกกระทบขึ้นมาได้เราก็ต้องสร้างเส้นแนวฉากขึ้นมาซึ่งนักเรียนจะต้องทราบนะคะว่าเส้นแนวฉากนะคะจะต้องลากผ่านตัวจุด C เสมอดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้มุมตกกระทบแล้วก็จะทราบมุมสะท้อนแล้วเราก็พบว่ามันจะต้องผ่านจุด F นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเมื่อเราเนี่ยตอบถูกต้องนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะเก็บคะแนนไว้กับตัวเองหรือจะให้คะแนนนี้กับเพื่อนๆอ่ะกลุ่มที่1อะไรคะ keep หรือ give คะ
1: keep
0: นะคะถ้าเกิดว่าเลือก keep เรามาดูกันว่า keep เนี่ยจะได้ไปกี่คะแนนบวก30คะแนนค่ะปรบมือโอเคค่ะนักเรียนเอาละตอนนี้นะคะกลุ่มที่1ได้ไปแล้ว30คะแนนนะคะเอาละค่ะมาดูคำถามข้อต่อไปกันนะคะเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาเว้านะคะโดยผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งหรือว่าจุด C ดังรูปแสงจะเกิดการสะท้อนอย่างไรต่อไปนะคะกลุ่มที่2อันนี้คือคำถามของหนูที่หนูต้องตอบมันจะเกิดการสะท้อนอย่างไรคะนักเรียนอย่างที่ครูได้อธิบายไปในข้อแรกนะคะว่าเราต้องใช้กฎการสะท้อนของแสงเข้ามาช่วยนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านจุด C แล้วมาตกกระทบกระจกใช่ไหมคะนักเรียนเราจะต้องสร้างเส้นแนวฉากขึ้นมาซึ่งครูเนี่ยได้ทวนให้แล้วว่าเส้นแนวฉากเนี่ยนะคะในกระจกโค้งเนี่ยนะคะมันจะนะคะผ่านจุด C เสมอแสดงว่าข้อนี้เนี่ยนะคะมุมตกกระทบเป็นเท่าไหร่แล้วมุมสะท้อนก็จะเท่ากันเหมือนกันดังนั้นเราจะรู้ทันทีว่าแสงจะสะท้อนอย่างไรกลุ่ม2พร้อมหรือยังคะมันจะสะท้อนยังไงคะนักเรียน
2: แสงจะสะท้อนกับทางเดิมค่ะ
0: แสงจะสะท้อนกับทางเดิมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้นักเรียนนะคะเก่งมากเลยนะคะแสงเนี่ยนะคะจะสะท้อนกลับทางเดิมเพราะอย่างที่ครูบอกมุมตกกระทบนะคะในข้อนี้นะคะเมื่อเราดูแล้วเนี่ยมันทำมุมเท่าไหร่กับเส้นแนวฉากคะนักเรียนกี่องศาคะเส้นแนวฉากเนี่ยมันจะต้องลากผ่านจุด C เสมอดังนั้นเนี่ยรังสีตกกระทบกับเส้นแนวฉากทำมุมกัน0องศามุมสะท้อนก็จะเท่ากับ0องศาเหมือนกันมันจึงสะท้อนกับในทางเดิมค่ะนักเรียนเอาละมาดูกันว่ากลุ่มที่2จะเก็บคะแนนไว้กับตัวเองหรือจะให้คะแนนกับเพื่อนๆคีฟหรือคีฟคะยังไงคะคีฟนะคะตัดสินใจแล้วว่าจะคีฟลบ20คะแนนดังนั้นทุกคนนะคะที่นอกจากกลุ่ม2จะได้คะแนนลบ20คะแนนกลุ่ม1ก็จะเหลือ10คะแนนเอ้าปรบมืออ่ะจำคะแนนของตัวเองไว้ด้วยนะคะนักเรียนโอเคนะคะมาดูที่คำถามข้อถัดไปนะคะเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาเว้าโดยผ่านจุดโฟกัสดังรูปแสงจะเกิดการสะท้อนอย่างไรกลุ่มที่3นะคะนี่คือคำถามของเราค่ะเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาเว้าโดยผ่านจุดโฟกัสดังรูปแสงจะเกิดการสะท้อนอย่างไรนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเราต้องนำกฎการสะท้อนเนี่ยมาใช้นะคะหรือเราจะสังเกตจากคำตอบที่เพื่อนตอบในข้อที่1ข้อที่2แล้วมาประยุกต์ใช้กับโจทย์ของเราก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยผ่านจุด F ดังรูปแบบนี้มันจะสะท้อนยังไงคะกลุ่มที่3เริ่มเห็นท่าทางแล้วนะคะมันเรียกว่าอะไรคะรังสีสะท้อนมันจะทำไมคะนักเรียนลองตอบดูค่ะจากกลุ่มที่3กลุ่มอื่นๆเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางลองมาฟังไปพร้อมกันนะคะแสงจะสะท้อนอย่างไรคะ
3: สะท้อนกับที่เดิมครับ
0: ยังไม่ถูกต้องอุ๊ยแต่ไม่เป็นไรนั่งลงก่อนเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมกันนักเรียนสำหรับข้อนี้เดี๋ยวจะให้โอกาสกลุ่มที่3อีก1รอบแต่เดี๋ยวกลุ่มอื่นฟังที่ครูใจเพิ่มเติมให้นักเรียนถ้าเกิดว่าเรามีรังสีตกกระทบแบบนี้นะคะแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะสะท้อนไปตรงไหนเราต้อง จำให้ได้ว่ามันจะมีกฎการสะท้อน

้อนอยู่ซึ่งมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่ตอนนี้เราทราบมุมตกกระทบหรือยังว่ามีขนาดกี่องศาทราบไหมทราบหรือยังคะยังไม่ทราบมันมีแค่รังสีตกกระทบเองแต่ถ้าอยากทราบเราจะต้องสร้างเส้นอะไรขึ้นมาคะเส้นสมมุตินะที่เรียกว่าเส้นแนวฉากเนี่ยขึ้นมานะคะซึ่งเส้นแนวฉากเนี่ยจะอยู่ในแนวเดียวกับจุดอะไรเสมอจุด C เสมอจุด C เสมอนักเรียนลองจินตนาการไปพร้อมกันลากจุด C เสมอแล้วเราจะเห็นว่ามุมตกกระทบมีขนาดเท่าไหร่จากนั้นลองคาดคะเนซิว่ารังสีสะท้อนจะไปในทิศทางไหนเพราะมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเส้นมันจะเป็นยังไงคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเราใช้การพูดไม่ได้เราลองเขียนไหมกลุ่ม3เขียนไหมมันจะได้รังสีแบบไหนคะได้แบบไหนคะอันนี้คือกระจกโค้งเว้านะคะตอนนี้เพื่อนของเรากำลังขบคิดอยู่นะคะว่าต้องวัดมุมตกกระทบแล้วก็มุมสะท้อนเพื่อคาดคะเนว่าแสงเนี่ยจะสะท้อนอย่างไรนะคะพอตอบได้ไหมคะนักเรียนตอนนี้นะคะกลุ่มที่3ได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วเดี๋ยวลองมาเขียนให้ดูบนกระดานก็ได้ค่ะเอามาเลยค่ะ

0: อเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนี่นะคะก็มาดูกันนะคะว่าแสงที่เกิดการสะท้อนเนี่ยจะเป็นแบบที่เพื่อนเขียนเอาไว้ไหมนะคะในเฉลยของเรานะคะรังสีสะท้อนจะเป็นรังสีขนานกับแกนมุกสำคัญแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนเราก่อนนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะอย่างที่เพื่อนของเราได้วาดเอาไว้นะคะหรือที่ครูอธิบายไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราเลยได้รังสีสะท้อนเนี่ยที่เป็นลักษณะของรังสีขนานกับแกนมุกสำคัญแบบนี้นั่นเองเอาล่ะตอนนี้กลุ่มที่3จะเลือกคีฟหรือกีฟดีคะคีฟคือเก็บคะแนนไว้กับตัวเองนะคะมาดูกันว่ากลุ่มที่3เนี่ยที่เดิมเนี่ยมีอยู่ลบ20ใช่ไหมคะจะได้กี่คะแนนลบ10ดังนั้นลบ20บวกกับลบ10ก็เป็นลบ30โอเคค่ะไม่เป็นไรให้กำลังใจนะคะเอาเรามาดูข้อต่อไปค่ะกลุ่มที่4พร้อมนะคะอันนี้เปลี่ยนจากกระจกโค้งเว้าเป็นกระจกโค้งนูนแล้วคะนักเรียนเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงานูนนะคะโดยขนานกับแกนมุกสำคัญดังรูปแสงจะเกิดการสะท้อนอย่างไรมันจะสะท้อนยังไงคะนักเรียนตอนนี้นะคะกลุ่ม4ก็กำลังระดมความคิดกันนะคะว่าแสงเนี่ยมันจะสะท้อนอย่างไรก็หลักการเดิมค่ะนักเรียนว่าแสงเนี่ยเมื่อมันตกกระทบแล้วมันจะต้องสะท้อนนะเมื่อมันกระทบบนวัตถุที่ทึบแสงและตามกฎการสะท้อนก็บอกว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแสงจะสะท้อนยังไงคะนักเรียนกลุ่ม4ได้ไหมคะลองดูค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่4กันเอาปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะ
1: เกิดการสะท้อนออกค่ะ
0: สะท้อนออกใช่ไหมคะในแนวเดียวกับจุดไหนกันจุด C จุด F หรือตรงไหนคะ
1: F ค่ะ
0: จุด F นะคะปรบมือให้ลูกขวัญหน่อยนะคะเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงานูนนะคะโดยที่ขนานกับแกนมุกสำคัญแบบนี้นะคะแสงเนี่ยจะเกิดการสะท้อนค่ะนักเรียนโดยจะสะท้อนอยู่ในแนวที่ผ่านจุด F นะคะมันสะท้อนออกค่ะนักเรียนเหมือนที่เพื่อนบอกแต่มันจะสะท้อนในแนวที่ผ่านจุด F เหมือนที่เราเคยทำกิจกรรมมาไว้นะคะโดยที่เราจะต้องต่อแนวเส้นสมมุตินะคะของรังสีสะท้อนมาด้านหลังเราจะพบว่ามันผ่านที่จุด F พอดีนะคะเอาละค่ะต่อไปกลุ่มที่4จะเลือกคีฟหรือกีฟคะชีฟคือเก็บคะแนนไว้กับตัวเองนะคะเดิมทีมีอยู่ลบ20นะคะมาดูว่าจะได้เพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นอย่างไรมาดูการเลือกชีฟนะคะบวก40คะแนนปรบมือดังนั้นตอนนี้บวก40นะคะแล้วก็

0: เดิมที่มีอยู่เท่าไหร่นะคะลบ20เราจึงมี20คะแนนและเอาละค่ะต่อไปเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงานูนกลุ่มที่5ฟังดีๆนะคะเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงานูนโดยให้แนวของแสงตกกระทบผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งดังรูปแสงจะเกิดการสะท้อนอย่างไรดูดีๆนะคะอันนี้คือกระจกเงานูนนะคะแสงจะสะท้อนอย่างไรคะเมื่อแนวของแสงตกกระทบเนี่ยผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งนะตอนนี้นะคะกำลังคุยกันในกลุ่มนะคะเพื่อหาคำตอบของข้อนี้นะคะว่ามันจะสะท้อนอย่างไรเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะก็คิดไปพร้อมๆกับเพื่อนที่อยู่ต้นทางนะคะนักเรียนโดยใช้หลักการกฎการสะท้อนเลยค่ะนักเรียนว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนรังสีตกกระทบรังสีสะท้อนแล้วก็เส้นแนวฉากต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะโดยอันนี้เรามีรังสีตกกระทบแล้วใช่ไหมคะเราอยากทราบมุมตกกระทบเราก็จะต้องสร้างเส้นแนวฉากขึ้นมาซึ่งเส้นแนวฉากของเราก็จะอยู่ในแนวเดียวกับจุดศูนย์กลางความโค้งหรือจุด C นะเราก็จะรู้แล้วว่าขนาดมุมตกกระทบเท่าไหร่แล้วก็มุมสะท้อนจะเท่าไหร่รังสีสะท้อนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะตอบได้หรือยังคะตอนนี้กลุ่ม5ยังคิดอยู่นะคะมันจะเป็นยังไงคะใครจะเป็นตัวแทนตอบก็ได้ค่ะนักเรียน
1: สะท้อนแนวเดียวจุด C ครับ
0: สะท้อนแนวเดียวกับจุด C อ่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะนะคะแสงจะสะท้อนอย่างไรโอ้โหดูภาพเฉลยนะคะคือรังสีสะท้อนเนี่ยจะสะท้อนกลับทางเดิมก็คือแนวเดียวกับจุด C นั่นแหละนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเกิดมุมนะคะระหว่างตัวรังสีตกกระทบนะคะกับรังสีขออภัยค่ะรังสีตกกระทบกับเส้นแนวฉากนะคะซึ่งเส้นแนวฉากก็อยู่ในแนวเดียวกับจุด C มุมตกกระทบมันจะเท่ากับ0องศามุมสะท้อนก็จะเป็นกี่องศานะคะ0องศาเหมือนกันดังนั้นมันจึงสะท้อนกลับในแนวเดิมนะคะก็คือในแนวของจุด C นั่นแหละนะคะเอาล่ะกลุ่มที่5จะเลือกคีฟหรือกีฟคะคีฟใช่ไหมคะคือเก็บคะแนนไว้กับตัวเองนะคะอ่ะเลือกคีฟมาดูกันค่ะว่ากี่คะแนนบวก15คะแนนนะคะเดิมมีอยู่ลบ20บวก15ก็จะเหลือลบ5นะคะเอาล่ะเอาปรบมือให้กำลังใจหน่อยทีนี้นะคะวนกลับมาที่กลุ่มที่1เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงานูนโดยให้แนวของแสงตกกระทบผ่านจุดโฟกัสดังรูปแสงจะเกิดการสะท้อนอย่างไรจะสะท้อนอย่างไรคะนักเรียนเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงานูนโดยให้แนวของแสงตกกระทบผ่านจุดโฟกัสดังรูปแสงจะเกิดการสะท้อนอย่างไรลองดูค่ะอันนี้คือแนวรังสีตกกระทบนะคะถ้ามันอยู่ในแนวที่ผ่านจุดโฟกัสแบบนี้นะพอสะท้อนปุ๊บมันจะสะท้อนยังไงเรามาดูกันนะคะกลุ่มที่1ลองดูค่ะ
2: จะขนานกับแกนมุกสำคัญค่ะ
0: รังสีสะท้อนจะขนานกับแกนมุกสำคัญปรบมือให้กลุ่มที่1นะคะโอเคนะคะรังสีสะท้อนนะคะนักเรียนมันจะขนานกับแกนมุกสำคัญนักเรียนเห็นไหมคะว่าเมื่อรังสีเนี่ยมันตกกระทบในแนวเดียวกับจุด F ใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่ามันจะสะท้อนไปทางไหนเราจะต้องสร้างเส้นแนวฉากขึ้นมาซึ่งเส้นแนวฉากเส้นสมมุติเนี้ยสีเขียวค่ะก็จะอยู่ในแนวกับในแนวเดียวกับจุด C ทําให้เราทราบตัวมุมตกกระทบแล้วมุมตกกระทบเนี่ยมันจะเท่ากับมุมสะท้อนตามกฎของการสะท้อนของแสงใช่มั้ยคะเราก็เลยสามารถทราบว่าแนวรังสีสะท้อนเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเอาละต่อไปค่ะนักเรียนกลุ่มที่1จะคีฟหรือกีฟคะแนนดีคะคีฟหรือกีฟคะตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่คะ10คะแนนใช่ไหมคะเราจะเลือกคีฟหรือกีฟคะคีฟหรือกีฟคะนักเรียนตอบมาเลยค่ะกีฟคีฟนะคะคีฟคะแนนมีเปลี่ยนใจนะคะคีฟหรือกีฟคะ

0: กีฟหรือคีฟคะคีฟโอเคค่ะยืนยันว่าจะคีฟนะคะคีฟข้อนี้จะได้ลบ30ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้กลุ่มเราก็เลยมีคะแนนเท่ากับติดลบ20ถูกต้องไหมคะติดลบ20นะคะทีนี้เมื่อกี้กลุ่มไหนได้คะแนนเยอะสุดคะนักเรียนกลุ่มไหนได้คะแนนเยอะที่สุดกลุ่มที่4ใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะดังนั้นเนี่ยทบทวนกันหน่อยนะคะว่าภาพจากกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนเมื่อเราวางวัตถุไว้ที่ระยะต่างๆเนี่ยภาพที่เห็นมันจะแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนยังจำได้ไหมคะภาพที่ได้จากกระจกเงาเว้าแล้วก็กระจกเงานูนเมื่อวางวัตถุไว้ที่ระยะต่างๆภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันไหมเอาอย่างนี้ก่อนแตกต่างกันนะคะแล้วกระจกเงาเว้าได้ภาพแบบไหนกระจกเงานูนให้ภาพแบบไหนตัวแทนห้องต้นทางตอบให้คุณครูหน่อยค่ะใครก็ได้กลุ่มที่2นะคะยกมือแล้วนะคะเรามาฟังกันดีกว่าว่าเพื่อนของเราเนี่ยเห็นว่ามันแตกต่างอย่างไรลองดูค่ะ
1: ภาพที่ได้จากกระจกเงาเว้าจะมีทั้งภาพเสมือนและภาพจริงค่ะถ้าเป็นภาพจริงจะเป็นภาพหัวกลับมีทั้งขนาดใหญ่กว่าเท่ากับวัตถุแล้วก็เล็กกว่าค่ะส่วนหากเป็นภาพเสมือนจะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะ
0: แล้วหัวตั้งหรือหัวกลับคะ
1: หัวตั้งค่ะ
0: หัวตั้งแล้วสำหรับกระจกเงานูนล่ะคะ
1: กระจกเงานูนจะเป็นภาพเสมือนทั้งหมดค่ะแล้วก็จะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุค่ะ
0: หัวตั้งหรือหัวกลับคะ
1: เป็นหัวตั้งทั้งหมดค่ะ
0: โอเคค่ะเอาปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะภาพที่เห็นนะคะจะเป็นอย่างไรก็เพื่อนได้ตอบไปแล้วถูกต้องเลยนะคะคำถามข้อต่อไปนะคะเราสามารถอธิบายและคาดการตำแหน่งและลักษณะของภาพได้อย่างไรนะคะสำหรับคำถามข้อนี้นะคะเราเนี่ยสามารถอธิบายแล้วก็คาดการตำแหน่งและลักษณะของภาพได้นะคะแต่เราจะต้องใช้การเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากกระจกเงาโค้งนะคะซึ่งครูเนี่ยมีใบความรู้ให้นักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางได้ศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบความรู้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะตอนนี้เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากกระจกเงาโค้งเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนศึกษาตัวใบความรู้นี้เดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะลงมือศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ตอบคำถามของคุณครูดีกว่าว่าเราอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจได้ว่าอย่างไรเนาะจากรู้นักเรียนมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ยังไงคะนักเรียน
1: เพราะว่าแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตา
0: แสงตกกระทบวัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าตาเรานะคะเอาละนะคะก็เนื่องจากนะคะมีแสงเนี่ยออกจากแหล่งกำเนิดแสงค่ะและแสงเนี่ยตกกระทบที่วัตถุแล้วแสงที่สะท้อนจากวัตถุนั้นเข้าตาเรานะคะก็ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้นั่นเองนะคะเอาล่ะคำถามข้อที่2นะคะนักเรียนมองเห็นภาพจากกระจกเงาโค้งเว้าได้อย่างไรนักเรียนมองเห็นภาพจากกระจกเงาโค้งเว้าได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะแสงเนี่ยมันจะมีการตกกระทบที่วัตถุนะคะแล้วก็ไปตกกระทบที่วัตถุเสร็จแล้วก็ไปตกกระทบกระจกแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาของเราโดยแสงตกกระทบจากกระจกเงาโค้งเนี่ยก็จะเกิดการสะท้อนนะและเมื่อเกิดรังสีสะท้อนตัดกันจะเกิดภาพถ้ารังสีสะท้อนตัดกันจริงนะคะนักเรียนเน้นตรงนี้นะคะว่าถ้ารังสีสะท้อนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงซึ่งสามารถปรากฏบนฉากได้แต่ถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือนซึ่งไม่สามารถปรากฏบนฉากได้ค่ะแล้วเราสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพได้อย่างไรคะนักเรียนเราสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพได้อย่างไรครูเนี่ยมีภาพนะคะการหานะคะตัวตำแหน่งของภาพว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะจากการใช้แผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงโดยเราต้องอาศัยแนวคิดที่ว่าแสงเนี่ยเคลื่อนที่จากวัตถุทุกทิศทางนะคะวัตถุของครูคือดินสอที่วางอยู่วางตั้งอยู่นะคะบนแกนมุกสำคัญนะคะเห็นว่ามีจะเห็นว่ามีแสงเนี่ยนะคะเคลื่อนที่ออกจากตัวปลายของดินสอเนี่ยทุกทิศทางเลยแล้วพอมันไปตกกระทบที่กระจกโค้งเว้านะคะมันก็จะเกิดการสะท้อนนะคะแล้วจะเห็นว่ารังสีสะท้อนทั้งหมดนะคะมันจะมาสะท้อนตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนะคะตำแหน่งนั้นก็จะเกิดภาพนะคะเอาล่ะเพื่อความสะดวกนะคะมันมีรังสีตกกระทบเนี่ยเยอะมากนะคะแต่เราจะใช้เพียงแค่2เส้นก็เพียงพอแล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นรังสีตกกระทบที่ขนานกับแกนมุกสำคัญที่จะสะท้อนผ่านจุดโฟกัสนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะนะคะเราเลือกอันนี้นะคะรังสีสะท้อนเนี่ยมีแล้ว1เส้นแต่ถ้าจะให้เกิดภาพต้องมีการตัดกันของรังสีสะท้อนเนี่ย2เส้นมาดูค่ะเส้นที่2เราก็เลือกรังสีตกกระทบที่ผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งนะคะที่จะสะท้อนกลับทางเดิมนะคะเห็นไหมคะมันตัดผ่านจุด C แล้วมันจะสะท้อนกลับทางเดิมค่ะแล้วเส้นที่3นะคะเลือก2เส้นก็พอแต่ครูให้เพิ่มอีก1เส้นเส้นที่3เนี่ยรังสีตกกระทบผ่านจุดโฟกัสนะคะแล้วรังสีสะท้อนเนี่ยจะมีแนวทางที่ขนานกับเส้นแกนมุกสำคัญแบบนี้นะคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจแล้วว่าจะสามารถหาตัวตำแหน่งของภาพแล้วก็ลักษณะของภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้งได้อย่างไรเดี๋ยวครูจะให้เราลงมือทำนะคะตัวใบงานที่1การเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากกระจกเงาโค้งค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลงมือทำตัวใบงานนี้ได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเพื่อให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราเนี่ยจะต้องบันทึกข้อมูลใช่ไหมคะนักเรียนว่ามันเป็นชนิดภาพอะไรหรือภาพเสมือนหรือภาพจริงใช่ไหมคะรวมถึงลักษณะของภาพว่าเป็นภาพหัวตั้งหรือหัวกลับนะคะแล้วก็ขนาดของภาพเมื่อเทียบกับวัตถุแล้วก็ตำแหน่งของภาพนะคะว่ามันอยู่หน้ากระจกเกิดหน้ากระจกหรือว่าเกิดหลังกระจกนะคะเรามาดูภาพจากกระจกเงาเว้าก่อนนะคะว่าเราจะสามารถเขียนแผนภาพรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและลักษณะของภาพได้อย่างไรนะคะนี่นะคะวัตถุของเราก็คือตัวดินสอนะคะนักเรียนเราเลือกใช้เส้นรังสีตกกระทบเนี่ยทั้งหมดอันนี้นะคะ3แนวด้วยกันนะก็คือเส้นที่สีฟ้าอ่อนนะคะขนานกับแกนมุกสำคัญแล้วก็สีม่วงเข้มนะคะ

0: ที่ผ่านจุด F นะคะแล้วก็สีม่วงอ่อนที่จากปลายวัตถุผ่านจุด C นะคะและเราจะเห็นว่าเกิดภาพขึ้นในลักษณะนี้นะคะนักเรียนซึ่งก็จะได้เป็นภาพจริงใช่ไหมคะหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุแล้วก็เกิดที่ด้านหน้ากระจกนะคะอ่ะทีนี้ที่เราทำในตัวใบงานมันอาจจะเป็นช็อตๆหรือว่าเป็นแต่ละตำแหน่งกันไปแต่ถ้ามาดูเป็นภาพเคลื่อนไหวเมื่อเราค่อยๆเคลื่อนตัววัตถุเนี่ยจากจุดหลังจุด C เนี่ยมาใกล้ๆตัวกระจกมากขึ้นเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาพนะคะว่าภาพที่ได้เนี่ยจากเป็นภาพจริงที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นแล้วจากนั้นเมื่อเราเลื่อนมาที่จุด F จะไม่เกิดภาพนะคะรังสีสะท้อนไม่ตัดกันเลยและเมื่อเราขยับมาที่ตำแหน่งที่หน้าจุด F นะคะระหว่างจุด F กับกระจกเราจะได้ภาพที่เป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะคะเพราะว่าแสงเนี่ยมาตัดกันที่ด้านหลังตัวกระจกนั่นเองแต่เป็นแสงที่เป็นแสงเสมือนนะคะเพราะเราต่อแนวรังสีสะท้อนมาด้านหลังค่ะต่อไปนะคะการเขียนแผนภาพรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและลักษณะนะคะของภาพจากกระจกเงานูนเรามาดูกันดีกว่านะคะเมื่อเราวางวัตถุนะคะไว้ที่ด้านหน้ากระจกเงานูนนะคะแล้วเราก็ทำการเลื่อนขยับมาใกล้กระจกมากขึ้นเราจะพบว่าจะได้ภาพนะคะที่เป็นภาพเสมือนนะคะหัวตั้งที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะต่อไปค่ะเราจึงสามารถสรุปบทเรียนได้ดังนี้นะคะนักเรียนเราสามารถอธิบายและคาดการตำแหน่งและลักษณะของภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนจากการใช้แผนภาพรังสีของแสงนะคะโดยอาศัยแนวคิดที่ว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากวัตถุทุกทิศทางเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาโค้งจะเกิดการสะท้อนและเมื่อรังสีสะท้อนตัดกันจะเกิดภาพถ้ารังสีสะท้อนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริงแต่ถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือนค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการหักเหของแสง1และ2นะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1ใบงานที่1ใบความรู้ที่1เรื่องการหักเหของแสงค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็มีสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือเพิ่มเติมนะคะก็คือใบกิจกรรมที่1นะคะการมองเห็นที่เป็นผลมาจากการหักเหของแสงรวมถึงใบงานนะคะแล้วก็บัตรภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแสงด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะสำหรับวันนี้ครูกวางก็ฝากเนื้อหาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมี

0: ยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาวอัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นคืออะไรมาดูกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหักเหของแสง1และ2ค่ะโดยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในวันนี้หลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องอธิบายการหักเหของแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสได้ตัวกลางโปร่งใสก็เป็นยังไงคะนักเรียนแสงสามารถเดินทางผ่านมันได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวกระจกใสหรือพลาสติกใสอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวกลางโปร่งใสนะคะต่อไปนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนต้องได้ในวันนี้คือการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปค่ะโดยแปลความหมาย

0: ข้อมูลจากการทดลองนะคะนักเรียนแล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบกับมุมหักเหนั่นเองดังนั้นวันนี้นะคะเราจะต้องมีการทดลองที่ต้องสังเกตขนาดของมุมตกกระทบและมุมหักเหค่ะนักเรียนโดยก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นค่ะครูมีคำถามมาถามนักเรียนก็คือหากครูเนี่ยฉายลำแสงเลเซอร์นะคะเหมือนในภาพนักเรียนเห็นไหมคะจากอากาศไปยังน้ำแสงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก่อนที่เราจะคุยไปถึงอากาศจากอากาศไปยังน้ำเนี่ยภาพที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอเนี่ยนะคะแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่ในตัวกลางอะไรคะนักเรียนแสงเคลื่อนที่อยู่ในอากาศถูกต้องไหมคะแล้วลักษณะของลำแสงมันเป็นยังไงคะเส้นมันเป็นยังไงคะมันเป็นลักษณะของเส้นตรงถูกต้องไหมคะมันเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเส้นตรงเลยอ้าวแล้วเชื่อมโยงมาที่คำถามนี้ถ้าเกิดว่าเราฉายลำแสงเลเซอร์จากอากาศไปยังน้ำไปยังน้ำนะคะเราใช้ลำแสงแบบนี้ค่ะเหมือนในภาพแต่ว่าฉายจากอากาศไปที่น้ำนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมยังคงเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมไหมใครคิดว่าเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมยกมือจากถ้าเราฉายแสงจากอากาศไปน้ำใครคิดว่าเป็นเส้นตรงยกมือเลยค่ะแล้วใครคิดว่าไม่น่าจะเป็นเส้นตรงมันจะเป็นยังไงคะยกมืออันนี้คือคนที่คิดว่าไม่น่าจะตรงแต่จะเป็นยังไงคะนักเรียนบางคนนะคะก็คิดว่ามันจะเป็นลักษณะของทิศทางที่เปลี่ยนไปหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนคลื่นหรือเปล่ามาดูภาพกันนะคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะฉายลำแสงนะคะจากอากาศนะคะไปยังน้ำนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูนะคะนักเรียนอาจจะงงว่าตรงไหนเนาะเป็นอากาศตรงไหนน้ำเป็นน้ำนะคะอากาศก็คือด้านบนนะคะนี่ด้านบนนี้ก็คืออากาศนะแล้วก็ด้านล่างคือน้ำอันนี้เหมือนเป็นอ่างน้ำใหญ่ๆนะคะนักเรียนเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงคะนักเรียนดูลำแสงของแสงเนี่ยบนอากาศเป็นยังไงเปรียบเทียบกับเมื่อมันผ่านมาในน้ำมันคือเส้นเดียวกันนะแต่มันเป็นยังไงคะนักเรียนมันไม่ตรงต่อกันมาแต่มันมีลักษณะของการเฉียงหรือหักใช่ไหมคะช่างสังเกตมากนะคะมาดูกันต่อทีนี้ถามเพื่อเช็คสิ่งที่ได้จากการสังเกตเมื่อกี้อีกทีว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่น้ำแสงมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรเคลื่อนที่ยังไงนะคะมีลักษณะเป็นยังไงคะยังอยู่ในแนวเดิมไหมคะนักเรียนไม่แล้วแต่มันมีการเปลี่ยนทิศทางให้เห็นชัดขึ้นนะคะเส้นรอยต่อสีแดงเส้นประนี้นะคะก็เป็นรอยต่อระหว่างอากาศแล้วก็น้ำนะคะนักเรียนทีนี้เมื่อเราเนี่ยฉายลำแสงนะคะจากอากาศมายังน้ำมันก็คือลำแสงเส้นเดียวกันแต่เมื่อมันเปลี่ยนนะคะตัวกลางเมื่อแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่จากอากาศนะคะเข้าสู่น้ำเราพบว่าแนวการเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยมันจะเบนไปจากแนวเดิมถูกต้องไหมเหมือนมันหักที่นักเรียนตอบครูนั่นแหละค่ะคือมันเบนออกจากแนวเดิมมันไม่เป็นเส้นตรงเหมือนตอนที่ลำแสงเคลื่อนที่ในอากาศอย่างเดียวถูกต้องไหมโอเคค่ะนะคะเมื่อเราใส่นะคะตัวรังสีของแสงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใส่หัวลูกศรให้มันด้วยนะคะเอาละต่อไปนักเรียนคิดว่าแสงเนี่ยนะคะที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันเรียกว่าการหักเหเนี่ยมันจะหักเหเมื่อใดลองคิดดูสิคะเมื่อกี้แสงเนี่ยมันมีการเบนออกจากแนวเดิมใช่ไหมเราเรียกมันว่าการหักเหแล้วการหักเหจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเมื่อเป็นยังไงคะนักเรียนไหนลองตัวแทนจากห้องต้นทางจากกลุ่มที่5ลองอธิบายหรือเล่าให้ฟังสิว่าในความคิดของเราเนี่ยแสงมันจะเกิดการหักเหเมื่อไหร่คะ
1: สำหรับผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนตัวกลางครับเป็นตัวกลางโปร่งใสหรือว่าเจอตัวกลางโปร่งใสครับผม
0: โอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนี่นะคะ พื่อนก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจากที่เขาสังเกตมาจากการที่แสงเนี่ยเดินทางจากอากาศไปสู่น้ำมันมีการเปลี่ยนทิศทางดังนั้นเพื่อนเลยคิดว่าการที่แสงเนี่ยมันเบนเปลี่ยนทิศทางไปเนี่ยนะที่เกิดการหักเหเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่แสงเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มันเปลี่ยนไปนะคะซึ่งก็เป็นตัวกลางโปร่งใสแต่มันคนละชนิด

ตัวกลางที่เราได้ดูภาพเมื่อกี้ตัวกลางก็คืออะไรคะอากาศและน้ำซึ่งทั้งคู่ก็คือตัวกลางโปร่งใสทั้งคู่นะคะการหักเหก็จะเกิดตรงรอยต่อนะของตัวกลางทั้งสองนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราให้ดูเป็นลักษณะของแผนภาพแบบนี้นะคะนะเมื่อเราเนี่ยสังเกตแสงนะคะที่เป็นตกกระทบตรงรอยต่อระหว่างตัวกลางเราก็จะตั้งชื่อมันว่ารังสีตกกระทบทุกคนน่าจะมีความรู้ชุดเดิมจากเรื่องการสะท้อนของแสงนะคะรังสีที่ตกกระทบตัวรอยต่อระหว่างตัวกลางเรียกว่ารังสีตกกระทบนะคะและรังสีที่เกิดการหักเหเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เรียกว่ารังสีหักเหแต่อันนี้เนี่ยนักเรียนลองดูนะคะมันจะทะลุผ่านตัวรอยต่อระหว่างตัวกลางเลยเพราะมันเป็นตัวกลางทั้งคู่นะคะจะไม่เหมือนการสะท้อนนะแตกต่างกันนะคะสำหรับรังสีหักเหนะคะเมื่อเราเนี่ยสร้างเส้นแนวฉากที่เป็นเส้นที่ตั้งฉากกับรอยต่อระหว่างตัวกลางมันจะเกิดมุมระหว่างรังสีตกกระทบกับเส้นแนวฉากนักเรียนเห็นไหมคะเราก็เรียกมันว่ามุมอะไรคะนักเรียนมุมอะไรคะตรงนี้มุมตกกระทบนะคะส่วนด้านล่างเป็นมุมระหว่างรังสีหักเหกับเส้นแนวฉากเราก็เรียกว่ามุมหักเหนะคะทุกคนต้องจำตัวแผนภาพนี้ให้ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือความเข้าใจของเรานั่นแหละแต่เอามาเขียนให้เห็นในรูปที่เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเอาละอย่างที่เมื่อกี้ครูได้อธิบายไปนะคะเส้นแนวฉากเนี่ยมันจะเป็นเส้นสมมุตินะคะนักเรียนที่ลากตั้งฉากกับรอยต่อระหว่างตัวกลางเนาะเราจะใช้เป็นเส้นอ้างอิงค่ะส่วนรังสีตกกระทบก็คือรังสีของแสงที่ตกกระทบผิวรอยต่อนะคะในตัวกลางที่1 นะคะส่วนรังสีหักเหก็คือแสงที่มันผ่านเข้าไปในตัวกลางที่2แล้วเกิดการหักเหขึ้นนะคะนี่ก็คือมุมตกกระทบแล้วก็มุมหักเหนั่นเองนะคะเหมือนที่ได้อธิบายไปเนาะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าการเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลางแต่ละชนิดแสงจะมีการหักเหเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเมื่อกี้เราดูแค่แสงเคลื่อนที่ในอากาศมายังน้ำใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนตัวกลางล่ะนักเรียนว่ามันจะมีการหักเหเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมอันนี้เป็นคำถามที่ชวนให้นักเรียนเกิดความสงสัยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปทำกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมที่1การหักเหของแสงค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางมีเอกสารฉบับนี้อยู่ในมือหรือยังคะเกี่ยวกับการหักเหนะคะซึ่งในเอกสารนะก็จะมีวิธีการนะคะให้นักเรียนศึกษาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้นะคะซึ่งตัวจุดประสงค์นะครูก็ได้ให้ไว้แล้วนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะนักเรียนจะต้องมีกล่องแสงนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำแผ่นช่องแสงวันนี้เราจะใช้แผ่นช่องแสง1ช่องนะคะแล้วก็สายไฟฟ้า2เส้นแท่งพลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยมตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางเช็คตรวจสอบอุปกรณ์นะคะว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะต้องมีกระดาษขาว1แผ่นไม้บรรทัดวัดมุมนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะอย่างละ1อันสำหรับไม้บรรทัดวัดมุมก็จะต้องเอามาวัดมุมตกกระทบแล้วก็มุมหักเหนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษาเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันอีกครั้งนึงค่ะลงมือศึกษาวิธีการดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่อ่านตัววิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะเอาละค่ะสำหรับการที่เราจะต้องทำกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องฉายแสงค่ะให้ตกกระทบแท่งพลาสติกสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็วัดมุมตกกระทบและมุมหักเหทั้ง2จุดซึ่งเราจะทำใน2จุดซึ่งจุดแรกก็คือเมื่อแสงเนี่ยเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติกนักเรียนดูในภาพนะคะจะเห็นว่าเราใช้กล่องแสงนะคะแล้วฉายลำแสงออกมามันจะผ่านอากาศก่อนถูกต้องไหมมันจะผ่านอากาศแล้วในรังสีตกกระทบนี้นะคะที่ผ่านอากาศครูอยากให้เราเนี่ยวัดมุมคะตกกระทบเนี่ยทั้งหมดตามที่ในตัวใบกิจกรรมได้ให้ไว้มีมุมกี่องศาบ้างคะนักเรียนขนาดเท่าไหร่บ้างคะมีก่อน20มีอะไรคะน้อยกว่า20อีก0องศาแล้วก็20องศาแล้วก็30องศาแล้วก็40องศานะคะขยับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจาก0ถึง40นะคะแล้วเราก็วัดตัวมุมหักเหที่เกิดขึ้นนะคะตำแหน่งแรกก่อนนะคะคือแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติกนะคะต่อไปค่ะตำแหน่งที่2นะคะให้เราขยับกล่องแสงเนี่ยมาใกล้ตัวแท่งพลาสติกมากขึ้นนักเรียนดูนะคะแล้วก็ขยับแท่งพลาสติกเนี่ยลงด้านล่างเล็กน้อยนะคะให้เราเนี่ยวัดนะคะตัวจุดที่2ก็คือเมื่อแสงเนี่ยเคลื่อนที่จากพลาสติกสู่อากาศถ้าเกิดว่าเราเปิดกล่องแสงในภาพเราเปิดกล่องแสงปุ๊บ

0: พยายามให้กล่องแสงเนี่ยชิดตัวแท่งพลาสติกใสให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้เห็นนะคะตัวรังสีตกกระทบนะคะที่ผ่านตัวแท่งพลาสติกแล้วทะลุออกไปที่ตัวอากาศด้านนอกว่ามันเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นเมื่อเราวัดมุมตกกระทบแล้วก็มุมสะท้อนเรียบร้อยแล้วก็ให้เราศึกษานะคะอัตราเร็วของแสงในตัวกลางต่างๆนะคะก็ในวันนี้เราก็จะใช้ตัวกลางคืออากาศแล้วก็ตัวพลาสติกใสนะคะให้นักเรียนสังเกตอัตราเร็วของแสงที่ผ่านตัวกลางเหล่านี้นะคะเอาล่ะแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูกวางจะเน้นย้ำนักเรียนสำหรับสิ่งที่เราต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคือเราจะต้องสังเกตแนวการเคลื่อนที่ของแสงนะคะมุมตกกระทบนะคะขนาดของมุมตกกระทบและมุมหักเหที่รอยต่อระหว่างตัวกลาง2จุดนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลค่ะนักเรียนสำหรับสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลเราจะต้องบันทึกลงในใบงานที่1ค่ะการหักเหของแสงนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะครูเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วอ่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: เอาละถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้ทำกิจกรรมการทดลองนะคะเกี่ยวกับการหักเหแสงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลที่ได้จากการทำกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่าเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางนะคะจากตัวกลางนึงไปอีกตัวกลางนึงจะได้ผลเป็นอย่างไรแล้วมันแตกต่างกันไหมอ่ะลองมาดูตัวแทนห้องต้นทางจากกลุ่มที่1กันค่ะเชิญเลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเดี๋ยวกลุ่มอื่นๆลองฟังดูนะคะว่าได้ผลการทำกิจกรรมเนี่ยใกล้เคียงกับเราไหมหรือว่าแตกต่างกระตุยกันได้นะคะมาดูกันค่ะ
1: เมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าไปในพลาสติกนะครับมุมตกกระทบของผมนะครับ0องศามุมหักเหผมได้0องศาครับ20องศานะครับผมได้10องศาครับ30องศาผมได้20องศาครับและ40องศาผมได้30องศาครับเมื่อแสงเคลื่อนที่จากพลาสติกสู่อากาศนะครับมุมตกกระทบ0องศามุมหักเหผมได้0องศาครับ20องศาผมได้22องศาครับ30องศาผมได้35องศาครับ40องศาผมได้48องศาครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะเอาละค่ะเราน่าจะได้เห็นแนวโน้มนะคะของข้อมูลนะแล้วสามารถที่จะตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้นะคะซึ่งคำถามเนี่ยนะคะเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าถ้าเราเนี่ยให้แสงเคลื่อนที่จากอากาศนะคะซึ่งก็จะตรงกับตารางแรกที่เราได้ทำนะถ้าให้แสงเคลื่อนที่จากอากาศไปยังพลาสติกอัตราเร็วของแสงในตัวกลางจะเป็นอย่างไรเราจะต้องดูในตัวใบกิจกรรมควบคู่กันนะคะว่าอัตราเร็วของแสงในตัวกลางนะคะคืออากาศกับพลาสติกเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะนักเรียนอัตราเร็วที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่ในอากาศกับในพลาสติกอันไหนเร็วกว่ากันคะอันไหนเร็วกว่ากันเคลื่อนที่ในอากาศกับในพลาสติกในอากาศก็จะเร็วกว่าในพลาสติกถูกต้องไหมคะเราก็บันทึกข้อมูลนะคะคือเราให้มาแล้วว่าอัตราเร็วของแสงที่เคลื่อนที่ในอากาศเป็นเท่าไหร่นะในตัวใบกิจกรรมบันทึกลงไปในใบงานแล้วเราก็พบว่าในอากาศเนี่ยนะคะแสงเนี่ยมีอัตราเร็วที่เร็วกว่านะคะตัวแสงที่เคลื่อนที่ในพลาสติกทีนี้มุมหักเหในพลาสติกเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมุมตกกระทบในอากาศมันเป็นยังไงคะนักเรียนเอาในข้อมูลจากตารางแรกแล้วก็เหมือนที่เพื่อนเรานำเสนอเมื่อสักครู่ด้วยนะคะมันเป็นยังไงคะมุมหักเหมันเป็นยังไงคะนักเรียนเมื่อแสงเนี่ยเดินทางจากพลาสติกขออภัยค่ะจากอากาศไปพลาสติกมันเป็นยังไงคะมุมหักเหมันเป็นยังไงคะเท่ากับมุมตกกระทบไหมไม่เท่าถูกต้องไหมคะแล้วมันเป็นยังไงคะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าคะตารางที่1นะคะน้อยกว่านะคะเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศไปยังพลาสติก

0: สติกค่ะนักเรียนเมื่อเราเนี่ยนะคะสังเกตเราจะพบว่าแสงเนี่ยเคลื่อนที่จากอากาศไปยังพลาสติกเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วของแสงที่มากกว่าถูกไหมคะอัตราเร็วของแสงที่มากกว่าไปยังตัวกลางที่อัตราเร็วของแสงน้อยกว่ามุมหักเหในพลาสติกก็จะน้อยกว่ามุมตกกระทบในอากาศนั่นเองเหมือนที่ผลการทำกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะแต่ทีนี้เมื่อเราเพิ่มมุมตกกระทบนะคะในอากาศให้มากขึ้นมุมหักเหจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจาก0ไปจนถึง40ใช่ไหมคะเราพบว่ามุมหักเหมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงคะนักเรียนมันเป็นยังไงคะดูในผลการทดลองในตารางที่1นะคะเป็นยังไงคะมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเพิ่มใช่ไหมคะแล้วแนวรังสีหักเหเบนจากแนวเดิมยังไงคะเมื่อเทียบกับเส้นแนวฉากเทียบกับเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากเนี่ยมันตั้งฉากกับรอยต่อของผิวของตัวกลางใช่ไหมคะแล้วรังสีหักเหของเราเนี่ยมันหักเหเป็นยังไงคะเมื่อเทียบเมื่อเราเทียบกับตัวเส้นแนวฉากมันเป็นยังไงคะสังเกตตัวแนวรังสีหักเหมันคุณครูช่วยไม่เทียบกับเส้นแนวฉากแล้วมันเบนออกจากเส้นแนวฉากหรือมันเบนเข้าหาเส้นแนวฉากคะอันนี้ตารางที่1นะคะเบนเข้าเส้นแนวฉากนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้แสงเคลื่อนที่จากอากาศไปยังพลาสติกแล้วเราก็เพิ่มมุมตกกระทบให้มากขึ้นมุมหักเหค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นตามโดยที่รังสีหักเหจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากนั่นเองนักเรียนสังเกตดูนะคะแทนที่มันจะผ่านรอยต่อแล้วตรงมาเลยแต่มันกลับเบนเข้าหาเส้นแนวฉากนะคะต่อไปค่ะมาดูในกรณีที่2ที่เราทำกันบ้างนะคะคือถ้าให้แสงเคลื่อนที่จากพลาสติกไปยังอากาศอัตราเร็วของแสงในตัวกลางจะเป็นยังไงคะนักเรียนพลาสติกไปอากาศอัตราเร็วของแสงเป็นยังไงคะมันเปลี่ยนไปยังไงคะจากที่มันเคลื่อนที่มันอัตราเร็วมันเป็นไงคะน้อยมันก็จะพอมาที่อากาศอัตราเร็วก็จะเป็นยังไงมากขึ้นมุมหักเหในอากาศเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมุมตกกระทบในพลาสติกเราพบว่าเป็นยังไงคะจากที่เพื่อนเรานำเสนอเลยก็ได้ค่ะมันจะเป็นยังไงคะมุมตกกระทบในมุมตกกระทบในพลาสติกเทียบกับมุมหักเหในอากาศเราจะพบว่ามุมหักเหมันจะเป็นยังไงคะมันจะเพิ่มขึ้นนะคะเอาละค่ะแสงเนี่ยเคลื่อนที่จากพลาสติกไปยังอากาศนะคะแสงจะเคลื่อนที่จากตัวกลางที่อัตราเร็วของแสงน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่อัตราเร็วของแสงมากกว่ามุมหักเหในอากาศก็จะมากกว่ามุมตกกระทบในพลาสติกนั่นเองค่ะอันนี้นะคะต่อไปค่ะเมื่อเราเพิ่มมุมตกกระทบในพลาสติกให้มากขึ้นจาก0ค่อยๆเพิ่มเป็น40มุมหักเหจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรและรังสีหักเหเบนจากแนวเดิมอย่างไรเมื่อเทียบกับเส้นแนวฉากมุมหักเหเปลี่ยนแปลงยังไงคะนักเรียนแล้วรังสีหักเหล่ะเทียบกับเส้นแนวฉากมันเป็นยังไงคะถ้าเกิดว่าจากพลาสติกไปอากาศเส้นแนวฉากเราเทียบเส้นแนวฉากเราจะพบว่ารังสีหักเหนะคะนักเรียนมันจะเบนออกจากเส้นแนวฉากแล้วก็เมื่อเราสังเกตเราเพิ่มมุมตกกระทบให้มากขึ้นเนี่ยมุมหักเหก็จะเพิ่มขึ้นตามนะคะสังเกตว่ารังสีหักเหจะเบนออกจากเส้นแนวฉากเนาะในกรณีที่มุมตกกระทบเป็น0องศามุมหักเหเป็นยังไงคะได้กี่องศาคะนักเรียน0องศานะคะถูกต้องเลยค่ะมุมหักเหเนี่ยจะเป็น0องศาเหมือนเดิมค่ะโดยรังสีหักเหก็จะไม่เบนไปจากแนวเดิมนะคะดังนั้นนะคะในวันนี้เราจึงสรุปบทเรียนนะคะเกี่ยวกับการหักเหของแสงนะคะได้ว่าแสงเนี่ยเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งนะคะอัตราเร็วของแสงจะเปลี่ยนไปค่ะซึ่งแสงอาจเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้เรียกว่าการหักเหของแสงนะคะและถ้าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากกว่านะคะ อย่างเช่นอากาศไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยกว่าหรือว่าพลาสติกนะคะรังสีหักเหจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะเมื่อแสงนะคะเดินทางจากอากาศซึ่งมีอัตราเร็วมากกว่ามายังน้ำนะคะที่เป็นอีกตัวกลางหนึ่งซึ่งจะทำให้แสงเนี่ยมีอัตราเร็วที่น้อยลงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนทิศทางนะคะของแสงคือรังสีหักเหจะเบนเส้นแนวฉากนั่นเองค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะถ้าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากกว่าแสงรังสีหักเหก็จะเบนออกจากเส้นแนวฉากค่ะซึ่งเมื่อกี้นะคะตัวกลางก็เป็นพลาสติกมายังอากาศอย่างเงี้ยค่ะอัตราเร็วของแสงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนถูกต้องไหมคะทำให้แนวของรังสีหักเหเนี่ยมันเบนออกจากเส้นแนวฉากซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้เรียนในเรื่องการสะท้อนกลับหมดของแสงนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็มีใบความรู้ที่1นะคะใบกิจกรรมที่1ใบงานที่1เรื่องการสะท้อนกลับหมดของแสงค่ะซึ่งเอกสารเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูกวางก็ฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: บ๊ายบาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน

แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับรายวิชาสุขศึกษาค่ะกับครูค่ะครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์กับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการวางแผนครอบครัวค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็ให้นักเรียนค่ะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1คือนักเรียนจะต้องสามารถขอโทษค่ะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนครอบครัวได้ถูกต้องข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องอภิปรายบันทึกสรุปผลการวางแผนครอบครัวได้และข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของการใฝ่เรียนรู้ในการวางแผนครอบครัวและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเมื่อเรานะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนักเรียนคะเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในหัวข้อเรื่องของอนามัยการเจริญพันธุ์ค่ะสำหรับคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่าอนามัยการเจริญพันธุ์คืออะไรคุณครูให้นักเรียนนะคะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดทบทวนบทเรียนนะคะถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะให้นักเรียนตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนด้วยค่ะ
3: เป็นภาวะความสมบูรณ์ความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนค่ะมีเพื่อนๆ อยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะจำกันได้ไหมเอ่ยองค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์10องค์ประกอบ10หัวข้อที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปมีเพื่อนพร้อมจะตอบคำถามไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะมีตัวแทนนักเรียนละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะ
4: อยู่ในช่วงอายุของทุกรุ่นครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสังคม
2: ค่ะถ้าครูขออนุญาตให้นักเรียนพูดถึงองค์ประกอบของอนามัยการเจริญพันธุ์10หัวข้อนักเรียนพอทบทวนได้ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ย
4: มีการวางแผนครอบครัวการอนามัยแม่และเด็กโรคเอดส์มะเร็งระบบสืบพันธุ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพศศึกษาการแท้งและภาวะแทรกซ้อนอนามัยวัยรุ่นภาวะมีบุตรยากแล้วก็ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุครับ
2: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าอนามัยการเจริญพันธุ์คืออะไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะกับคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่าการวางแผนครอบครัวนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะหัวข้อนี้ค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยค่ะ1 นาทีค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับ1นาทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: การวางแผนครอบครัวเพื่อตรวจสุขภาพแบบโรคพวกการติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนนะคะได้นำเสนอในหัวข้อเรื่องของการวางแผนครอบครัวนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการวางแผนอนาคตว่าถ้าเราอยากจะมีครอบครัวนะคะก่อนที่เราจะมีการแต่งงานนะคะหรือว่าเราจะมีนะคะคู่ครองหรือมีบุตรนะคะเราควรที่จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเพื่อที่จะเป็นการคัดกรองและป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เรามียกตัวอย่างเช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ได้นะคะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ครับผมสำหรับผมนะครับก็การวางแผนครอบครัวเนี่ยก็คือเราจะสามารถช่วยในเรื่องปัญหาต่างๆนะครับภายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นเรื่องโรคติดต่อทางพันธุกรรมครับแล้วก็เรื่องการเงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมาสักครู่ค่ะคุณครูเห็นเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: เพื่อวางแผนในอนาคตที่ดีครับจะได้มีความสุขครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของการวางแผนในอนาคตที่ดีนะคะเราจะได้มีการวางแผนในเรื่องของยกตัวอย่างนะคะเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าปัจจัยพื้นฐานนะคะเราจะได้มีการวางแผนแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขค่ะ

0: มีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะการวางแผนครอบครัวนะคะมีความสำคัญค่ะหนูจะยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเงิน

0: ความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อเรื่องของนะคะการวางแผนเรื่องการออมเงินการวางแผนทางการเงินค่ะเพราะว่าอนาคตของเรานะคะถ้าเรามีพื้นฐานในด้านปัจจัย4ที่ครบนะคะเราก็จะมีนะคะพื้นฐานของความสุขแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าการวางแผนครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะสำหรับการวางแผนครอบครัวกลุ่ม2นะคะมีความสำคัญค่ะมีความสำคัญหนูจะยกตัวอย่างเป็นการมีบุตรนะคะการวางแผนในครอบครัวเนี่ยจะทำให้เราสามารถรับรู้ความต้องการของเราได้ค่ะถ้าเรามีบุตรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราก็ต้องดูครอบครัวของเราแล้วค่ะว่าเราพร้อมมีเงินซัพพอร์ตไหมหรือว่าการวางแผนครอบครัวที่ยังไม่อยากมีบุตรเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีบุตรออกมาแล้วเขายังอาจจะได้รับการซัพพอร์ตไม่เต็มที่จากเราเนี่ยค่ะก็ถือว่าการวางแผนครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ยกตัวอย่างนะคะหัวข้อเรื่องของความสำคัญของการวางแผนครอบครัวค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะในเรื่องของนะคะอิทธิพลนะคะที่มันมีผลต่อวัยรุ่นที่เราได้เคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะว่าอิทธิพลของสังคมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของครอบครัวค่ะคือพื้นฐานที่สำคัญนะคะถ้าครอบครัวของเรานะคะมีความสุขมีนะคะบุตรเมื่อพอมีครอบครัวที่มีการซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันนะคะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าจำนวนบุตรของครอบครัวเราจะมีเท่าไหร่ให้สมกับฐานะหรือว่าความพร้อมของเราก็จะทำให้เรามีพื้นฐานของครอบครัวที่ดีค่ะนี่คือตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกับเรื่องของการวางแผนครอบครัวค่ะนักเรียนคะการวางแผนครอบครัวอย่างที่เพื่อนๆได้และเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะว่าคือเรื่องของการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมในด้านต่างๆที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการเลือกคู่ครองนะคะความพร้อมทางด้านที่อยู่อาศัยอาชีพนะคะแล้วก็เรื่องของการวางแผนในเรื่องของการที่เราจะมีความพร้อมนะคะจะมีครอบครัวมีการเลือกคู่ครองมีการแต่งงานเมื่อใดนะคะและก็มีการเรื่องของวางแผนการที่จะมีบุตรค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการวางแผนครอบครัวจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะและนี่ก็คือความสำคัญของการวางแผนครอบครัวค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะคุณครูก็มีกิจกรรมค่ะเป็นเรื่องของกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ค่ะมาให้นักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเราจะมาดูกันค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่ากิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ของเราจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันก่อนเลยค่ะเริ่มแรกค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางทำเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะส่วนนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะเราจะมาดูกันต่อค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางค่ะเรื่องของกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวค่ะวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะมีอยู่ด้วยกัน5ศูนย์การเรียนรู้ค่ะซึ่งศูนย์การเรียนรู้แรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะใช่ค่ะศูนย์การเรียนรู้ที่1คือเรื่องของความสำคัญของการวางแผนครอบครัวค่ะศูนย์การเรียนรู้ที่2คือเรื่องของ
2: การ
0: คุมกำเนิดค่ะศูนย์การเรียนรู้ที่3คือเรื่องของใช่ค่ะการเลือกคู่ครองศูนย์การเรียนรู้ที่4คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพนะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งงานการวางแผนการมีบุตรและการเว้นช่วงการมีบุตรนะคะและศูนย์การเรียนรู้ที่5ค่ะหรือขอโทษค่ะคือเรื่องของการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีนะคะในวันนี้ค่ะลักษณะศูนย์การเรียนรู้แต่ละศูนย์นะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละศูนย์อยู่ด้วยกัน1ท่านนะคะแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเราก็จะเวียนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นศูนย์การเรียนรู้ที่1นะคะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจําศูนย์1ท่านนะคะแล้วนักเรียนกลุ่มที่1ก็จะเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ที่1นะคะ

ยที่คุณครูจะให้เวลาเรียนรู้กี่นาทีเอ่ย5นาทีนะคะเมื่อหมดเวลา5นาทีนักเรียนกลุ่มที่1ก็จะวนไปศูนย์การเรียนรู้ที่2เราจะทําอย่างนี้ไปจนครบทั้งหมดกี่กลุ่มคะ5กลุ่ม5ศูนย์การเรียนรู้นะคะเมื่อ5ศูนย์การเรียนรู้แล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็จะกลับเข้าที่เดิมแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อที่เราจะได้รับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะผู้ครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางแบ่งกลุ่มนะคะและเลือกนะคะสมาชิกที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละศูนย์การเรียนรู้ได้เลยต่อมาค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีนะคะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของนะคะใบนะคะศูนย์การเรียนรู้แต่ละหัวข้อและให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะนําแบบบันทึกผลศูนย์การเรียนรู้นะคะเรื่องของการวางแผนครอบครัวนําติดตัวไปด้วยเมื่อเราไปอยู่ศูนย์ที่1เราก็จะบันทึกข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ที่1เมื่อเราหมดเวลา5นาทีเราก็ต้องย้ายกลับไปศูนย์การเรียนรู้ที่2แล้วก็มีการบันทึกศูนย์การเรียนรู้ที่2นะคะทําเช่นนี้ไปจนครบ5ศูนย์แล้วก็จะกลับมาในกลุ่มของตนเองค่ะตอนนี้นะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะจัดกลุ่มและแบ่งศูนย์การเรียนรู้กันได้เลยค่ะ

ค่ะและขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็พร้อมสำหรับกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้แล้วค่ะนะคะในแต่ละหัวข้อค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางจะมีเวลาในการศึกษาข้อมูลนะคะกลุ่มละ5นาทีค่ะและคุณครูจะมีค่ะการให้สัญญาณเมื่อหมด5นาทีเราก็จะเดินเปลี่ยนไปยังกลุ่มถัดไปค่ะโดยสัญญาณของครูก็คือจะเป็นเสียงกระดิ่งนี้ค่ะ3ครั้งนะคะแปลว่าเราจะต้องเปลี่ยนกลุ่มแล้วนะคะนั่นก็คือ 1, 2, 3แปลว่าเราจะต้องไปที่ศูนย์การเรียนรู้ที่2แล้วนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว5นาทีแห่งการเรียนรู้เริ่มได้เลยค่ะ

แล้วก็หมดเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วค่ะหมดเวลาประจำที่เดิมได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้นะคะในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะคะจากกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้กันแล้วนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้เวลาแต่ละกลุ่มค่ะให้รวมด้วยช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอีก3นาทีค่ะและเมื่อครบ3นาทีค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มละ1คนค่ะนำเสนอศูนย์การเรียนรู้ที่เราได้รับค่ะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ค่ะ3นาทีค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มค่ะ

0: เป็นไงกันบ้างคะ3นาทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมที่จะนำเสนอแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะปรบมือ3ครั้งโอเคค่ะแสดงว่านักเรียนทุกกลุ่มนะคะพร้อมที่จะนำเสนอแล้วค่ะในวันนี้ค่ะกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน5ศูนย์การเรียนรู้ค่ะเริ่มจากศูนย์การเรียนรู้ที่1ค่ะตัวแทนนักเรียนคือใครเอ่ยยกมือค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับศูนย์การเรียนรู้ที่1นะครับคือเรื่องความสำคัญของการวางแผนครอบครัวนักเรียนคิดว่าในวัยของนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าจำเป็นครับเพราะจะได้รู้ก่อนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็ยังสามารถใช้ความรู้พื้นฐานและสามารถเพิ่มเติมความรู้ใหม่ได้เพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวครับแล้วก็ปัจจัยที่ต้องคำนึงสำหรับการวางแผนครอบครัวนะครับมีทั้งหมด8ข้อครับ1นะครับการแต่งงาน2การปรับตัวระหว่างคน2คน3การตัดสินใจมีลูก4ความพร้อมทางด้านร่างกาย5ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ6การวางแผนการมีบุตร7การเตรียมตัวที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีและ8การคุมกำเนิดครับ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะสำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่1ค่ะเรื่องความสำคัญของการวางแผนครอบครัวค่ะต่อไปค่ะศูนย์การเรียนรู้ที่2ตัวแทนนักเรียนคือใครเอ่ยยกมือได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ศูนย์การเรียนรู้หน่วยที่2นะคะคือการคุมกำเนิดค่ะยกตัวอย่างวิธีการคุมกำเนิดแบบสมัยใหม่และสมัยและแบบดั้งเดิมนะคะวิธีการคุมกำเนิดสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีการทำหมันผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็มีการแล้วก็มีห่วงอนามัยคุมกำเนิดค่ะมียาฝังยาฉีดยาเม็ดแผ่นแปะคุมกำเนิดยาคุมฉุกเฉินและการคุมกำเนิดหลังคลอดด้วยการให้นมบุตรค่ะโดยแบบสมัยใหม่เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบดั้งเดิมค่ะแบบดั้งเดิมนะคะก็จะมีการนับระยะปลอดภัยการควบคุมการหลั่งหรือวิธีพื้นบ้านค่ะเช่นการนวดช่องท้องด้านล่างของผู้หญิงหรือการใช้สมุนไพรบางชนิดเป็นต้นค่ะประโยชน์ของการคุมกำเนิดนะคะสุขภาพของสตรีการใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆเนี่ยทำให้สตรีมีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีบุตรค่ะสุขภาพของเด็กนะคะถ้าสตรีตั้งครรภ์เมื่อพร้อมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รวมทั้งเว้นระยะการมีบุตรจะช่วยลดอัตราการตายและอัตราทุพพลภาพของเด็กลงได้มากค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือสุขภาพของครอบครัวค่ะการที่ครอบครัวมีบุตรในจำนวนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยจะช่วยลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวลดความเครียดและสามารถเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะสำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่2ค่ะเรื่องของการคุมกำเนิดค่ะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะสำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่3ตัวแทนนักเรียนคือใครคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ค่ะหนูได้เป็นหัวข้อของการเลือกคู่ครองนะคะการเลือกคู่ครองนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมีครอบครัวที่ดีค่ะโดยดูจากหลายๆปัจจัยนะคะเช่นความรักความถูกใจเช่นว่าเรามีความรักให้คนนี้จริงไหมความถูกใจเรามีให้คนนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะนิสัยใจคอเช่นนิสัยเขาเข้ากับเราหรือเปล่าและเขาเป็นคนดีหรือเปล่าค่ะความสามารถความรับผิดชอบหน้าที่การงานค่ะเช่นความรับผิดชอบนะคะก็คือเขาเนี่ยจะสามารถดูแลเราหรือว่าวางแผนที่ดีในอนาคตได้หรือเปล่าค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะก็คือการยอมรับในครอบครัวเช่นมันจะมีกรณีตัวอย่างที่ว่าบางทีเรานิสัยตรงกันแต่ว่าครอบครัวเราไม่ยอมรับอันนี้ก็มีเยอะค่ะแล้วก็การปฏิบัติตนให้สมกับช่วงอายุวัยเรานะคะก็คือพากันทำในสิ่งดีๆค่ะเช่นพากันเรียนในช่วงวัยนี้ค่ะเรามีแฟนได้นะคะแต่เราก็ควรรู้ขอบเขตให้เข้ากับช่วงอายุเราค่ะการเลือกคู่ครองนะคะไม่มีแบบแผนเฉพาะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะเลือกจากการเหมาะสมหรือพื้นฐานที่เราต้องการในตอนนั้นค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะสำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่3ค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนกับศูนย์การเรียนรู้ที่4ค่ะตัวแทนนักเรียนคนไหนเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ส่วนการเรียนรู้ที่4นะคะการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพการแต่งงานวางแผนมีบุตรและการเว้นช่วงการมีบุตรค่ะความรู้ที่ได้จากการศึกษามานะคะที่อยู่อาศัยเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆและเป็นเรื่องที่ครอบครัวจะต้องตกลงกันก่อนแต่งงานว่าพอแต่งงานแล้วจะแยกกันมาอยู่ตามลำพังเพียง2คนหรือจะย้ายไปอยู่กับครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นทั้ง2ฝ่ายส่วนอาชีพการงานก่อนมีลูกควรจะเป็นอาชีพที่มั่นคงพอประมาณมีรายได้ที่แน่นอนและเพียงพอสำหรับการเลี้ยงดูครอบครัวค่ะคำถามนะคะข้อแรกนักเรียนจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานและข้อที่2นักเรียนจะแต่งก่อนอยู่หรืออยู่ก่อนแต่งนะคะข้อที่1กลุ่มหนูตอบว่าแต่งงานค่ะเพราะอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นซัพพอร์ตกันและกันและเป็นครอบครัวที่มีความพร้อมที่ดีค่ะข้อ2แต่งครอบครัวหนูไม่ใช่ขออภัยค่ะกลุ่มหนูตอบแต่งก่อนอยู่ค่ะเพราะเป็นการให้เกียรติและแสดงความมั่นคงในการดูแลคู่ครองในอนาคตค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะต่อมาค่ะศูนย์การเรียนรู้ที่5ค่ะนักเรียนคนไหนจะนำเสนอคะยกมือได้เลยขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะ
4: ครับผมสำหรับกลุ่มผมนะครับได้เป็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวการเป็นพ่อแม่ให้ดีครับหน้าที่ของสามีที่นะครับก็คืออย่างแรกครับให้ความนับถือครับยอมรับฐานะแห่งภรรยาครับผมมีการยกย่องให้เกียรติไม่ดูหมิ่นหยาบหยามครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์ไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่แล้วก็หาเครื่องประดับเครื่องแต่งกายมามอบให้ครับหน้าที่ของภรรยาให้ดีนะคือการจัดดูแลงานบ้านให้เรียบร้อยใส่ใจคนรอบข้างคนข้างกายคือสามีครับแล้วก็ซื่อสัตย์ไม่นอกใจครับผมแล้วก็ช่วยประหยัดดูแลรักษาทรัพย์ครับหลักธรรมที่นักเรียนอยากใช้ครองเรือนในอนาคตนะครับก็คือคารวะธรรม4ครับได้แก่สัจจะก็คือความจริงใจครับมีขันติก็คือมีความอดทนครับธรรมะคือการปรับตัวและแก้ไขปัญหาครับและจะคะการละลายความเห็นแก่ตัวครับสิ่งที่คาดหวังและอยากบอกให้ผู้ปกครองรู้ว่าถ้าท่านปรับตัวในเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะรู้สึกดีครับก็คืออยากให้ท่านครับมีเวลากับลูกๆมากขึ้นครับผม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของนักเรียนนะคะสำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่5ค่ะเรื่องของเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะสถาบันครอบครัวค่ะเป็นสถาบันที่สำคัญและจะทำให้เรานะคะได้เรียนรู้กันอย่างมีความสุขและเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการอนามัยแม่และเด็กค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะในสัปดาห์หน้าค่ะนั่นก็คือใบความรู้เรื่องอนามัยแม่และเด็กค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะสำหรับการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในเรื่องของเครื่องมือช่างพื้นฐานที่ใช้ในงานไม้ค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างสัปดาห์ที่แล้วได้เรียนกันไปแล้วในส่วนของวัสดุใช่ไหมลูกแล้วก็ได้ใช้เครื่องมือบางอย่างบางชนิดไปแล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าเครื่องมือหรือวัสดุที่เราได้เรียนไปสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้างเครื่องมือมีอะไรบ้างลูก
3: ค้อน
2: ที่เรารู้จักแล้วใช่ไหมลูกค้อนนะคะมีอะไรอีกคะ
3: ตะปู
2: นะคะมีอะไรอีกลูก
4: คร
2: ีมมีอะไรคะ
5: เล
2: ื่
5: อย
2: เลื่อยฮะมีหลายคนที่พอจะรู้จักแล้วนะคะนักเรียนปลายทางจำกันได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้รู้เรื่องของวัสดุและเครื่องมือบางชนิดที่ใช้ในการยึดใช่ไหมลูกนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเครื่องมือช่างพื้นฐานนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะเรียนไปแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1ระบุชื่อเครื่องมือช่างพื้นฐานที่ใช้ในงานไม้ได้2อธิบายลักษณะการใช้งานเครื่องมือช่างพื้นฐานที่ใช้ในงานไม้ได้3ฝึกใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานในงานไม้ได้4ออกแบบชิ้นงานที่สร้างจากไม้ได้นะคะ5เห็นความสำคัญของการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือช่างเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะคะสำคัญมากข้อที่5ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือนะคะนักเรียนก็เห็นแล้วว่าเครื่องมือบางชนิดนะคะมีคมใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายในช่วง

0: ระหว่างการปฏิบัติงานได้ฉะนั้นต้องระวังนะคะขณะใช้ก็ต้องระวังด้วยต่อไปมาดูเครื่องมือที่ใช้ในงานไม้นะคะนักเรียนคิดว่าน่าจะมีอะไรบ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานไม้ได้ช่วยอำนวยความสะดวกได้มีเครื่องมืออะไรบ้างเอาตามความเข้าใจของนักเรียนมีไหมคะค้อนตะปู
1: เล
0: ื่อยที่ใช้ในงานไม้ใช่ไหมลูกกาวตลับเมตรเลื่อยทีนี้เครื่องมือที่ใช้ในงานไม้มีเยอะแยะมากมายค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมีเยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเครื่องมือนั้นให้เหมาะสมกับงานที่เราจะปฏิบัติใช่ไหมคะมาดูอันดับแรกกันเครื่องมือชนิดแรกคืออะไรลูกตลับเมตรนะคะตลับเมตรตลับเมตรใช้สำหรับวัดขนาดชิ้นงานหรือวัดระยะทางได้นะคะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการวัดนะคะตลับเมตรรายละเอียดของตลับเมตรก็คือสายวัดนักเรียนคิดว่าทำจากอะไรคะทำจากอะไรคะทำจากโลหะนะคะทำจากโลหะแล้วก็มีบอกอะไรด้วยมาตราวัดมีบอกเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วแล้วก็เป็นอะไรคะเป็นเมตรหรือเป็นฟุตก็มีนะคะต่อไปเลื่อยลันดาเลื่อยลันดานะคะใช้สำหรับตัดอะไรคะตัดไม้นะคะเลื่อยลันดาเนี่ยมีหลายขนาดนะคะเริ่มตั้งแต่14นิ้วถึง28นิ้วนะคะเลื่อยลันดาคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้สำหรับวันนี้อันนี้ประมาณ16นิ้วนะคะมีตั้งแต่14ถึง28ใช่ไหมลูกอันนี้ขนาด16นิ้ว16นิ้วนี้ก็คือเป็นขนาดพอเหมาะมือนักเรียนใช้ก็ไม่ใหญ่เกินไปนะจับได้ถนัดมือพอดีนะคะใช้สำหรับเลื่อยไม้เมื่อกี้ก็ตลับเมตรขอโทษนะคะตลับเมตรก็มีหลายขนาดเห็นไหมนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ที่ความเหมาะสมในการความเหมาะสมในการทำงานนะคะว่าจะใช้ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเดี๋ยวได้ฝึกปฏิบัติการใช้ตลับเมตรกันนะคะนักเรียนต้องพยายามทำความเข้าใจว่าเครื่องมือแต่ละชนิดเราใช้กับงานประเภทไหนนะคะต่อไปเลื่อยอะไรลูก
1: เล
0: ื่
1: อย
0: ลอนะคะเลื่อยลอนี้คุณครูไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าเลื่อยลอเนี่ยเป็นเลื่อยที่ใช้สำหรับงานค่อนข้างต้องการความประณีตนะคะเช่นพวกงานฝีมือต่างๆหรือสร้างชิ้นงานที่ต้องการความประณีตนะคะหรือใช้สำหรับบากไม้แล้วก็มาประกบต่อกันนะเลื่อยฉลุนักเรียนเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมลูกเลื่อยฉลุแบบนี้เป็นเลื่อยที่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้ในการสร้างชิ้นงานนะคะสร้างงานที่เป็นประเภทงานไม้หรือการเลื่อยฉลุลวดลายต่างๆนะคะมีเช่นมีส่วนเว้าโค้งหรือลวดลายในงานไม้นะคะต้องเป็นไม้ที่ไม่ใหญ่และก็ไม่หนามากเพราะว่าเลื่อยมีขนาดเป็นไงคะ
1: เล
0: ็กนะคะเล็กมากอันนี้เหมาะสำหรับงานฝีมือนะคะส่วนใหญ่ในวัยนักเรียนนี่แหละใช้กันนะคะเลื่อยตัดเหล็กนะคะเลื่อยสำหรับตัดเหล็กก็ใช้สำหรับตัดโลหะตะปูหรืออะไรคะที่เกี่ยวกับเหล็กนะคะเหล็กต่างๆหรืออะไรนะท่อ PVC นะคะใช้ตัดท่อ PVC ได้เพราะว่าลักษณะใบ ทำจากอะไรคะโลหะที่มีความแข็งแรงนะคะมีความแข็งแรงกว่าเลื่อยปกตินะเลื่อยที่ใช้เลื่อยไม้กับเลื่อยที่ใช้เลื่อยโลหะเนี่ยจะมีคุณภาพของเหล็กนะคะความแข็งแรงต่างกันนะคะใบเลื่อยจะมี

เลือกกิ่งไม้แห้งหรือกิ่งไม้สดก็ได้นะคะนะหรือใช้ตัดท่อนไม้เป็นท่อนๆได้นะคะบ้านใครมีบ้างเนี่ยเลือกคันธนูลูกมีไหมเคยเห็นไหมของคุณพ่อต่อไปเลื่อยหางหนูเลื่อยหางหนูนี้เป็นเลื่อยที่ใช้สำหรับเลื่อยฉลุอะไรคะฝ้านะคะฉลุฝ้านะคะแล้วก็ลวดลายที่มีลักษณะโค้งหรือเป็นวงกลมใช้เลื่อยชนิดนี้ได้เพราะจะง่ายในการที่จะเข้าไปในมุมที่เป็นไงคะมุมแคบๆเล็กๆซึ่งเลื่อยใหญ่อาจจะเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาใช้ในการตัดอะไรด้วยลูกกิ่งไม้อ่ะอันนี้คุณครูก็ชอบใช้เลื่อยเนี้ยใช้ตัดกิ่งไม้ตกแต่งกิ่งไม้ที่บ้านนะคะเพราะว่าเล็กแล้วก็กระทัดรัดแล้วก็มีใบเลื่อยที่คมใบเลื่อยที่คมนะกระทัดรัดแล้วก็เลื่อยได้ดีมากเลยนะคะเลื่อยกิ่งไม้นะอันนี้มีอะไรอีกอันนี้ก็ใช้เลื่อยตัดกิ่งไม้เช่นกันนะคะมีลักษณะอะไรคะโค้งเพื่อในการเกี่ยวกิ่งไม้นะคะอันนี้จะง่ายสะดวกแล้วก็คมมากสำหรับใช้ตัดแต่งกิ่งไม้นะคะเช่นประเภทอะไรไม้ไผ่อย่างเงี้ยบางทีไม้ไผ่ก็มีความคมใช่ไหมอาจจะบาดตัวเราได้นะคะอันนี้ก็มีที่เกี่ยวค้อนก็มีหลายชนิดหลายแบบนะคะมาดูกันมีค้อนอะไรบ้างดูรู้จักค้อนก่อนส่วนหัวค้อนจะนับตั้งแต่ตรงนี้มาจนถึงตรงนี้นะคะหัวค้อนอันนี้คือหน้าค้อนนะคะแล้วก็อันนี้คือด้ามจับนะด้ามจับนะคะด้ามจับต่อไปค้อนหงอนที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้ค้อนหงอนคืออันนี้นะข้างหน้าไว้สำหรับใช้ทำอะไรคะตอกตะปูนะคะส่วนข้างหลังไว้สำหรับถอนหรืองัดตะปูขึ้นใช่ไหมคะต้องถ้าเราไม่ต้องการงานนั้นแล้วก็ถอนตะปูขึ้นนะคะค้อนหัวกลมก็ใช้งานอีกแบบหนึ่งใช้สำหรับตีโลหะหรือเหล็กที่แข็งนะคะหรือการขึ้นรูปต่อไปค้อนอะไรคะค้อนปอนหรือค้อนทุบหินนะคะแสดงว่าเป็นค้อนที่มีน้ำหนักมากนะคะใช้ต้องการใช้แรงกระแทกที่สูงเช่นทุบหินหรือว่าตีเหล็กนะคะกำแพงต่อไปค้อนยางค้อนยางใช้สำหรับต้องการรักษาผิวไม้ค้อนยางนี้จะใช้ได้หลายงานเช่นในเรื่องของการปูกระเบื้องปูกระเบื้องเสร็จก็อาจจะมีการใช้ค้อนยางเคาะเพื่อให้พื้นระดับกระเบื้องเรียบเท่ากันนะคะไม่มีฟองอากาศอย่างเงี้ยหรือว่าการใช้กับงานประปาเช่นการประกอบท่อเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้วิธีการใช้ค้อนยางเคาะเพื่อให้ท่อนั้นสวมเข้าไปแล้วแน่นขึ้นนะคะจะไม่ทำให้วัสดุนั้นเป็นไงคะเสียหายนะคะค้อนไม้ก็ใช้สำหรับเคาะเหมือนกันแต่ว่าค้อนไม้ยังมีความยืดหยุ่นนะคะที่จะช่วยงานเราเกิดความเสียหายน้อยลงด้วยนะคะค้อนช่างทองหรือค้อนตีกิ๊บค้อนนี้นักเรียนเคยเห็นที่ไหนบ้าง

0: ส่วนใหญ่ช่างอะไรคะ
1: ช่างไฟ
0: ช่างไฟใช่เก่งมากส่วนใหญ่เป็นช่างไฟที่ใช้นะคะใช้ในการอะไรคะตีอะไรกิฟจะมีกิฟที่ใช้สำหรับสำหรับล็อกอะไรคะสายไฟใช่นะคะใช้ตีกิฟล็อกแล้วก็ฉากวันนี้ก็มีตัวอย่างฉากมีฉากนักเรียนสังเกตมีลักษณะเป็นรูปตัวอะไรคะเป็นตัวอะไรลูกตัว L นะคะฉากจะมี2แบบก็คือมีฉากอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าฉากตายฉากตายนี้ก็คือไม่สามารถปรับเปลี่ยนมุมได้นะคะอีกฉากหนึ่งฉากเป็นคุณครูไม่มีตัวอย่างฉากเป็นนะคะฉากเป็นก็สามารถวัดมุมนะคะองศาต่างๆได้นะคะเช่นเราจะสร้างวงกลมใช่ไหมคะสามารถสร้างมุม360หรือว่า90องศาได้ต่อไปแคลมแคลมจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเรียนแล้วนะคะแคลมใช้สำหรับทำอะไรลูกแคลมใช้ทำอะไรคะ
2: ย
0: ึ
2: ด
0: ไม้ให้ติดกันยึดไม้สองชิ้นให้ติดกันนะคะหรือว่าใช้สำหรับตอนที่ยึดไม้เพื่อจะตัดนะคะหรือว่ายึดไม้ตอนที่เราติดกาวไม้สองชิ้นแล้วก็ใช้แคลมมายึดเพื่อให้แน่นขึ้นนะคะต่อไปแคลมก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นแคลมตัว C ต่อไปการปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่างในงานไม้นะคะดูซิว่ามันมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติในเรื่องของอะไรบ้างงานแรกก็คือเรื่องของการใช้ตลับเม็ดวัดไม้นะคะเดี๋ยวการใช้ตลับเม็ดวัดไม้เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนที่จะให้นักเรียนนะคะออกมาสาธิตแล้วเดี๋ยวคุณครูให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือนะคะตัวแทนเรื่องของการใช้ตลับเมตรมีใครอยากจะมาลองใช้ตลับเมตรมีไหมคะตอนหนึ่งคนเชิญค่ะคุณครูจะไปทีเดียวเลยนะอันนี้เอา4งานเลยไหมคะหรือต้องการเพื่อนช่วย
3: ต้องการเพ
0: ื่
3: อนช่วย
0: ต้องการเพื่อนช่วยด้วยอ่ะเชิญครับตลับเมตรก่อนตลับเมตรดึงขึ้นมาเลยลูกเวลานักเรียนจะใช้ตลับเมตรใช้สำหรับทำอะไรลูกดูใบความรู้ประกอบไปด้วยนะคะใช้ทำอะไรลูกใช้วัดนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการวัดเราต้องการตัดไม้ตัดไม้ละขนาด10เซนติเมตร10เซนติเมตรเราต้องใช้อะไรคะ
3: ตล
0: ับเมตรวัดให้ใช้หัวของตลับเมตรนะคะเกี่ยวดูว่า10เซนอยู่ตรงไหนลูก
3: 10เซน
0: คุณครูขอดินสออันนี้ก็ได้ลูกเสร็จแล้วนักเรียนทำเครื่องหมายไว้เจนครับทำเครื่องหมายไว้ทำเครื่องหมายแล้วใช่ไหมลูกพอทำเครื่องหมายเสร็จแล้ว ทำยังไงต่อก็ขีดเส้นนะคะอาจจะใช้ฉาก็ได้เพื่อให้เส้นตรงนะคะใช้ขีดเส้นเลยลูกตรงไหนสิบเอาสายวัดตลับเมตรออกก่อนลูกตลับเมตรขีดยาวไปเลยลูกใช่ครับนั่นคือส่วนที่เราจะตัดใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคเอาออกแล้วให้เพื่อนดูหน่อยว่าเป็นยังไงใช้ตลับเมตรในการวัดนะคะอันนี้ก็ผ่านไปเครื่องมือ1ชนิดต่อไปการใช้เลื่อยตัดไม้การใช้เลื่อยตัดไม้ก็ต้องใช้อะไรยึดลูก
1: แคม
0: เครื่องมืออะไรคะ
1: แค
0: มแคมเก่งมากเราจะตัดตรงนี้ใช่ไหมลูกส่วนนี้คือส่วนที่เราจะตัดใช่ไหมคะส่วนนี้เราตัดเราต้องการส่วนนี้ใช่ไหมลูกก็วางปกติแล้วจากขอบโต๊ะนะคะส่วนที่เราจะตัดเนี่ยต้องห่างออกมาประมาณ3นิ้วนะอันนี้แล้วก็อันนี้ไม้มันสั้นนะคะเราต้องการยึดไม้ก่อนที่จะเลื่อยเพื่อไม่ให้มันไม้ขยับพี่คิวมาลูกหมุนเลยลูกหมุนให้แน่นเลยนะลูกแน่นยังครับพี่น็อตขยับได้ไหมลูกขยับไม้ได้ไหมให้เพื่อนดูหน่อยขยับไม้ได้ไหมไม่ได้นะคะทำไงต่อใช้อะไรลูก
3: เลื
0: ่อยอันไหนใช้อันนี้หรือจะใช้อันเล็กก็ได้เวลาเลื่อยก็ให้ลากเข้าหาลากเข้าหาตัวก่อนนะคะยังไม่ต้องกดแรงลากเข้าหาตัวก่อนแล้วก็ตอนที่เราลากกลับไปเนี่ยก็ใช้แรงกดนิดนึง

0: ตอนลากเข้าหาตัวนี้ก็คือไม่ต้องใช้แรงนะคะวางเฉียงนิดนึงใช่ลูกเอาให้น้องทำมาลองเปลี่ยนกันดูสิลูกจับไม่งั้นก็จับนี้ได้ค่อยๆลูกค่อยๆไม่ต้องรีบลากขึ้นมาลากเข้าหาตัวก่อนลากขึ้นแล้วก็กดลงไปลากขึ้นแล้วกดลงไปใช่อย่างนั้นละค่ะใช่ลากขึ้นมาแล้วก็กดลงใช่ค่ะมีใครอยากลองไหมผู้หญิงอยากลองไหมลูกเชิญเชิญเลยค่ะให้ผู้หญิงลองดูว่างงานผู้ชายเป็นยังไงลากขึ้นหาตัวก่อนลูกลากขึ้นมาอันนี้กดไอ้แน่นเอานิ้วโป้งมาไว้นี่ครับกดลงไปนั่นแหละ
1: น้องม
0: ัน
1: ตัดเยอะจังแล้ว
0: เก่งมากกดเก่งปรบมือค่ะเห็นไหมเป็นผู้หญิงก็ใช้เครื่องมือได้นะคะไม่จำเป็นต้องให้ผู้ชายใช้แรงอย่างเดียวใช่ไหมต่อไปเรื่องของอะไรลูกการใช้กาวยึดไม้การใช้กาวยึดไม้ทีนี้คุณครูมีจริงๆอ่ะเราต้องมีการบากไม้ใช่ไหมลูกแล้วก็ค่อยมายึดกันไม้สองชิ้นนี้จำได้ไหม
2: จำได
0: ้เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะใช้ให้เป็นประโยชน์รอบนี้เรียนอีกเป็นลักษณะรอยบากอยู่จริงๆอ่ะมันต้องใช้เลื่อยในการบากใช่ไหมคะทีนี้อันนี้เขาตัดเรียบร้อยแล้วแล้วซึ่งเขาไม่ได้ใช้แล้วคุณครูก็เลยเอามาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างทีนี้การใช้กาวเดี๋ยวเราทากาวเสร็จแล้วเราก็สวมเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นเศษไม้ที่เขาไม่ใช้

0: แล้วแล้วก็พอทากาวเสร็จเราต้องการยึดให้แน่นใช่ไหมลูกถ้าเราไม่มีตัวยึดมันอาจจะเคลื่อนหรืออาจจะไม่สวยนะคะงานเราก็ใช้แคมเหมือนเดิมทากาวเสร็จแล้วก็ใช้แคมยึดเหมือนเดิมโอเคไหมคะอ่ะลองดูสิลูกไม้2ชิ้นให้ติดกัน
1: ผมต้องเอาแคมออกก่อน
0: นะได้ครับพี่น้าทากาวตรงนี้ก็ได้นะลูก2ข้างแล้วค่อยเสียบเข้าไปทาขอบเนี่ยลูกทาขอบนี้กาวเราใช้อะไรคะทา
1: ทีทาสี
0: แรงใช่ไหมลูกเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนแล้วนะคะอันนี้เกิดขึ้นมาเช็ดใช่ครับทาขอบนี่กับขอบนี่เพราะเดี๋ยวเราก็ต้องสวมเข้าไปในรอยบากทาเลยครับทาขอบมีใครแพ้กลิ่นไหมลูกมันจะมีกลิ่นนิดหนึ่งเนาะนั่นได้อีกลูกลากลงมาไปขอบนะลูกเอาอีกอันนี้การใช้กาวนะคะได้ลูกไม่เป็นไรเอาเลยทาได้เลยให้เฉพาะขอบอ่ะอีกด้านหนึ่งครับเป็นการใช้กาวเพื่อต้องการต่อไม้นะคะ2ชิ้นต่อไม้2ชิ้นให้ติดกันนะคะบางทีไม้เราอ่ะเป็นชิ้นขนาดเล็กใช่ไหมลูกเราต้องการให้เป็นชิ้นใหญ่นะคะหรือในการสร้างชิ้นงานอ่ะหรือของใช้ต่างๆเนี่ยเช่นเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ชิ้นเล็กๆเนี่ยอยากเพิ่มขนาดความยาวอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเสร็จแล้วมาต่อกันดูสิเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากข้างบนเลยตรงรอยบากที่เราทำไว้นะคะก็เสียบลงไปเลยระวังนะลูกนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตรงหัวไม้จะมีอะไรลูกกาวล้นออกมาใช่ไหมคะมีกาวล้นออกมาตรงเนี้ยแสดงว่าข้างในมันปิดสนิทไหมคะโดยที่ไม้จะรีดกาวออกมานะคะส่วนที่เหลือเนี่ยแสดงว่าข้างในปิดสนิทแล้วนะคะเราก็ใช้เก็บรายละเอียดนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยนักเรียนคิดว่าแข็งแรงแล้วยังใช่ไหมคะกาวยังไม่แห้งยังไม่แน่ใจว่าแข็งแรงไหมนะคะทีนี้เราทำไงลูกเราใช้แคมยึดนะคะตรงนี้เลยลูกอ่ะรับถือครับอย่างนี้ก็ได้ดูสิให้เข้าตรงกลางหมุนลงไปลูกดูให้เข้าตรงกลางก่อนนะให้ยึดไม้2ชิ้นให้ติดแน่นไหมลูกพอครับนะคะไหนติดถือลูกดูสิแน่นไหมลองวางดูสิหรือถ้าเรา

0: กลัวที่จะเคลื่อนอีกเราก็สามารถยึดกับโต๊ะก็ได้นะคะยึดกับโต๊ะแล้วก็วางทิ้งไว้เลยแต่อันนี้คุณครูทำให้ดูเพื่อให้นักเรียนได้เห็นชัดๆว่าเมื่อเรายึดแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนทำไมเราต้องยึดตรงกลางนี้เพราะว่าเราต้องการให้ไม้สองแผ่นนี้ติดกันใช่ไหมคะเชื่อมกันเป็นแผ่นเดียวกันนะคะอันนี้โดยการใช้แคลมช่วยต่อไปฐานที่4ทำอะไรลูกตอกตะปูยึดไม้นะคะวันก่อนเราเคยฝึกปฏิบัติแล้วเนาะตอกตะปูยึดไม้ใช่ไหมลูกคุณครูใช้เศษเล็กๆนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ใช้ส่วนอื่นสร้างทำงานได้สมมุติว่าเราจะยืดไม้2ชิ้นให้ติดกันโดยการใช้ตะปูนะคะโดยการใช้ตะปูเครื่องมือที่ใช้ในการตอกหรือยึดไม้2ชิ้นให้ติดกันเครื่องมือใช้การตอกตะปูคืออะไรลูก
1: ค้อนและตะป
0: ูช่วยยึดใช่ไหมลูกดูความหนาของไม้ต้องใช้ตะปูขนาดไหนความหนาของไม้ดูสิลูกใช้ตะปูขนาดไหนถ้ากลัวไม้จะเคลื่อน2ชิ้นก็สามารถอะไรมาช่วยได
2: ้มาแคม
0: ครับแคมดูขนาดของตะปูใช่ลูกได้ไหม
1: ได้
0: นะคะใช้อะไรลูกเครื่องมือค้อนเอาไหนคะอันที่ถนัดถ้าสมมุติลูกกลัวว่าไม้2ชิ้นจะเคลื่อนถ้ากลัวว่าไม้2ชิ้นจะเคลื่อนใช้อะไรลูกช่วยใช้แคมช่วยนะคะใช้แคมช่วยยึดแล้วก็ตอกหาจุดที่เราต้องการตอกลงไปได้ไหมลูกกลัวเคลื่อนไหมตอนแรกต้องตอกไงก่อนวางตะปูให้ตรงตำแหน่งที่เราจะยึดใช่ไหมคะทีนี้ก็ตอกเบาๆก่อนนะก็เบาๆให้ตะปูตั้งขึ้นก่อนให้แน่ใจว่าจุดนั้นคือจุดที่เราต้องการจะยึดทีนี้ก็ตอกได้เลยค่ะจับอย่าให้เคลื่อน

0: โอ้ยไม้แตกเลยเอาใหม่อ่ะพี่คิวสงสัยอยู่ที่คนตอกด้วยเนี่ยพี่คิวอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งยึดใหม
1: ่คิวคิวมัน
0: ระวังมือนะลูกค่อยจับไม้ไว้ระวังมือเก่งมากค่ะแน่นเลยทีนี้แน่นโอเคประเมินเพื่อนค่ะลูกเยี่ยมมากนะคะเชิญนั่งเลยครับเก็บให้คุณครูหน่อยลูกนักเรียนก็ได้ดูกันไปแล้วนะคะได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนที่ออกมานี่แหละไปช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มอีกทีนึงแต่ว่าก่อนที่จะฝึกปฏิบัติก็มาดูใบงานก่อนนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำให้นักเรียนดูรูปเครื่องมือในใบงานนะลูกเห็นไหมคะดูรูปเครื่องมือทีนี้เราลองไปสำรวจกันดูว่าที่บ้านของนักเรียนมีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะคุณครูขอตัวแทนข้างหน้าหนึ่งคนได้ไหมมาเช็คให้เพื่อนดูหน่อยว่าที่บ้านเรามีเครื่องมืออะไรบ้างมีไหมลูกเชิญนะครับข้างหน้าเลยใครก็ได้มาค่ะมาลูกไม่ต้องอายมาเลยขีดติ๊กได้ไหมลูกเครื่องมืออะไรที่บ้านของเรามีนักเรียนก็ทำไปด้วยเลยค่ะสำรวจเครื่องมือกันมีใช่ไหมคะที่บ้านลูกใครทำเสร็จแล้วบ้างยกมือมีหลายคนแล้วนะคะไม่เคยใช้มีอีกดูสิตลับเมตรบ้านใครมีตลับเมตรบ้างมีหลายคนนะคะบ้านใครมีค้อนค้อนลูกค้อนบ้านใครมีแคลมแคลมมีอยู่คนเดียวกี่คนลูกมีหลายคน1 2 3 3คน4คนหมอม้าลูกแล้วก็บ้านใครมีฉากโหแสดงว่าที่บ้านนักเรียนคุณพ่อเป็นช่างหลายคนใช่ไหมคะฉากเคยใช้ไหมลูกไม่เคยเพื่อนทำเสร็จแล้วนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะลูกเก่งมากของนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะลูกนักเรียนปลายทางทำใบงานแล้วยังสำรวจเครื่องมือที่มีที่บ้านนะคะว่ามีอะไรบ้างนะต้นทางเสร็จแล้วนะต่อไปค่ะฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่างนะคะแล้วนักเรียนบันทึกลงใบงานเช่นกันนะคะอันนี้เป็นงานกลุ่มต้องช่วยกันคิดนะคะใช่ที่เราได้เรียนไปแล้วเมื่อกี้ ค่ะนักเรียนใครที่สนใจอยากจะฝึกอะไรนะคะตัวแทนสามารถมารับอุปกรณ์ไปได้เลยเอาอย่างนี้คุณครูขอให้ใช้เลื่อยได้ไหมลูกเลื่อยมี2และมี2อันใช้เลื่อย2กลุ่มนะคะใช้เลื่อยโดยที่กำหนดให้นักเรียนวัดไม้ขนาด10เซนเหมือนที่เพื่อนทำเมื่อกี้นะคะวัดโดยใช้อะไรลูกเครื่องมือใช้อะไรคะตารางเมตรวัด10เซนแล้วก็ตัดใช้เลื่อยตัดนะคะกลุ่มไหนต้องการตัดอ่ะ2กลุ่มสองกลุ่มอ่ะให้โทษนะลูกกลุ่มนี้1กลุ่มนู้น1โทษนะคะอ่ะนั่นเลยส่งไปทางนู้นอันหนึ่งนะคะส่งทางนู้นอันหนึ่งนะลูกให้กลุ่ม4ต่อไปใครต้องการใช้แคลมใครต้องการใช้แคลมลูกนี่ตลับเมนูใครต้องการใช้แคลมกลุ่มไหนครับฝั่งทางนู้นมีใครต้องการใช้แคลมไหมลูกกลุ่ม5กลุ่ม5ยังไม่ได้ลองมาอ่ะกลุ่ม5ใช้แคลมยึดแล้วก็วัดให้ได้10เซนเหมือนกันใช้แคลมยึดทำเหมือนตัดอ่ะลูกโอเคไหมคะแล้วก็ใช้ตลับเมตรวัดยึดติดกับโต๊ะเชิญค่ะกลุ่มนี้ทำอะไรไหมคอร์สเหรอลูกคอร์สคอร์สคอร์สยึดไม้2ชิ้นให้ติดกันตะปูลูกให้เวลา2นาทีตอกอะไรครับตอกตะปูไม่ได้ตอกไม่ได้ครับใช้ผิดงาน
1: อันนี้เอาไปตอกอะไรคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ไว้สำหรับเช่นกระเบื้องเช่นท่อประปาอยู่สี
1: ่ขอ
0: ให้เพื่อนก่อนลูกเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ยังไม่ได้ช่วยกันจับก่อนนะครับจับไม้ก่อนลูกจับไม้สองชิ้นเรียนนี้ลูกใครจะเลื่อยก็ใช้กระดาษรองโต๊ะนิดนึงนะลูกระวังมือนะลูกจับไว้แน่นพอแล้วได้แล้วยืดยางลูกยังไม่ยืดกระดาษมาลองหน่อยลูกใช่ครับ
2: นี่มันยังไม่ลงเลยค
0: ่
2: ะ
0: พอแล้วยึดได้แล้วลูกได้แล้วยึดได้แล้วติดแล้วลูกค่ะ มนี้ได้ไหมลูกวิธีการใช้ตลับเมตรทำไงสิบอยู่ไหนทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายลูกด้านนี้ด้วยแล้วทำไงครับทำไงครับขีดเส้นจริงๆต้องใช้เก่งมากโอ้โหลูกสนุกพอแล้วให้นักเรียนนำชิ้นงานของตัวเองที่ปฏิบัติมาข้างหน้าด้วยจ้ะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือกันแล้วนักเรียนปลายทางได้ฝึกปฏิบัติไหมลูกยากไหมคะในการใช้เครื่องมือเรื่องของงานไม้ไม่ยากนะคะสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรลูกการใช้เครื่องมือสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรคะความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือนะคะเพราะว่าบางอย่างก็เป็นของมีคมนะคะบางอย่างก็น้ำหนักเยอะใช่ไหมลูกอาจจะหล่นใส่เท้าได้เดี๋ยวมาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทายภาพปริศนากันดูซิว่าภาพนี้เป็นภาพอะไร
1: 2คร
0: ับ หมายเลขอะไรลูก
1: 2
0: ครับ2ต่อไปมีตอบได้แล้วใครตอบได
1: ้
0: ขอนขอนใช้ทำอะไรคะใช้ทำอะไรคะใช้สำหรับ
1: ตอก
0: ใช่ไหมคะยึดยึดวัสดุสองชิ้นให้ติดกันขอนอะไรเนี่ย
2: ค้อน
0: งอนนะคะอีกด้านหนึ่งใช้สำหรับทำอะไรคะ
2: ถอน
0: ตะปูนะคะเก่งมากต่อไปเลขอะไรคะ
1: 5
0: อีก
2: แคมอ
0: ะไรคะ
1: แคม
0: ใช้สำหรับทำอะไรลูกยึดไม้สองชิ้นให้ติดกันหรือยึดไม้ให้นะคะยึดกับโต๊ะก็ได้แคมป์ตัว4นะคะแคมป์มีหลายแบบเนาะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนอะไรกันนักเรียนได้เรียนเครื่องมือไปแล้วสามารถตอบคุณครูได้แล้วได้ฝึกใช้แล้วหวังว่าความรู้นี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะหรือต่อยอดการศึกษาในอนาคตได้ใครชอบสายช่างนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องของกระบวนการสร้างสรรค์งานไม้สร้างสรรค์งานไม้ทีนี้นักเรียนคะคุณครูมีตัวอย่างงานไม้มาให้นักเรียนดูทีนี้นักเรียนอยากจะสร้างงานไม้แบบไหนให้โหวตกันแล้วการบ้านให้นักเรียนกลับไปออกแบบงานชิ้นนั้นวันนี้คุณครูมี2แบบอันนี้นะคะทำจากไม้เหมือนกันนะคะอันนี้เราใช้แค่กาวยึดเนาะไม่ได้ใช้ตอกไม่ได้อะไรเลยนะคะ1ชิ้นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอาจจะไปวางตู้ปลาเล็กๆได้นะคะให้นักเรียนโหวตว่านักเรียนอยากทำงานชิ้นไหนอันไหนคะใครอยากทำอันนี้ยกมือใครอยากทำอันนี้ยกมือพอๆกันเลยเอาที่แบบไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้นักเรียนก็ใช้ประโยชน์ได้คุณครูก็ขอโหวตอันนี้ด้วยนะก็เผื่อนักเรียนจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น

0: ใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆได้นะคะงั้นก็ให้นักเรียนออกแบบกลับไปออกแบบเป็นการบ้านนะลูกก็คือเราจะทำนี้กันอาทิตย์หน้านะคะโอเคไหมนะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะและคุณครูปลายทางรบกวนเตรียมใบความรู้เรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากไม้แล้วก็ใบงานเรื่องการสร้างชั้นวางของอเนกประสงค์ขนาดย่อมมินิเชลนะคะตัวอย่างคุณครูมีให้สำหรับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางถ้าเกิดว่าคุณครูไม่ได้ทำชิ้นงานอย่างอื่นนะคะคุณครูก็สามารถทำชิ้นงานนี้ได้สอนเด็กๆปลายทางได้นะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้แต่สำหรับนักเรียนต้นทางก็อยากจะทำกล่องซึ่งสามารถใส่อุปกรณ์ได้นะคะกล่องเล็กๆนักเรียนต้นทางก็ต้องไปออกแบบมานะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ทำตามแบบที่คุณครูให้ไปเลยได้นะคะหรือนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นของคุณครูของนักเรียนเองนำมาใช้ในการสร้างชิ้นงานไม้ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้วินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาด

ใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

หวานต้องขยันเพื่อไปสู่

าหารทั้งวัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน

เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. Good morning, student of science and on science, student who are watching Sunday on TV9. Welcome to our English class today with me, teacher Game. As usual, everybody, we're gonna check if you are ready, yes or no. Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark, shark.
1: Shark, shark,
2: shark. Shark, shark. Everybody shark, shark, shark, shark,
1: shark. Shark, shark,
2: shark. Okay, I want you to be louder, nah, be more louder. Okay, louder. Please make some noise for me. Nah. Everybody shark, shark, shark,
1: shark. Shark, shark,
2: shark. Shark, shark. Nice. All right, everybody, I believe you have collected like many scores currently. Let's see what is the current score of the groups here on site. Group one, what is your current score?
3: 17.
2: 17. Group two?
3: 17.
2: 17. Right, 17. Group three?
4: 20.
2: 20. Group four? 10. Okay, hurry up, hurry up. Group 5 and 10. Okay. What about students who are watching on offsite? Sorry, who are watching on DRTV 9? Have how many score do you have so far? นะครับผมตอนนี้เรามีคะแนนเท่าไหร่แล้วนะครับผมพยายามสะสมให้ครบนะครับตอนนี้นะครับมาได้ครึ่งทางของหน่วยที่2แล้วนะครับเราใกล้จะจบหน่วยที่2เดี๋ยวเราก็จะมีรางวัลให้เช่นเดิมนะครับ All right, everybody, let's see what we are going to learn today. นะครับ Last time weTalk about common illnesses number two. นะครับ we learned in under the topic common illnesses number two. But today is for the third one. นะครับ common illnesses number three. And the objectives of today lessons. We have two objectives today, everyone. The first one, you will be able to identify the causes of the problems and suggest solutions to the given situations. And number two, you will be able to present the causes and solutions of the problems.To the class, นะครับ All right, everybody, can you remember how any vocabulary that you learned last time? Any vocabulary that you learned last time?
3: Muscle.
2: Muscle.
4: Shiver.
2: Shiver, นะครับ Group one, what can you remember? Any vocabulary about diseases or symptoms?
4: Nauseous.
2: Nauseous. What else? Tropical, นะครับนักเรียนปลายทาง Can you remember or recall any words, นะครับเรามีหลายคำศัพท์เลยที่เราเรียนไปยากบ้างง่ายบ้างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เน้นทางวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งก็จะมีคำศัพท์ยากๆนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้ได้นะครับ Alright everybody I want you all to take a look at these two pictures นะครับ on the screen we have two different city นะ two different city

0: First one, what does it look like? It looks good or bad?
1: Good.
0: It looks good for you because of the trees, the good environment. The environment here, people using bicycles, stuff like that. The weather, the air, and the cloud, everything, climate. What about pictures number two, this one? How does it look like? What does it look like? It looks good or bad? Bad because of the smoke, because of the vehicle, because of the constructions, the waste, right? Because of the smoke, the fog. Do you know fog?
1: Yes.
0: Do you know smoke?
1: Yes.
0: Do you know smog?
1: Yes.
0: Smog is fog and smoke together, okay? We call smog. Okay, so the weather or the environment is very bad. So if you all have to choose between city number one and city number two, yeah, which one do you want to leave? One or two? This one, one or two? Where do you want to leave? One or two?
1: One.
0: One. Why? Why don't you live in this city? It has bad environment, bad air, right? So what will happen to you if you live in this city? You can ring a bell and answer. If you live in this city, what will happen to you? How do you think? If you live in this city, what happened to you, to your body? To your brain, to your, what kind of symptom will you get? How do you think? You get stomach ache? Do you get like, okay. Do you get stomach ache? Do you get like chest burn? Do you get something?
2: You will get sick.
0: You will get sick? Okay, thank you very much, group three. So if you live in this city, you will get sick, group T said. Okay, 1 point. What about other groups? Group four and group five. How do you think if you live in this city? Okay, group two, group two want to answer. Yeah. What will happen to you if you live in the bad environment city?
3: So I think it is like we will have a lung problem or a cancer.
0: Okay, thank you very much. So group two said, if he lives in this city, he will get lung cancer or lung problem and cancer. Okay, what about group five? Do you want to share? Do you want to live in this city, group five? Kiel, do you want to live in this city? One or two? Which city you do want to live, one or two?
1: One,
0: because it has good environment or bad environment? Good environment นะครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเราเลือกได้เราอยากอยู่ในเมืองไหนระหว่าง2เมืองนี้นะครับผมคุณครูเป็นหนึ่งคนที่จะเลือกเมืองแรกแน่นอนเพราะว่า I love greens นะครับ I love lush greenery นะครับ Can you remember that? Lush greenery นะครับ Okay And can you remember any words from the last unit?น่าจะหลายคนน่าจะจำได้หลายคนก็อาจจะลืมไปบ้างแล้วนะครับอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์เก่าด้วยนะครับ And everybody today นะครับ we will continue our lessons from the last time นะครับเราจะต่อเนื่องจากบทเรียนครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับสุขภาพ symptoms ต่างๆเราจำ symptom ได้ไหมว่า symptom แปลว่าอะไรครับมี what can you give me some example of the symptoms headache what else stomach ache muscle painWarming, bleeding, shiver, okay, shivering. And today we will have you work on this worksheet number four and have problem solutions. So you will read the given situation and identify causes and solutions of the problems. คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับชื่อว่า problem solutions. In this worksheet, you willread a story of a person. His name is Peter. He is a person who lives in a specific city and he got some symptoms. And what you have to do, you have to write the symptoms of Peter, Peter's symptoms, and think about the causes of the symptoms and solution. You need to provide 3 solutions for him. Okay.Let's see the story of Peter นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของปีเตอร์ไปพร้อมกันก่อนนะครับปีเตอร์นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกเรื่องใบงานที่4ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ The story of Peter What happened to Peter นะครับเกิดอะไรขึ้นกับปีเตอร์ First Peter lives with his family in a small town near a large factory Where does he live Big town or small townIn a small town with his family, this is Peter. นะครับอันนี้คือปีเตอร์นะครับปีเตอร์นะแอนน่าจะอายุใกล้ๆกับพวกเราเลยนะครับ Peter lives with his family นะครับ in a small town and in his

this town there is something นะครับ what is the thing that is located in his town it's called factory large factory what does it mean factory ดูจากรูปครับมีโรงงานอยู่นะครับที่หมู่บ้านของเขาที่เมืองของเขานะฮะ and then the factory produces chemicals

0: and it smoke and waste smoke คืออะไรนะครับ smoke and waste คือถ้าลอยขึ้นบนฟ้าคือ smoke ถ้าทางน้ำออกมาทางน้ำทางของเหลวก็จะเป็น waste นะครับก็คือปล่อยทางน้ำของเสียต่างๆเนี่ยมัน pollute แปลว่า make it toxic or make it bad นะครับผมก็คือทำให้มันเป็นไงทำให้มันดีหรือไม่ดีน้ำกับอากาศไม่ดีเราเรียกว่า pollute the airs and waters นะครับทำให้น้ำอากาศบริเวณหมู่บ้านของเขาเป็นไงคิดว่ามันเสียหมดเลยมันมีมลพิษหมดเลยนะครับ and because of these pollution ก็คือมลพิษมลภาวะนะครับ Peter and his family often feel sick. What happened to Peter and his family? He gets sick because of the smoke, because of the waste, because of the pollution, right? He gets very sick. And then they have problems like coughing. What is coughing? Skin rashes. Rash, what does it mean? Rash, ผื่นนะครับแต่เติม S ด้วย rash แสดงว่าขึ้นหลายจุดในร่างตามร่างกายมากนะครับ And headaches. ปวดหัวตุบนะครับ And then the doctor say that the doctor who is the doctor? He went to the hospital and then the doctor says if they keep who are they? Peter and his family. If they keep living in this environment ก็คือธรรมชาตินะ Their health might get worse. What does it mean worse? Bad. Okay? Get worse. Okay. If in this city, your health will get bad. ถ้าคุณยังอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปนะถูกต้อง And there is also a risk. What does it mean a risk? Risk นะครับใครไม่รู้จักคำศัพท์จดลงไปได้เลย Risk แปลว่ามีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงว่า serious disease. What does it mean seriousรุนแรงไหมคิดว่ารุนแรงอีกคำหนึ่งที่แปลว่ารุนแรงคือคำว่า severe นะครับจำได้ไหม severe serious and severe diseases in the future ในอนาคตนะถ้ายังอยู่ต่อไปก็อาจจะเกิด serious diseases ขึ้น like cancer what is cancer มะเร็งนะครับ or lungs problems what is lung problem ลังปอดของเรา problem คือปัญหานะครับ cancer แปลว่ามะเร็งนะครับแจกดีกว่าขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับเผื่อนักเรียนปลายทางรู้นะครับมีใครรู้บ้างว่า cancer นะครับผมนอกจากแปลว่ามะเร็งแล้วเขามีความหมายอื่นด้วยนะ cancer ใบให้เป็น1ใน12ราศีครับโอเคอ่ะลองเดาได้โอเคมากรุ๊ปดีนะ cancer คือราศีอะไรนะ
1: เป็นราศีกรกฎค
0: ่
1: ะ
0: ราศีกรกฎมีสัญลักษณ์คือสัตว์อะไรไหมคิดว่า
1: เป็นปูค่ะ
0: ปู thank you very much group 3นะครับผมโอเค who was born in cancer ใครเกิดราศีกรกฎบ้างในที่นี้ว้าวนะครับ cancer มี2ความหมายนะครับมีความหมายว่าราศีกรกฎก็ได้แปลว่ามะเร็งก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดยังอยู่ต่อไปอาจจะเกิดปัญหาใหญ่เลยคือ lung problem ปัญหาปอดน่าจะมาแล้วก็ cancer น่าจะมานะครับผม and next one okay that's all for Peter's story นะครับ so everybody I want you toIdentify the symptom. What are the symptoms of Peter? What are the symptoms of Peter? For example, headaches. I give you only one and you continue doing it. นะครับคุณครูให้ตัวอย่างสักหนึ่งอันนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้เองเลย What about causes? สาเหตุเกิดจากอะไร For example, smoke. นะครับนี่คุณครูบอกว่า smoke. นะครับต่อมา solution. วิธีการแก้ปัญหานี้เราต้องคิดเองขอการคิดที่แบบว่าล้ำกว่าคนอื่นนะครับSolution เราทำยังไงได้บ้างที่จะแก้ปัญหานี้ได้เราดูว่าครูจะแนะนำว่าไงหนึ่ง wear mask every day ใส่ mask ทุกวันเลยใส่หน้ากากทุกวันเลยได้ไหมดังนั้นแล้วมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียให้เราระบุด้วยว่าข้อดีของการทำสิ่งนั้นคืออะไรเช่น good point ข้อดีของการ wear mask ทุกวันคืออะไรคือ avoid polluted smoke หลีกเลี่ยงควันที่เป็นมลพิษได้แต่ข้อเสียคืออะไร spend more moneyYou have to pay more money for the max, right? Okay, ไหมแสดงว่าเราต้องแนะนำ3วิธีการแก้ปัญหาและต้องบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมเป็นสมรรถนะการคิดขั้นสูงของพวกเรานะครับเราต้องคิดให้ได้นะครับโอเคคุณครูให้เวลา some time I give you some time for this worksheet นะครับคุณครูให้เวลาสักนิดหนึ่งสำหรับการทำรายงานนี้นะครับระบุ symptom ระบุ causes and solution ขอ3 solution และบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละ solution ทุกอย่างย่อมมีข้อดีข้อเสียไม่ว่าเราจะบอกว่าให้ปีเตอร์ย้ายบ้านไปเลยถามว่ามีข้อเสียไหมย้ายการย้ายบ้านมีทุกอย่างมี

มีข้อเสียหมดเลยนะครับลูกถ้าเกิดว่าปีเตอร์อยู่ที่โรงเรียนแถวนั้นล่ะเขาย้ายบ้านเขาก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วยเช่นกันใช่ไหมไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายอีกนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นระบุมาให้คุณครูด้วยนะครับ I give you some time okay you can start

0: All right, everybody, are you done? You need more time? คิดว่านักเรียนปลายทางอาจจะยังบางคนอาจจะยังไม่ครบ3 solution ไม่เป็นไรนะครับให้ได้ไอเดียสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราระหว่างนี้เรามาดูไอเดียของเพื่อนๆต้นทางดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆมีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยปีเตอร์ให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เสี่ยงนี้นะครับไปได้นะครับ so which group want to volunteer first นะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกดีนะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกดีที่อยากนำเสนอให้เพื่อนฟัง symptoms and causes symptomsSymptoms. What are the symptoms of Peter? Okay. Group. Group four. Okay. Symptoms. Only the symptoms of Peter. What? What symptoms does Peter have? Headache. What else? You can take the microphone.
1: Causing skin rash and headache.
0: Rash and headache, right? Okay. What about causes?
1: Causes is.The large factory near his home.
0: The large factory near the home or his house. Okay, that's it, right? Symptoms and causes. Thank you, group four. นะครับผม What about this one? นะครับ Symptoms and causes for one more group. Okay, group one want to share causes, symptoms and causes for group one. Okay. Group four, you get 1 point. นะครับ Call เมื่อกี้ you get 1 point. Group one.
2: Cough and skin rash and headache.
0: Cough, skin rash, and headache.
2: Yeah.
0: What about causes?
2: Smoke and waste pollution.
0: Pollution?
2: Pollution, yes.
0: Smoke and waste pollution and?
2: The air and water.
0: Air pollution, right? And water pollution.
2: Yes.
0: Thank you very much. Group one, 1 point. นะครับผม Okay. So symptoms, there are many symptoms. In this story, Peter got rashes, headache, and coughing. And causes, he got sick from the factory, from the smoke, water, and air pollution. What about this one? Solutions. Can you give me some solutions? Different solutions, solutions from each group. Now, solutions ที่แปลกๆแหวกแนวนะครับให้เพื่อนปลายทางทึ่งไปเลยว่าเราคิดได้อย่างไรนะครับต้นทางห้ามยอมแพ้นักเรียนปลายทางนะ Group 2 gotta start first give me one solutions and good point and bad point นะครับ one solution anybody can take the microphone the mic
1: so I think we should make like a community that are following likefull up nature or something to doing a better environment.
0: Okay.
1: So the good point is we can doing like our a better nature like planting the plant or use less plastic.
0: Less plastic.
1: Yeah. About bad point is when we if we didn't have like too much power for doing or too much people, we can do it, like something like that.
0: Okay, thank you very much, group two. I will summarize it. นะครับผมนะ Thank you. 2 points. นะครับผม2 คะแนนครับเพื่อนบอกเพื่อนกลุ่มสองบอกว่า we can create a community นะครับสร้างสังคมด้วยกันนะครับชุมชนที่จะสามารถไป grow plants ไปปลูกพืชด้วยกันไปอยู่ด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่มันดีขึ้นนะครับมีข้อดีคือได้ทำกิจกรรมด้วยกันได้สร้างสภาพแวดล้อมที่มันปลอดภัยด้วยแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าไม่สามารถรวมคนได้เยอะๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับต้องใช้พลังหรือว่าต้องมีศักยภาพในการไปรวมคนด้วยนะครับ Thank you very much group 2 What about group who which group hasn't talked yet group 3 and then group 5 นะ group 3So, how can you help Peter?
3: So, what I got is through the factory. For the good point is other people will also be healthy too. Other people in the town will be better in their health. But the bad point is need a lot of money to sue the factory, especially to hire someone.
0: Okay, thank you very much. นะครับผม Group 3. นะครับ Give a big hand to Group 3. 2 points. นะครับ 2 points. นะครับGroup T said นะครับ sue the factory sue ก็คือการฟ้องร้องโรงงานนะครับซึ่งมีข้อดีคือเราก็จะได้ สภาพแวดล้อมที่ดีกลับมาเราก็อาจจะได้เงินทดแทนด้วยในบางครั้งนะครับแต่ปัญหาคือเราต้องมีมันนี่ในการจ้างลอเยอร์ในการจ้างทนายด้วยและอาจจะต้อง take time หรือใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะมี2ไอเดียที่แตกต่างกันแล้วครับสร้างคอมมูนิตี้ฟ้องร้องโรงงานด้วยนะครับเป็นการคิดที่แม้แค่ม.3 แต่คิดมีความคิดที่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีในอนาคตเราอยู่ตรงนี้แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะครับผม What about group 5 group 5 you have any ideas
4: I think it's a move to a different location good point is Peter and his family health will really improve by escaping the protest in Wuhan Bad point is it's close, be expensive and emotionally difficult to start over in a new place.
0: Wow, impressive. Thank you very much. Good five, 2 points. 2 points, นะครับ Don't forget to color it, นะครับใครที่ตอบได้คะแนนอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับผมเพื่อนกลุ่ม5บอกว่าให้พาปีเตอร์เนี่ยปรึกษาครอบครัวย้ายที่อยู่เลยนะครับผมมีข้อดีคือเราได้ที่อยู่ใหม่แล้วก็จะไม่มีปัญหาอื่นเกิดขึ้นเลยแต่มีข้อเสียหลักๆก็คือ expensive ก็คือค่าใช้จ่ายต้องสูงขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็อาจจะ emotionally คือกระทบกับจิตใจความรู้สึกของคนในของคนที่อยู่โดยเฉพาะเด็กด้วยปีเตอร์นะครับผมโอเค everybody I believe you have improved or developed your thinking skill นะครับAnd now, I want you to be more creative by using next activity. Problem solutions. Okay, everybody shark.
5: Shark.
0: Everybody shark.
5: Shark.
0: Shark, shark. Everybody shark, shark, shark.
5: Shark,
0: shark, shark, shark, shark. Right. This one, everybody, as Peter lives in a very bad environment, นะครับPeter อาศัยอยู่ใน bad polluted environment คือเขาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นยังไงนะครับ polluted ปนเปื้อนถูกไหม bad good or bad bad มากคิดว่านอกจากที่หมอบอกว่า cancer เป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีปัญหาโรคปอดแล้วนะครับผม Peter น่าจะมีอาการอย่างอื่นๆเกิดขึ้นในอนาคตไหมถ้าเขายังอยู่ต่อไปมีนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า respiratory diseases everybody repeat after me respiratoryOkay. ออกยากนิดหนึ่งมันจากคำว่า respire นะครับ respire แปลว่าฮึบคืออะไร breathing นะครับ respire ก็คือ respiratory

ก็คือการระบบทางเดินหายใจนะครับแสดงว่าปีเตอร์อาจจะเสี่ยงต่อการเป็น respiratory diseases นะครับคำศัพท์จะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรารู้ไว้ใช้ในอนาคตนะครับคือ diseases คือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเรารู้จักโรคอะไรบ้างภาษาอังกฤษอาจจะยากไปภาษาไทยก็ได้ครับรู้จักโรคอะไรบ้างมะเร็งปอดอักเสบนะครับวันนี้เรามีอีกหลายโรคเลยที่อยากให้ทำความรู้จักนะครับเราจะใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโอเค so I want you all to use the internet to search for a common respiratory disease that is caused by polluted air. Polluted air, can you remember? Polluted air แปลว่าอะไรอากาศที่ polluted แปลว่าอากาศที่เป็นไงคุณครูอยากให้เราใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นโรคหนึ่งโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจากอากาศที่มันไม่บริสุทธิ์ presents its symptoms causes and preventions to the class เดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางแลกเปลี่ยนกันว่าเราได้โรคอะไรใหม่ๆบ้างในวันนี้นะครับผม and I have 5 diseases here ครับเดี๋ยวคุณครูจะมีให้ทั้งหมด5โรคนะครับให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการนำเสนอโดยการนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยเป็น mind map ส่วนนักเรียนต้นทางเราเขียนตัวใหญ่ๆเดี๋ยวคุณครูมีกระดาษชาร์ตให้เราก็ออกแบบได้ตามความคิดของเราเลยจะทำเป็นชาร์ตเป็นผังความคิดจะทำเป็น concept map เป็น mind map ได้หมดเลยนะครับผมในการนำเสนออะไรก็ตามนะครับตามที่เราศึกษามานะครับผมโอเคกรุ๊ป which group want to select is first นะครับGroup 1, how many score, current score do we have? 18, group 2. 19, group 3. 24. 11 and 10. Okay, group 5, you choose it first. นะครับ group 5เลือกก่อนเลยนะครับผม Number 3, so you get COPD. นะครับ what is it? I don't know. You use the internet to search for it. นะกลุ่ม5จะได้ COPD.นักเรียนปลายทางเราเลือกหมายเลขไว้เลยในใจแล้วคุณครูเปิดมาเราก็เอาโรคนั้นไปค้นหานะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอว่าเปิดครบแล้วเราจะได้โรคตามที่เราสนใจไหมนะครับกรุ๊ป4ครับ which number number 2 you get bronchitis นะครับ bronchitis นะครับ what is that I don't know use the internet to search for it กรุ๊ป1ครับกรุ๊ป1 you choose 5 it isPneumonia. Group 2. We have 1 and 4. 4 you get lung cancer. And group 3 you get asthma. นะครับคำนี้ออกเสียงว่า asthma ไม่ออกเสียงตัว th นะครับไม่ th เป็น asthma นะครับ asthma คืออะไร So you take time to use the internet to search for more information and write the concept maps on your paper. นะครับใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลแล้วก็เขียนลงเป็น mind map หรือ concept map ในกระดาษของเราได้เลยนะครับโอเค take times

0: All right, everybody, are you done? Have you finished? โอเคนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นไงบ้างได้ข้อมูลเยอะบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนต้นทางกันว่านักเรียนต้นทางนะครับหาข้อมูลอะไรมาได้บ้าง นะครับ So shall we start with group number 4 everybody big round of applause for group 4ว้าวสวยมากนะครับ bronchitis Okay, let's start.
1: Okay, the symptom is cough. Example, the symptom is cough, shortness of breath and mild fever because virus are breathing smoke for a long time.So the prevention is avoid smoking or secondhand smoke, wear mask, wash hand, or stay away from sick people.
0: Okay, that is bronchitis. Did you search for the Thai meaning? เราได้หาไหมว่า bronchitis คือโรคอะไรในภาษาไทยหาไหม
1: หลอดลมอักเสบคร
0: ับ หลอดลมอักเสบนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับมีใครเลือกโรคนี้บ้างหรือเปล่าได้ข้อมูลอะไรบ้างลองแชร์กันครับ Thank you very much for bronchitis นะครับ Give big handBig round of applause. Next one, group 5. Group 5, welcome. Okay, join me on the stage. Hurry up, hurry up. Okay, ทำยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถไปทำต่อนอกเวลาได้โอเคครับโอเค COPD. I can help out.Okay, stand up. Okay, join me on the stage here. Okay, right hand side a little bit, right hand side a little bit. Okay, if you're ready, let's go.
2: Is COPD?
0: COPD.
2: Chronic obstructive.
0: For more?Not yet. Okay.
2: Yes. Symptom is trouble breathing and
0: ongoing cough.
2: Ongoing cough and producing tooth mucus and feeling tired easily. Prevention is avoid polluted area and smoking. Use a filter at home and
0: causes. Which one? Exercise.
2: Exercise and eat healthy. Causes is smoking, air pollution, dust and chemical at work and second hand smoke.
0: So, did you find the word in Thai for COPD? What is this word? What is this disease? Do you know? เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรที่เราศึกษามาครับ COPD
2: ปอดเรื้อรังครับ
0: เป็นโรคเหมือนปอดอักเสบเรื้อรังนี้ใช่ไหม COPD นะครับซึ่งบ่อยนะครับจะมีมิวคัสก็คือมีเสลดมีเสมหะด้วยนะครับผมโอเค so avoid polluted area นะครับหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีควันเยอะๆหรือว่ามีมลพิษเยอะๆ thank you very much group 5นะฮะ thank you very much นะครับผมโอเค group 1ครับ group 1นะฮะสำหรับ COPD นักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าเขาย่อมาจากอะไรนะครับ COPD นะครับผม Next one pneumonia โอเค Join me on the stage pneumonia โอเค
3: pneumonia symptom is high fever and chill deep cough with yellow or green แล้วก็ sheetPain when breathing.
4: Cause bacteria or virus and breathe in dirty air for the wrong time. Prevention, get,
0: what? Get vaccines.
4: Rest and take care your body when sick.
0: Okay. So this is pneumonia. What is in Thai? What is the word in Thai? Do you know?
3: ปอดอักเสบค่ะ
0: โรคปอดอักเสบนะครับ pneumonia นะครับผม Okay. Thank you very much group 1นะครับ 2 points นะครับนะครับ group 4 and group 5 also 2 points นะครับ group 2 please join me on the stage นะครับ

0: นะครับผมวันนี้เรามีให้4คำเลยนะครับบางคำเราอาจจะเคยได้ยินแล้วบางคำอาจจะยังไม่เคยนะโอเค Are you guys having fun today?
1: Yeah.
0: Okay, let's see what we're going to learn next time is about healthy nutrients นะครับ healthy nutrients นะครับ so we're gonna move away from the diseases นะครับเราเรียนเกี่ยวกับโรคภัยมาเยอะมากแล้วนะครับครั้งต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับ nutrient บ้าง nutrients คืออะไรยังไม่บอกดีกว่าเราอุบไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนมากๆนะครับ and teachers of science นะครับ back home you can prepare worksheet number 5 nutrients and functions and number worksheet number 6 station category นะครับand you can download all of these worksheets from www.dltv.ac.th of course everybody I want you to take a deep breath hoop and then calm down take it easy all right see everybody shark everybody shark shark shark shark oh man you miss it again all right see so today I have a quote from Gandhi นะครับ an Indian lawyer politician social activist and writer นะครับเขาเป็นนักกฎหมายนักการเมืองนะครับนักขับเคลื่อนทางสังคมนะครับเขาบอกว่า it is health that is real wealth นะครับเขียนใกล้กันมากต่างกันแค่ W กับตัว H นะครับ health ก็คืออะไรสุขภาพของเราเท่านั้นที่เป็น wealth คือทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่ pieces of gold and silver เขาบอกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยของเราเนี่ยไม่ได้วัดจากว่าคุณมีทองหรือมีแก้วแหวนเงินทองเยอะแค่ไหนแต่วัดว่าคุณมีสุขภาพดีมากแค่ไหนนั่นเองนั่นคือความรวยที่แท้จริง alright everybody are you happy
1: yeah.
0: are you okay
1: yeah.
0: so today we're gonna leave the student back home by a particular action again นะครับวันนี้เราจะจากเพื่อนๆไปทางไปด้วยท่าทางอีกสักหนึ่งท่าทางซึ่งเป็นท่าทางในภาษาอังกฤษที่มีความหมายด้วยเป็นการพูดถึงการให้กำลังใจใครคนหนึ่งไม่ว่าคนที่สุขภาพดีหรือไม่ดีคนที่กำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างนะครับเราจะทำท่านี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า finger cross นะครับมีสำนวนภาษาอังกฤษว่า keep your finger cross ว่าขอให้คุณโชคดีนะนะขอให้คุณโชคดีนะไม่ว่าจะมีการสอบไม่ว่าจะมีการแข่งขันไม่ว่าจะสู้กับสุขภาพใดๆนะครับ finger cross โอเค everybody see you again next time thank you very much
2: let's thank the teacher
1: thank you teacher
0: finger cross

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นไ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมี 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะนักเรียนเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนมีชื่อเรื่องว่าสิทธิมนุษยชนค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่า1บอกรายละเอียดของสิทธิมนุษยชนพื้นฐานได้ถูกต้อง2สืบค้นและยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานได้ถูกต้อง3เห็นความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยทราบหรือไม่เอ่ยว่าสิทธิมนุษยชนนั้นคืออะไรคืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างมีเพื่อนบอกว่าคือสิ่งที่ทุกคนควรมีใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะนักเรียนและคำว่าสิทธิเนี่ยนักเรียนคิดว่าคืออะไรสิทธิ์ที่ควรจะได้รับใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สถานการณ์นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูมีสถานการณ์

0: าเหยียดหยามและล้อเลียนเธอนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจากสถานการณ์ที่คุณครูเล่าให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องโดนล้อมีคนบอกคุณครูมาว่าไม่ใช่เรื่องที่เพื่อนจะต้องถูกล้อใช่ไหมคะค่ะแล้วจากที่นักเรียนได้เห็นสถานการณ์ไปนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนของเพื่อนที่ทำการล้อของทำการล้อเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีไหมเอ่ย
1: ไม่ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ไม่ดีอย่างไรคะเพราะว่าเป็นการพูดจาเหยียดหยามและล้อเลียนเพื่อนนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนและนักเรียนคิดว่าจากพฤติกรรมที่เพื่อนได้โดนกระทำนี้ถ้าเป็นตัวนักเรียนเองนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรเครียดใช่ไหมคะและนักเรียนเคยโดนกระทำแบบนี้หรือไม่เอ่ย
2: เคย
0: มีเพื่อนบอกว่าเคยนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยโดนกระทำแบบนี้หรือไม่นักเรียนคะสิ่งนี้นะคะไม่ควรที่จะทำกับผู้อื่นเลยนะคะไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่นะคะนักเรียนค่ะซึ่งก็มีความสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นเองจากกรณีตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนได้รับชมไปนะคะค่ะก็เป็นในเรื่องของสิทธินั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ความหมายของสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือสิทธิที่เป็นธรรมชาติและไม่สามารถพรากไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้สิทธิเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิที่เกิดตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์โดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าคนคนนั้นจะมีเชื้อชาติศาสนาเพศหรือสถานะทางสังคมอย่างไรเองค่ะนี่ก็คือนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากการที่เราได้พูดถึงสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่านั้นไม่มีข้อยกเว้นเลยแม้กระทั่งว่าบุคคลคนนั้นมีเชื้อชาติมีศาสนาหรือแม้กระทั่งนับถือศาสนาใดๆหรือมีเพศใดๆก็ควรที่จะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะคำว่าสิทธิมนุษยชนนี้นะคะก็เป็นถือได้ว่าเป็นหลักการที่ถือเป็นสากลในปฏิญญาสากลนะคะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนค่ะที่ประกาศโดยสหประชาชาติในปีคริสต์ศักราช1948ค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือความหมายของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เราก็ได้ทราบถึงว่าใครเป็นคนประกาศใช้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราจะเห็นได้ว่าจากสิทธิมนุษยชนที่คุณครูได้บอกให้นักเรียนไปนั้นเป็นเรื่องราวที่ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเป็นอย่างไรเหยียดหยามผู้อื่นไม่ควรที่จะอย่างยิ่งเลยจากกรณีตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูเราไม่ควรอย่างยิ่งเลยที่จะไปล้อเลียนหรือบูลลี่คนอื่นถึงแม้ว่าเขาจะมีศาสนาอื่นนับถือศาสนาอื่นหรือนับถือศาสนาที่แตกต่างจากเราหรือมีเพศหรือมีเขาเรียกว่ามีเชื้อชาติที่แตกต่างจากเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมสืบค้นข้อมูลค่ะนักเรียนคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยร่วมกันสืบค้นของสิทธิคำว่าสิทธิมนุษยชนนะคะคุ้มครองมนุษย์ในด้านใดบ้างนักเรียนคิดว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนนี้มีการคุ้มครองมนุษย์ในด้านใดบ้างหรือคุ้มครองในเรื่องใดบ้างนั่นเองนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนทุกคนในการสืบค้นสักคู่นะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยค่ะให้นักเรียนปลายทางร่วมกันสืบค้นไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เช่นกันเลยนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาร่วมกันสรุปข่าวว่านักเรียนคิดว่าหลักสิทธิมนุษยชนนั้นนะคะที่มีการคุ้มครองมนุษย์นั้นมีในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเราสามารถร่วมการสืบค้นในแต่ละกลุ่มได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะขอให้ในแต่ละกลุ่มนั้นออกมาเขียนรายละเอียดนะคะว่านักเรียนเขียนแล้วก็ทำการสืบค้นในเรื่องใดบ้างนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะสืบค้นแล้วเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนั้นลองออกมาสะท้อนดูค่ะว่าสิ่งที่ตนเองได้ทำการสืบค้นกันนั้นนักเรียนคิดว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างที่มนุษย์ได้รับการคุ้มครองนะคะนักเรียนค่ะโดยแต่ละกลุ่มนั้นห้ามสั่นเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูเพื่อนๆห้องต้นทางไปได้พร้อมๆเช่นกันนะคะว่าคำตอบนั้นเป็นในแนวทางเดียวกันหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มที่1ออกมาทำการเขียนก่อนนะคะว่านักเรียนคิดว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่1ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าจากกลุ่มที่1นั้นได้เขียนเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรคะนักเรียนเรื่องอะไรเอ่ยสิทธิในเรื่องของการได้รับการศึกษานั่นเองนะคะคือสิทธิที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันยกตัวอย่างเช่นอย่างเราตอนนี้ก็ควรที่จะมีสิทธิ์ได้เรียนหนังสือได้อย่างเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยเลยนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยถัดมาขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2ได้เลยค่ะว่านักเรียนทำการสืบค้นแล้วว่ามีสิทธิมนุษยชนด้านใดบ้างนั่นเองนะคะค่ะขอเชิญได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกลุ่มที่2เขียนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรคะนักเรียนจากการที่ได้รับการคุ้มครองจากการถูกทรมานหรือว่าในเรื่องของการให้ทำอย่างไรให้เราไม่ถูกทำร้ายร่างกายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยถัดมาขอเชิญกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

การนับถือศาสนามีอะไรคะในเรื่องของเพศใช่ไหมคะการศึกษามีทั้งเรื่องของสิทธิในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของการศึกษามีในเรื่องของการนับถือศาสนาและในเรื่องของเพศด้วยนั่นเองทุกคนก็ควรที่จะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเก่งมากเลยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ใช่ไหมเอ่ยค่ะขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่4ไปเขียนได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำตอบของกลุ่มที่4กันบ้างกลุ่มที่4บอกว่าในเรื่องของสิทธิทางเศรษฐกิจนั่นเองคือสิทธิในการทำงานสิทธิในการได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคิดว่าถูกไหมถูกต้องค่ะนี่ก็คือสิทธิพื้นฐานที่เราพึงจะได้รับนั่นเองนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยถัดมากลุ่มสุดท้ายขอเชิญกลุ่มสุดท้ายไปเขียนคำตอบได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำตอบของกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5บอกว่าสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองโดยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยที่ไม่ถูกลงโทษและก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นธรรมโดยที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือผิดกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถือว่าทุกคนนั้นสามารถสืบค้นข้อมูลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการเป็นสิทธิพื้นฐานในการคุ้มครองมนุษย์ได้นั่นเองเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะนักเรียนซึ่งสิทธิมนุษยชนนะคะที่มีการคุ้มครองในเรื่องของมนุษย์นะคะก็มีหลากหลายสิทธิด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกค่ะว่ามีสิทธิในด้านใดกันบ้างนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่สิทธิมนุษยชนนะคะนอกเหนือจากที่นักเรียนได้ทำการสืบค้นมานะคะมีสิทธิอื่นๆอีกมากมายนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สิทธิที่1ค่ะคือสิทธิในชีวิตนั่นเองนะคะ2คือสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย3สิทธิในความเสมอภาค4สิทธิในกระบวนการยุติธรรม5สิทธิในเสรีภาพทางความคิดและศาสนา6สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก7สิทธิในการรวมกลุ่มและการชุมนุมโดยสันติ8สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง9สิทธิในความเป็นส่วนตัว10สิทธิในมาตรฐานชีวิตที่ดี11สิทธิในการศึกษา12สิทธิในงานและสภาพการทำงานที่เป็นธรรม13สิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ14สิทธิในการหลบภัยจากการประหัตประหารนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิทธิที่เราพึงจะได้รับทุกคนเลยนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่สิทธิแรกนะคะเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับนะคะก็คือสิทธิในชีวิตนั่นเองค่ะการที่ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่และไม่ต้องถูกพรากชีวิตโดยไม่เป็นธรรมโดยรัฐหรือบุคคลอื่นไม่สามารถฆ่าหรือทำร้ายชีวิตของใครได้อย่างไม่เป็นธรรมนั่นเองค่ะนี่คือสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับนะคะเป็นสิทธิพื้นฐานนั่นเองค่ะคือสิทธิในชีวิตของเราเลยนะคะเป็นสิทธิแรกนะคะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิทธิต่อมาสิทธิที่2นะคะคือสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะมีเสรีภาพในชีวิตเช่นเสรีภาพจากการถูกกักขังโดยไม่มีเหตุผลชอบธรรมค่ะนักเรียนและต้องไม่ถูกทรมานหรือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจรัฐต้องรับรองความปลอดภัยให้กับพลเมืองทุกคนค่ะค่ะนักเรียนถัดมาสิทธิต่อมานะคะคือสิทธิในความเสมอภาคคือสิทธิที่ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองทุกคนควรมีสิทธิในชีวิตที่เท่าเทียมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติในสังคมนะคะค่ะนี่ก็คือสิทธิในความเสมอภาคนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะคือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมเมื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกพิจารณาคดีอย่างเสรีและเป็นกลางโดยไม่ถูกตัด

สินความผิดก่อนการพิสูจน์จากตามกฎหมายก่อนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิทธิกระบวนการยุติธรรมที่ในเมื่อเราเข้าสู่กระบวนทางกฎหมายแล้วเราก็พึงที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของการสืบค้นหาความจริงก่อนที่เราที่จะตัดสินเราว่าเราผิดหรือเราถูกนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะคือสิทธิในเสรีภาพทางความคิดและศาสนานะคะค่ะคือทุกคนมีสิทธิที่จะมีความเชื่อในทางศาสนาและแนวคิดของตนเองอย่างเสรีรวมถึงสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงศาสนาหรือความเชื่อและแสดงออกถึงศาสนาและความเชื่อได้โดยปราศจากการถูกข่มขู่หรือบังคับค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือสิทธิเสรีภาพทางด้านความคิดทางศาสนานั่นเองค่ะซึ่งทุกคนนะคะพึงที่จะได้รับสิทธิตรงนี้นะคะค่ะถัดมานะคะก็คือสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกค่ะคือสิทธิครอบคลุมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการพูดการเขียนการแสดงออกในรูปแบบต่างๆโดยไม่มีการแทรกแซงหรือการจำกัดจากรัฐหรือองค์กรอื่นๆนั่นเองค่ะถัดมานะคะนักเรียนคือสิทธิในการรวมกลุ่มและการชุมนุมโดยสันตินั่นเองค่ะทุกคนนะคะมีสิทธิที่จะรวมกลุ่มหรือเข้าร่วมกับองค์กรหรือกลุ่มที่สนใจและมีสิทธิที่จะเข้าชุมนุมหรือประท้วงโดยสันติโดยไม่ถูกขัดขวางจากรัฐหรือเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะโดยการชุมนุมนี้นะคะก็ต้องเป็นการชุมนุมโดยสันติไม่เน้นความรุนแรงด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนคือสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะสิทธินี้รวมถึงสิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะคะนักเรียนเข้าร่วมในการกิจกรรมทางการเมืองหรือการมีบทบาทในรัฐบาลทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงและถูกเลือกตั้งอย่างเสมอภาคในการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมค่ะค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัวเช่นในส่วนที่เป็นในเรื่องของบ้านของตนเองการติดต่อสื่อสารหรือการถูกละเมิดชื่อเสียงโดยไม่ชอบธรรมและต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือสิทธิในเรื่องของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราทุกคนก็พึงที่จะได้รับสิทธิในเรื่องของความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่ทางที่บ้านหรือในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะนักเรียนเราก็พึงที่จะได้รับในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคือสิทธิในมาตรฐานชีวิตที่ดีค่ะคือทุกคนมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่เหมาะสมรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงอาหารน้ำดื่มที่อยู่อาศัยและบริการด้านสุขภาพที่เพียงพอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในการศึกษาทุกคนนะคะมีสิทธิในการได้รับการศึกษาโดยปราศจากการแบ่งการศึกษาการแบ่งแยกทางการศึกษาควรเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างสร้างสรรค์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่เราพึงจะได้รับในเรื่องของการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดศาสนาใดหรือเชื้อชาติใดนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือสิทธิในเรื่องของสิทธิในงานและสภาพการทำงานที่เป็นธรรมทุกคนนะคะมีสิทธิที่จะได้รับการทำงานและมีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงสิทธิในการรับค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและได้รับการคุ้มครองจากการบังคับให้ทำงานอย่างไม่ยุติธรรมด้วยค่ะนักเรียนนี่นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสิทธิในข้อตรงนี้จะพูดถึงในเรื่องของการทำงานการทำงานของทุกคนควรได้รับในเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมไม่ใช่ว่าเราทำงานหนักแต่เราได้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เท่าเทียมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือสิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐค่ะทุกคนมีสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากรัฐในกรณีที่ตนเองไม่สามารถดำรงชีวิตได้เช่นการได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือการสนับสนุนทางการเงินในยามฉุกเฉินจาก

รัฐบาลนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่สิทธิในการหลบภัยจากการประหัตประหารนั่นเองค่ะคือบุคคลที่หลบหนีจากการประหัตประหารนะคะหรือการคุกคามในประเทศของตนเองมีสิทธิในขอลี้ภัยในประเทศอื่นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของตนเองได้ค่ะสิทธิเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีมีเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในทุกมิติของชีวิตเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าจากที่คุณครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปนั้นนะคะมีสิทธิมนุษยชนหลากหลายที่เราได้รับการคุ้มครองมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการศึกษาความเท่าเทียมการคุ้มครองจากภาครัฐในเรื่องของการรักษาพยาบาลการทำงานใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะนี่นะคะก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนทุกคนนะคะพึงจะได้รับนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อมานะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆลงไปในใบงานที่1 นั่นเองค่ะค่ะคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางให้นักเรียนทำใบงานที่1โดยให้แต่ละกลุ่มนะคะยกตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆที่คุณครูได้ทำการอธิบายไปเมื่อข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะทำลงไปในใบงานที่1ได้เลยนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานค่ะนักเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการสืบค้นว่าหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับการคุ้มครองมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเขียนไปได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสิทธิในด้านการศึกษานักเรียนจะพูดอย่างไรในเรื่องของการศึกษาให้สอดคล้องเราก็ควรที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมใช่ไหมคะเราก็เขียนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิของทางด้านการศึกษามีหลายสิทธิหลายด้านด้วยกันใช่ไหมคะที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อข้างต้นนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็เป็นใบงานในตอนที่1 นะคะถัดมานะคะในตอนที่2 นะคะคุณครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติอย่างน้อย3ข้อเราจะทำอย่างไรให้เราเคารพสิทธิของทั้งตนตัวเราเองและสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะอย่างน้อย3ข้อนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะเรียบร้อยไหมเอ่ยทำงานแล้วเรียบร้อยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนค่ะว่านักเรียนเขียนแนวในเรื่องของการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนมีใครอยากจะเสนอแนวทางการปฏิบัติตนไหมคะว่านักเรียนเขียนไปในแนวทางใดบ้างเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
1: ก็คือผมยกตัวอย่างสิทธิในการศึกษานะครับก็คือแนวทางการปฏิบัติตนนะครับก็คือเราควรเรียนให้จบม.3เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียนประมาณนี
0: ้
1: คร
0: ับ เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็ยกตัวอย่างในเรื่องของสิทธิในการศึกษานั่นเองคือการศึกษาภาคบังคับใช่ไหมศึกษาให้ครบทั้งหมดในเรื่องของภาคบังคับให้จบม.3นั่นเองใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เคารพในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะนักเรียนและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเคารพสิทธิในการศึกษาในเรื่องของการที่เรารู้จักเคารพในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ตั้งใจให้ดีนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะ

0: เรียนมีคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบอีกไหมเอ่ยมีสิทธิมนุษยชนในด้านใดอีกไหมคะที่นักเรียนอยากจะเสนอในเรื่องของการทำงานก็ได้มีเรื่องใดอีกไหมคะมีคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบไม่เอ่ยว่านักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
1: ค่ะก็สิทธิที่หนูยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นสิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนาค่ะยกตัวอย่างนะคะก็คืออย่างตัวหนูเนี่ยต่างศาสนาค่ะก็เราก็ทำได้โดยการที่ไม่ไปพูดถึงหรือว่าไม่ไปหมายถึงว่าเราจะไม่ไปตั้งคำถามกับศาสนาคนอื่นนะคะเราก็จะอยู่แค่ศาสนาเราแล้วเราก็จะไม่เราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าเราจะไม่มีการไปดูถูกหรือไม่มีการไปตั้งคำถามหรือว่าไม่พูดอะไรแย่ๆออกไปค่ะ
0: ก็คือเคารพสิทธิในการนับถือศาสนาของคนอื่นด้วยเช่นกันใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีนักเรียนคนใดอยากจะเสนอแนวคำตอบอีกไม่เอ่ยมีไหมคะมีสิทธิในเรื่องของการศึกษาไปแล้วการนับถือศาสนาแล้วมีใครอีกไม่เอ่ยมีไหมคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ครับสำหรับสิทธิของผมที่ผมยกตัวอย่างนะสิทธิในการเป็นเรื่องของความการเป็นส่วนตัวครับผมคือการที่เราจะปฏิบัติการเกี่ยวกับสิทธิการเป็นส่วนตัวนะครับก็คือการที่เราจะไม่ลุกรานสิ่งที่เป็นส่วนตัวของเขาหรือข้อมูลส่วนตัวครับผมเช่นสมมุติโทรศัพท์หรือว่าบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับเพื่อนห้องต้นทางนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเขียนแนวคำตอบไปประมาณนี้ใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามไปกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำถามชวนคิดนี้ถามนักเรียนทุกคนว่านักเรียนคิดว่าหลักสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญอย่างไรในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์คะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรมีใครอยากตอบไหมคะค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามไปเลยค่ะ
3: ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นใจกันและกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอีกไหมคะอยากจะเสนอแนวคำตอบสามารถยกมือได้เลยนะคะนักเรียนเชิญค่ะ
4: ค่ะสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมค่ะซึ่งสามารถทำให้สังคมของเราน่าอยู่แล้วก็มีความสุขค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็จากแนวคำตอบนะคะเพื่อนก็ได้บอกถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนนั่นเองคือการที่เราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องมีการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยทั้งเคารพสิทธิของตัวเราเองและผู้อื่นด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะค่ะการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องนำไปสู่การสร้างสังคมที่เคารพความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคและความยุติธรรมนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาวัฒนธรรมแห่งสันติภาพในสังคมได้อีกด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะ ค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะให้ทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่นทั้งเคารพในเรื่องของตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับสารเกี่ยวกับสารอะไรสารสารโน้มน้าวใจที่เราเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะมาประยุกต์ใช้โดยเราจะนำความรู้เกี่ยวกับสารโน้มน้าวใจมาประเมินสารที่อยู่ในสื่อออนไลน์นะคะมาดูกันว่าแล้วเราจะประเมินแบบไหนและนักเรียนจบชั่วโมงนี้ไปนักเรียนจะมีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะไปดูกันในจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการประเมินสารโน้มน้าวใจดังนั้นสิ่งที่หนูจะต้องทำได้ก็คือระบุใจความสำคัญของสารโน้มน้าวใจได้เมื่อหนูดูสื่อหรือสารโน้มน้าวใจไปแล้วเนี่ยนักเรียนต้องสามารถบอกครูได้ว่าสารนั้นสื่อถึงเรื่องอะไรชมแล้วก็สรุปออกมาให้ได้สองคือประเมินความน่าเชื่อถือของสารโน้มน้าวใจอย่างมีเหตุผลว่าถ้าเป็นหนูหรือหนูเป็นผู้บริโภคเนี่ยหนูจะสามารถซื้อสินค้าหรือว่าเชื่อใจสินค้านั้นได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะ3คือผู้แสดงความคิดเห็นต่อสารโน้มน้าวใจได้หมายความว่าสามารถสื่อสารกับคุณครูหรือว่าเพื่อนๆปลายทางได้ว่าสารนั้นหนูสามารถชมแล้วก็ได้อะไรจากสารนั้นและมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดหนูจะต้องสื่อสารออกมาให้ได้ต่อไป4ก็คือตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณนั่นหมายความว่าหนูก็จะต้องใช้ความรอบคอบแล้วก็วิจารณญาณในการรับสารนั่นเองนะคะเอาล่ะคราวนี้ค่ะคุณครูมีข่าวหนึ่งอยากจะให้เด็กๆได้ลองอ่านกันนะคะซึ่งพาดหัวข่าวบอกว่าคนแห่ขอเลขเด็ดหนุ่มจองโรงแรมย่านไฮโซเชียงใหม่วันเช็คอินผงะตึกร้างวิญญาณหลอนนะคะโดยแคปชั่นนี้นะคะเจ้าของโพสต์หรือว่าชายหนุ่มคนนี้เขาได้โพสต์ไว้ว่าโดนเชียงใหม่แกงหม้อใหญ่ซะแล้วเมื่อจองโรงแรมที่พักผ่านจุดๆย่านไฮโซนิมมานเหมินตัดบัตรเรียบร้อยพอมาถึงกลับกลายเป็นโรงแรมร้างวิญญาณหลอนซะงั้นแฮชแท็กเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอ๋ยคำแล้วจะนอนที่ตรงไหนจากข้อความนี้ทำให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อหนุ่มคนนี้คะไปจองโรงแรมในแอปพลิเคชันหนึ่งมาแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรเอ่ยพอไปเจอวันจริงคือโรงแรมร้างหรืออาจจะไม่ได้ร้างนะลูกแต่อาจจะเป็นโรงแรมที่มีสภาพเก่าไม่ตรงกับภาพที่ปรากฏในแอปพลิเคชันดังนั้นค่ะอยากจะชวนนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะมาตั้งคำถามกันหน่อยนะคะว่าหากเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นและในฐานะผู้บริโภคจะทำอย่าง

0: ไรคุณครูอยากได้ความคิดของนักเรียนสิคะลองแสดงความคิดเห็นหน่อยว่านักเรียนคิดว่าเหตุใดคะจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะคะกับการจองโรงแรมแล้วไม่ตรงปกและในฐานะที่หนูเป็นผู้บริโภคเนี่ยหนูจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรลองดูสิใครอยากจะลองนำเสนอไอเดียคะมีใครอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นลองดูสินักเรียนปลายทางคะคิดเห็นยังไงบ้างคะลองดูนะคะตอนนี้ต้นทางกำลังอภิปรายกันอยู่นะคะว่าจะทำยังไงดีนะขอสัก2ความคิดเห็นค่ะจากนักเรียนต้นทาง
1: ค่ะก็อย่างแรกนะคะก็อาจจะตกใจแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลแบบนั้นค่ะเพื่อว่าแบบเคยมีใครประสบปัญหาแบบเดียวกันไหมแล้วก็เป็นการเผยแพร่ค่ะว่ามันมีโรงแรมที่อยู่ตั้งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบนี้แบบอย่าเข้ามานะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะหรืออาจจะไปแจ้งแบบอาจจะสถานีตำรวจเพราะว่ารับรู้ว่ามันมีการมีสิ่งนี้อยู่นะคะ อะไรเงี้ยค่ะว่ามีสิ่งที่มีโรงแรมที่แอบอ้างที่เป็นที่ยังเปิดบริการอยู่แต่ว่าพอไปถึงจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เปิดบริการแล้วค่ะ
0: งั้นครูขอถามต่อนิดนึงว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราโพสต์ลงไปในสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยมันมีการความเสี่ยงในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลซึ่งมันเป็นสถานประกอบการหนูจะกลัวโดนฟ้องไหมลูก
1: หนูไม่ได้กลัวโดนฟ้องค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิของเราค่ะเราเพราะว่าอีกอย่างนึงค่ะเพราะว่าเราจองไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นเราจ่ายเงินไปถูกไหมคะเท่ากับว่าเราก็เหมือนเป็นคนเลือกแล้วแล้วก็พอมันผิดหวังเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราจ่ายเงินไปแล้ว
0: ในฐานะลูกค้าใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะครูขออีกสักหนึ่งมุมมองค่ะเชิญค่ะกลุ่ม5นะคะ
2: ขอตอบคำถามแรกก่อนนะครับคือเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นี้คืออย่างแรกนะครับการที่เขาจะหลอกผู้บริโภคได้เนี่ยเขาต้องใช้คำพูดที่1เลยครับต้องน่าเชื่อถือได้2ต้องโน้มน้าวเขาได้ครับแล้วก็อาจจะต้องมีเครดิตในการหลอกลวงขออภัยครับหลอกลวงด้วยทีครับส่วนในฐานะผู้บริโภคเนี่ยจะทำยังไงครับผมขออธิบายเป็น3เหตุการณ์อย่างนี้คือเราเจอเหตุการณ์นั้นแล้วก็คือหลังถ้าเกิดสมมติเราเจอเหตุการณ์นั้นแล้วครับอย่างแรกครับก็อย่างที่เพื่อนพูดครับโพสต์ลงโซเชียลอย่างแรกเลยครับอย่างที่2นะครับเวลาเราไปจองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องดูให้รอบคอบมากกว่าเดิมนะผมครับผมจะได้ไม่โดนหลอกอีกแล้วก็ส่วนที่กำลังเจอเหตุการณ์ณตอนนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นเจอเหตุการณ์ณตอนนั้นก็จะเป็นก็ควรแจ้งความครับอย่างแรกเลยเพราะว่า1ครับเขาหลอกลวงผู้บริโภคครับซึ่งผิดกฎหมายครับผม
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าวิเคราะห์เหตุการณ์ออกมาได้ดีเลยนะคะทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงบทบาทของผู้บริโภคเมื่อเกิดความเสียหายสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่าลืมว่าเราเป็นผู้บริโภคเองเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าต้องดูให้รอบคอบถูกต้องไหมคะเพราะว่าสถานที่ประกอบการเหล่านี้ค่ะมันจะมีทั้งการนำเสนอข้อมูลจากผู้ใช้บริการจริงและการนำเสนอข้อมูลจากผู้ที่มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียลอย่างเช่นรู้จักอาชีพนี้ไหมอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้ที่มีอิทธิพลสื่อโซเชียลนั่นเองซึ่งเขาอาจจะนำเสนอเพียงด้านเดียวดังนั้นเราในฐานะผู้บริโภคเองการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีหมายความว่าเราจะต้องมีวิจารณญาณในการรับสารทั้งในเรื่องของการอ่านหรือการฟังการชมจากสื่อต่างๆมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกันดังนั้นค่ะนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณครูอยากให้เห็นว่าการเรียนสื่อโน้มน้าวใจในวันนี้ค่ะมันมีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินค้าบริการหรือแม้กระทั่งการจองโรงแรมที่เราเห็นใช่ไหมคะว่ามันมีข่าวในลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ตรงปกในเมื่อไม่ตรงปกแบบนี้สิ่งที่เราต้องใช้ในการพิจารณาก็คือความรอบคอบและการใช้ข้อมูลให้มากเพียงพอที่จะใช้ในการตรวจสอบนั่นเองเอาล่ะเด็กๆคะเริ่มสนุกกันแล้วล่ะสิกับการตรวจสอบเกี่ยวกับสารโน้มน้าวใจดังนั้นวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาลองฝึกประเมินสารโน้มน้าวใจในรูปแบบต่างๆขอมุ่งไปที่การรีวิวก็คือการนำเสนอจากผู้ใช้งานจริงนะคะเดี๋ยวไปดูสิพบกันในช่วงนี้ค่ะ

ณปัญญาวันนี้นะคะจะให้นักเรียนมาพิจารณาถึงคุณค่าของศาสตร์โน้มน้าวใจเนาะถ้าพูดถึงคุณค่าเนี่ยศาสตร์โน้มน้าวใจมีคุณค่าอะไรหนูดูนะคะศาสตร์โน้มน้าวใจก็คือช่วยให้ผู้รับสารรู้สึกว่ามีความเห็นคล้อยตามสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนจำนวน

เรียกว่าสารโน้มน้าวใจทางไหนทางใดคะทางวัฒนะก็คือทางที่ดีกับอีกสารหนึ่งอีกทิศทางหนึ่งคือสารโน้มน้าวใจทางถ้าดูจากความหมายเราเข้าใจใช่ไหมลูกทีนี้ดูนะถ้ามันเป็นสารโน้มน้าวใจทางวัฒนะเนี่ยเราสบายใจได้คือหมายถึงสารโน้มน้าวใจที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีสร้างสรรค์เกิดคุณค่าแก่ผู้รับสารนั่นหมายความว่าเจตนาของผู้ส่งสารดีไหมลูกดีอย่างโฆษณาแรกเป็นโฆษณาประกันชีวิตนะคะประกันการเดินทางถามว่าอันนี้สารชนิดนี้เป็นยังไงมันเป็นในทางที่ดีเพื่ออะไรคะสามารถตอบเจตนาเขาได้ไหมคือมุ่งทำอะไรเอ่ยต้องการนำเสนอประกันการเดินทางใช่ไหมลูกส่วนตรงนี้ยังไงคะเจตนาเพื่ออะไรอ่ะให้บริจาคเสื้อผ้าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าสองสารที่ครูยกมานี้เป็นสารในเชิงในทางวัฒนะแน่ๆแต่อีกด้านหนึ่งหนูดูนะบางครั้งไม่ใช่โฆษณาอย่างสารที่มีความมีพลังในการสร้างการโน้มน้าวใจในทางหายนะเนี่ยก็คือสารโน้มน้าวใจที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ไม่ดีทั้งด้านการปฏิบัติหรือด้านความคิดเกิดความเสียหายต่อผู้รับสารจริงๆเขาอาจจะไม่ได้สื่อโดยตรงว่าสารนั้นไม่ดีนะแต่เราต่างหากที่จะต้องมาตีความว่าสารที่เราพบเจอเนี่ยเป็นสารในทางหายนะได้อย่างไรอะอย่างตัวอย่างที่ครูยกมาให้หนูดูนะลูกแล้วหนูตอบครูว่าสารชนิดนี้มันเป็นไปในทางหายนะได้ยังไงเขาบอกว่าเห็นผลเกินคาดกาแฟดีท็อกระเบิดพุงสลายไขมันคุมหิวไม่เห็นผลยินดีคืนเงินคะมันหายใจนะยังไงแค่ขายกาแฟอะไรนะคะลูกโอ้หนูติดตรงคำว่าระเบิดพุงทำไมคะคำนี้มันเป็นยังไงมันดูเกินจริงเขาเรียกว่าเป็นคำที่แสดงพลังการโน้มน้าวใจอย่างแรงกล้าคือถ้าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกาแฟนี้ค่ะได้ยินหรือรับสารนี้ขึ้นมาเขาจะเกิดความรู้สึกว่าถูกกระตุ้นให้ต้องซื้อโดยเร็วที่สุดอะว่าเฮ้ยมันระเบิดพุงเลยนะฉันออกกำลังกายมากมายขนาดนี้อาจจะไม่เห็นผลแต่พอบอกว่าระเบิดพุงปุ๊บรู้สึกเป็นไงอยากซื้อไหมลูกอยากซื้อขึ้นมาทันทีนะคะส่วนอีกสารหนึ่งไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่รีวิวแต่เป็นข้อความที่ส่งตึ้งเข้ามาในกล่องข้อความโทรศัพท์มือถือของเราใช่ไหมคะเคยได้รับแบบนี้ไหมจริงเหรอคะเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเจ้าของเบอร์0612345678คุณได้รับโอกาสให้ร่วมงานกับเราสนใจงานรายได้ดีคลิก www.mitchi.com นักเรียนคะเป็นหนูจะคลิกไหมคะรายได้ดีนะคุณเป็นผู้โชคดีนะไม่เอามันเป็นข้อความหายนะได้ยังไงคะเพราะอะไรมันคือมิจฉาชีพนะคะอย่างแรกเลยมันน่าสงสัยตั้งแต่ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของเบอร์รู้ได้ยังไงว่าเจ้าของเบอร์ต้องการหางานทำแล้วอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้การคลิกลิงก์แปลกๆนำไปสู่การเขาเรียกว่า call center หรือแม้กระทั่งวงจรเกี่ยวกับการทำงานแบบลูกโซ่หรือการหลอกกันเป็นลูกโซ่แบบนี้ก็เป็นไปได้รวมถึงการสร้างความเสียหายในเรื่องของอุปกรณ์การเงินต่างๆนะคะดังนั้นถ้าหนูเจอข้อความลักษณะนี้ให้คิดอย่างรอบคอบมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรางวัลไหนได้มาฟรีๆไม่มีข้อดีไหนได้มาฟรีๆดังนั้นนักเรียนคะคิดให้รอบคอบนะคะความโชคดีไม่ได้เกิดขึ้นง่ายขนาดนั้นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็ได้นะคะเอาละค่ะนี่คือตัวอย่างก็คือทิศทางของสารโน้มน้าวใจที่เป็นไปในทางวัฒนะและหายนะดังนั้นเวลาหนูพิจารณาสารประเมินสารให้หนูตอบครูว่าสารนั้นเป็นสารในทางวัฒนะหรือหายนะนะคะถัดมาค่ะมาดูกิจกรรมพินิจสารโน้มน้าวใจกันหน่อยค่ะเด็กๆเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะลองวิเคราะห์สารโน้มน้าวใจว่าสารโน้มน้าวใจนั้นมีความวัฒนะหรือหายนะนะคะลองดูนะสารประ

0: อยากให้ลองเพื่อนตอบเป็นกลุ่มได้ไหมกลุ่มไหนยกมือก่อนเดี๋ยวจะให้สิทธิ์ก่อนนักเรียนปลายทางคะใครตอบได้ยกมือก่อนนะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางช่วยกำกับดูแลคนที่ยกมือขึ้นก่อนจะมีสิทธิ์ตอบก่อนโอเคไหมลองดูนะว่าถ้าข้อมูลมันหลั่งไหลเข้ามาหาเราเร็วขนาดนี้เราจะมีสติในการพิจารณามากน้อยแค่ไหนลองดูนะมาร่วมส่งกำลังใจให้เหล่าเรือจ้างมีแรงสู้ต่อไปจับหู1 2 3กลุ่ม5กลุ่ม5มีสิทธิ์ตอบก่อนนะคะยืนขึ้นศาลนี้เป็นศาลทางวัฒนะหรือหายนะเชิญค่ะ
1: วัฒนะครับ
0: เชิงวัฒนะ1 2ถูกต้องค่ะกลุ่ม5ได้ไป1คะแนนต่อไปสู้ดิปัญหาแค่นี้ใครๆก็ผ่านมาได้จับหูจับหูเขาบอกว่าสู้ดิน่าจะเป็นอะไร1 2 3กลุ่ม5ครั้งที่2นะคะกลุ่ม5เชิญค่ะกลุ่ม5ตอบว่าวัฒนะเพราะอะไรคะเพราะอะไร
2: เพราะมันเป็นการให้กำลังใจค่ะ
0: ให้กำลังใจใช่ไหมเพื่อนๆเห็นด้วยไหม1 2หายนะรู้ไหมว่าทำไมรู้ไหมโอ้ใช่ค่ะเพราะมันคือการตอกย้ำว่าเรื่องแค่นี้ทำไมทำไม่ได้ต้องตีความดีๆและนักเรียนคะการให้กำลังใจกับคนที่กำลังอ่อนไหวอยู่ด้วยการบอกว่าเขาต้องผ่านไปได้มันเป็นลักษณะเหมือนการกดดันและข้อความนี้อันตรายมากถ้าเราไปสื่อสารกับคนที่อยู่ในภาวะความอ่อนไหวทางอารมณ์ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นบางคนมีภาวะซึมเศร้าการที่เราไปพยายามบอกเขาว่าสู้ดิสู้ดิปัญหาแค่นี้เองมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกและไม่ได้มีความให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ข้างเขาแต่วิธีการปรับให้เป็นวัฒนะคือไม่เป็นไรนะเราอยู่ข้างเธอปรับแบบนี้มันจะกลายเป็นวัฒนะได้ค่ะต่อไปค่ะประโยคที่3มาใครๆก็ทำกันมาแต่โบราณโบราณอย่าพยายามตั้งคำถามได้ไหม1 2 3กลุ่ม3เจ้า
3: เป็นหายนะค่ะ
0: เป็นหายนะเพราะอะไรคะลูก
3: เพราะว่าหนูเห็นประโยคตรงอย่าพยายามตั้งคำถามค่ะ
0: เป็นหายนะคือพยายามปิดกั้นความคิดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเป็นข้อความเชิงหายนะนะคะแม้ว่าจะโน้มน้าวกันว่าคนส่วนใหญ่ทำกันมาต่อๆกันมาก็จริงแต่ข้อความข้างล่างนั้นเป็นการปิดกั้นความคิดนั่นเองต่อไปอย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเก็บความหวังดีไว้ใช้กับคนที่เห็นคุณค่าของเรา1 2 3กลุ่ม5ไวมาก
1: หายนะครับ
0: หายนะใช่หรือไม่เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะเขาบอกว่าอย่าพาตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครครับ
0: อ๋อหนูดูจากข้อความแรกใช่ไหม1 2 3วัฒนะนักเรียนคะถ้าเราอ่านข้อความแรกโอเคว่าเราจะไม่สร้างความสุขให้ใครใช่ไหมคะแต่เหตุผลที่เราเขาบอกว่าอย่านำตัวเองเข้าไปเป็นความสุขใครเนี่ยเพราะอะไรเพราะการที่คนอื่นเขาไม่ต้องการมันทำให้เรากลายเป็นความหวังดีที่เขาปฏิเสธแล้วคนที่เสียใจคือใครคือเราไงตรงนี้เขาโน้มน้าวให้เราเนี่ยหันมารักตัวเองและให้เห็นคุณค่าของตัวเองโดยที่ไม่ต้องยัดเยียดบทบาทของตัวเองไปอยู่ในชีวิตคนอื่นซับซ้อนนิดนึงเนาะไม่เป็นไรอ่ะกลุ่ม5ตอบบ่อยได้เท่าไหร่นะลูกได้1ข้อใช่มั้ยไม่เป็นไรเราเจอข้อยากไปต่อจ้าลงทุนเพียงครั้งเดียวนั่งนับเงินเป็นเสือนอนกินได้1 2 3เชิญค่ะกลุ่ม1มามาค่ะลูกยังไงดีวัฒนะหรือหายนะ
4: หายนะค่ะ
0: หายนะเพราะอะไรคะ
4: มีครับมันเกินจริงค่ะ
0: มันเกินจริงตรงไหนคะลูก
4: ลงทุนเพียงครั้งเดียว
0: ลงทุนเพียงครั้งเดียวอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนั้นใช่ไหมลูก

0: อบคุณค่ะตอบถูกต้องนะคะเชิญหายนะต่อไปใช้เพียงเลขบัตรประชาชนแลกสิทธิประโยชน์มากมายจากการเป็นสมาชิกคิดดีๆนะ1 2 3กลุ่ม5ค่ะ5กลุ่ม5นอกจากมือยาแล้วก็มือต้องไวด้วยมาค่ะ3นี้เป็นวัฒนะหรือหายนะคะลูก
1: วัฒนะครับ
0: วัฒนะนะคะคำตอบข้อนี้คือขอถามเหตุผลหน่อยเป็นวัฒนะเพราะอะไรข้อความไหนคะที่เป็นข้อความวัฒนะมีคนอยากสตีลแล้วให้เหตุผลหน่อยคำไหนคะคำไหนบรรทัดไหน
1: มันดูน่าเชื่อถือครับ
0: อะไรนะคะจากการเป็นสมาชิกหรอเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ดูนะคะว่าใช่หรือเปล่า1 2 3หายนะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูแลกลุ่ม5ด้วยมีโอกาสที่มิจฉาชีพจะเล็งตัวนะต่อไปต่อไปไม่เป็นไรดูนะดูนะกลุ่ม5ยกให้ไวนะลูกแก้ตัวอีกใช้แก้วน้ำเยติลดปริมาณพลาสติกไปได้หลายวัน1ยัง1 2 3 3เชิญค่ะใช้แก้วเยติลดปริมาณพลาสติกไปได้หลายตันเต็มตัว1 2 3กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ค่ะที่ว่าข้อความนี้เป็นข้อความทางวัฒนะหรือหายนะคะ
2: วัฒนะครับ
0: ตรงไหนที่บอกว่าวัฒนะลูก
2: เพราะว่าใช้แก้วน้ำเยติลดปริมาณพลาสติก
0: เป็นข้อความที่ช่วยรณรงค์การลดโลกร้อนลดพลาสติกนั่นเองใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ถูกค่ะเอาละได้แล้วกลุ่ม3นะคะมีการเยาะเย้ยเกิดขึ้นเอาต่อไปนะคะต่อไปหมดแล้วสรุปคะแนนหน่อยสิสรุปคะแนนเมื่อสักครู่กลุ่ม5ยกไปหลายรอบมากตะกี้คะแนน1คะแนนเฮ้ยเราได้นะกลุ่ม4ได้ไหมลูกยังไม่ได้กลุ่ม3 1 2คะแนนกลุ่ม2หนูยกไม่ทันกลุ่ม1 1คะแนนเพื่อนปลายทางคะเท่าไหร่ลูกหนูได้ไหมลองสรุปคะแนนกันมาดูนะคะว่าเราเนี่ยมีวิจารณญาณในการแยกแยะสารว่าเป็นสารโน้มน้าวใจทางวัฒนะหรือหายนะกันนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นั้นเป็นการจำแนกสารนะคะทั้งด้านดีและด้านที่มีอิทธิพลในเชิงลบนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการประเมินคุณค่าของสารโน้มน้าวใจนักเรียนสังเกตนะลูกถ้าคุณครูให้หนูชมสารโน้มน้าวใจไปสิ่งแรกเลยคือให้หนูฟังอย่างตั้งใจและจับประเด็นให้ได้เพื่อให้ได้ใจความสำคัญของสารนั้นขั้นตอนที่สองคือหนูต้องตีความเจตนาว่าผู้ผลิตสื่อนั้นน่ะเขาต้องการอะไรมีจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสารอย่างไรนะคะเช่นต้องการขายสินค้าต้องการขายบริการหรือต้องการจะประชาสัมพันธ์บางอย่างส่วนขั้นตอนที่3นะคะหลังจากนั้นให้วิเคราะห์เป็นคำๆคือเจาะรายละเอียดไปที่ตัวข้อความว่าคำไหนที่เป็นข้อเท็จจริงเชื่อได้ตรงไหนที่เป็นการเสนอถึงข้อคิดเห็นเช่นคำที่บ่งบอกถึงความหอมความอร่อยพวกนี้ค่ะซึ่งเป็นความคิดเห็นที่หนูต้องคิดต่อว่าแล้วมันเกินจริงหรือเปล่าหลังจากนั้นวิเคราะห์ไปถึงวัจนภาษาและอวัจนภาษาของสารว่าพูดเป็นอย่างไรน้ำเสียงเป็นอย่างไรรวมไปถึงภาพประกอบความขนาดของภาพหรือแม้กระทั่งจังหวะในการเล่าเรื่องนะคะส่วนขั้นที่5นั้นจะเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของสารว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยหนูมองว่าสารชนิดนี้น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะก็สรุปออกมาว่าเป็นสารในเชิงวัฒนะหรือหายนะนั่นเองได้ไหมลูกถ้าได้นะคะนักเรียนปลายทางคะ วันนี้ครูมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ลองทำกันนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางเองเนี่ยจะมีข้อจำกัดในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะถ้าหากนำสินค้ามาวิเคราะห์หรือว่าวิจารณ์กันแต่คุณครูจะมีโฆษณาที่ผลิตขึ้นมาเองดังนั้นนักเรียนปลายทางสามารถขยายขอบเขตโดยใช้สื่อโฆษณาในชีวิตจริงได้ส่วนนักเรียนต้นทางขอกำหนดเป็นโฆษณาที่ครูปูสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วขอนำทุกคนเข้าสู่กิจกรรมช่วงนี้กันช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนนะคะได้มาสำรวจสารโน้มน้าวใจจากรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5-6 คนนะคะในกลุ่มนั้นจะต้องช่วยกันพิจารณานะคะโดยในนักเรียนต้นทางคุณครูกำหนดโฆษณาแล้วก็รีวิวไว้ให้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นแต่ละกลุ่มจะพิจารณาวิดิทัศน์รีวิวเนี่ย1เพียง1วิดิทัศน์เท่านั้นจากนั้นให้เด็กๆศึกษาและวิเคราะห์การรีวิวโดยพิจารณาจากอะไร1ใจความสำคัญ2จุดมุ่งหมายในการรีวิวและ3การใช้ภาษาและอวัจนภาษาแล้วช่วยสรุปให้ครูหน่อยว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยงานของหนูเนี่ยเป็นรีวิวเชิงวัฒนะหรือหายนะนะคะหลังจากนั้นเมื่อประเมินความน่าเชื่อถือของวิดิทัศน์อย่างมีเหตุผลหมายความว่ามันเป็นในเชิงวัฒนะเพราะอะไรเป็นวิดิทัศน์รีวิวในเชิงหายนะเพราะอะไรและเลือกตัวแทนกลุ่มมานำเสนอนะคะเอาละค่ะคุณครูได้สุ่มไปให้แล้วใช่ไหมว่าวิดิทัศน์รีวิวจะได้อะไรบ้างรีวิวแซนด์วิชใครได้ไปรีวิวแซนด์วิชได้กลุ่ม2และกลุ่ม5นะคะต่อไปเป็นรีวิวไก่ทอดเดชารสใครได้ไปเดชารสได้กลุ่ม1นะคะต่อไปใครได้รีวิวเที่ยวคนเดียวคะกลุ่ม3และกลุ่ม4นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณครูจะมาเปิดรีวิวพร้อมกับการนำเสนอให้นักเรียนนะคะแต่ในขณะนี้ให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมตัวในการวิเคราะห์ค่ะเพื่อประเมินรีวิวทั้ง3รีวิวนี้ค่ะอีกสักครู่พบกันค่ะเชิญค่ะ

0: ไฟมือเช้าสมบัติผูกผ้าราคาสบายกระเป๋า
1: ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยแซนด์วิชแม่สี่ภัยอ่ะเขากำลังฮิตในโรงเรียนวังเลย
2: ไหนใครเคยกินบ้างยกมือขึ้นมาหน่อย
1: โอ้โหไส้เยอะไส้แม่นขนาดเนี้ยแถมยังมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนอีกใครไม่ลองอ่ะถือว่าพลาดมากเลยนะและที่สำคัญเลยนะขนมปังของเขาเนี่ยเป็นขนมปังโฮลวีตเหมาะสำหรับเป็นมื้อเช้าของนักเรียนอย่างเราๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยทำให้อิ่มนานไปจนถึงมื้อเที่ยงเลยแถมเขาเนี่ยก็ยังมีไส้ให้เราได้เลือกหลากหลายเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปูอัด
0: โอ้ยอันนี้น่ากินนะ
1: หรือว่าจะเป็นไข่กุ้ง
0: อันนี้ก็น่ากิน
1: แล้วก็มีไส้กรอบด้วยนะ
2: ไข่ดาวยังมีเลยทุกคน
0: อยากกินอีกอยากกินอีก
1: ผักก็มีไปทุกคนสารอาหารครบถ้วนสุดๆไปเลย
0: มื้อเช้าพา
1: ราคาสบายกระเป๋า
0: หาซื้อง่ายที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
1: ราคาเพียงแค่20บาท
3: วันนี้ภูมิใจนำเสนอไก่ทอดโอชารสข้าวเหนียวไก่ทอดกรอบหอมอร่อยเข้าถึงรสโอชาสำหรับมื้อเช้าอันแสงเพิ่งรีบแต่ท้องก็ยังต้องการมื้อเช้าที่ให้พลังงานเพียงพอไก่ทอดโอชารสชิ้นใหญ่อร่อยราคาเพียง20บาทเท่านั้น
4: แบกเป้เที่ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวหน้าฝนกันที่เชียงใหม่แม่กำปองนั่งรถไฟมาถึงเชียงใหม่เราก็ต่อรถตู้มาจนถึงแม่กำปองนะคะในเวลาประมาณ10นาฬิกากว่าๆนะคะก็ยังเข้าที่พักไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะนั่งเล่นชมวิวแล้วก็เล่นกับน้องแมวที่คาเฟ่แห่งหนึ่งก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นในหมู่บ้านก็พบว่ามีอุโบสถกลางน้ำตั้งอยู่ในวัดคันธาพฤกษาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่กำปองฉันก็เดินเล่นอยู่แถวนั้นพักใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าบรรยากาศดีมากเราได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาเลยเมื่อเที่ยงแล้วก็เริ่มจะหิวค่ะเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้ข้าวซอยมา1จานอร่อยมากบ่าย2นะคะเราก็เอาของไปเก็บที่พักค่ะวิวดีมากแต่ตอนนั้นก็คือต้องรีบไปที่น้ำตกก่อนตรงนี้เป็นน้ำตกแม่กำปองนะคะก็ไปใช้เวลาตรงนี้อยู่นานพอสมควรค่ะเพราะว่าก็อยากนั่งฟังเสียงน้ำตกอย่างนี้ไปสักพักนึงก็ถือว่าพักใหญ่เลยทีเดียวทำให้ตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้ฟังเสียงธรรมชาติรีเซ็ตความรู้สึกตัวเองจบวันที่หน้าระเบียงนะคะซึ่งมีวิวดีมากฉันก็ปล่อยกายปล่อยจอยไปกับสายฝนแล้วก็เสียงป่าระงมนะคะก่อนเข้านอนจากนั้นเช้าวันต่อมาฉันก็ไปที่กิ่วฝิ่นค่ะไปชมหมอกซึ่งตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำปางนะคะก็ตรงนี้วิวดีมากๆค่ะถือว่าเป็น2วัน1คืนที่คุ้มค่ามากกับการที่นำตัวเองแบกเป้ออกมาจากบ้านแล้วก็มารีเซ็ตตัวเองทำให้ตัวเองมีกำลังใจพร้อมที่จะลุยกับงานในวันใหม่ต่อไปได้นี่ก็เป็นตัวอย่างทริปหน้าฝนที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะเป็นหน้าฝนเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดเที่ยวได้ถ้าหากหัวใจต้องการอยากจะพักผ่อนก็มาแบกเป้ไปด้วยกันนะคะ

0: าละค่ะหลังจากที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันชุมนุมอภิปรายกันนะคะว่ารีวิวแต่ละรีวิวนั้นเป็นลักษณะอย่างไรมีใจความสำคัญอย่างไรและมีองค์ประกอบต่างๆอย่างไรบ้างเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วรีวิวแต่ละรีวิวนั้นให้คุณค่าในทางวัฒนะหรือหายนะวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางคะถ้าหากหนูพร้อมแล้วหนูสามารถนำเสนอได้เลยในขณะเดียวกันถ้าหากหนูอยากเห็นแนวทางของนักเรียนต้นทางสามารถมารับชมการนำเสนอของนักเรียนต้นทางได้นะคะและต่อไปนี้ค่ะอยากจะเชิญทุกคนเข้าสู่การนำเสนอการรีวิวใช่ไหมคะประเมินการรีวิวของเราค่ะเริ่มที่การรีวิวแรกนะคะกลุ่มแรกนะคะที่จะนำเสนอก็คือ
1: แต่รุ่นแม่สิทธิ์ไทยมือช้าสมบัติค่าราคาสบาย

0: ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยแซนด์วิชแม่สี่ภัยอ่ะเขากำลังฮิตในโรงเรียนวังเลย
1: ไหนใครเคยกินบ้างยกมือขึ้นมาหน่อย
0: โอ้โหไส้เยอะไส้แม่นขนาดเนี้ยแถมยังมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนอีกใครไม่ลองอ่ะถือว่าพลาดมากเลยนะและที่สำคัญเลยนะขนมปังของเขาเนี่ยเป็นขนมปังโฮลวีทเหมาะสำหรับเป็นมื้อเช้าของนักเรียนอย่างเราๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยทำให้อิ่มนานไปจนถึงมื้อเที่ยงเลยแถมเขาเนี่ยก็ยังมีไส้ให้เราได้เลือกหลากหลายเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็น
2: ไส้ที่น่ากินนะ
0: หรือว่าจะเป็นไข่กุ้ง
2: อันนี้ก็น่ากิน
0: แล้วก็มีไส้กรอบด้วยนะ
1: ไข่ดาวยังมีเลยทุกคน
2: อยากกินอีกอยากกินอีก
0: ผักก็มีเลยทุกคนสารอาหารครบถ้วนสุดๆไปเลยมื้อเช้าราคาสบายกระเป๋าหาซื้อง่ายที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนราคาเพียงแค่20บาท
3: เอาละค่ะใครเป็นผู้ประเมินรีวิวแซนด์วิชแม่สี่ไพรคะกลุ่ม2กลุ่ม5เอาละขอเริ่มที่กลุ่ม2ก่อนละกันค่ะเชิญค่ะ
4: ค่ะในโฆษณาที่พวกหนูได้ก็คือแซนด์วิชแม่สี่ไพรนะคะก็คือเป็นในลักษณะโฆษณาเป็นการโน้มน้าวแบบวัฒนะค่ะ
3: วัฒนะ
4: อ๋อเป็นการโฆษณาแบบวัฒนะค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเป็นการโฆษณาถึงแซนด์วิชของแซนด์วิชแม่สี่ไพรค่ะแล้วก็เหตุผลก็คือเพื่อให้รู้ถึงโภชนาการค่ะของ
3: โภชนาการใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ค่ะโภชนาการของแซนด์วิชนั้นๆค่ะแล้วก็โน้มน้าวให้มาซื้อค่ะข้อที่จริงคือมีไส้หลากหลายค่ะส่วนข้อคิดเห็นก็คือมีรสชาติที่อร่อยค่ะ
3: อืมค่ะ
4: แล้วก็ส่วนในเรื่องของอวัจนภาษานะคะก็คือเป็นการใช้น้ำเสียงแล้วก็การให้อารมณ์ตื่นเต้นค่ะเช่นในช่วงแรกนะคะที่ให้ลักษณะการเหมือนมีเหตุบางอย่างแล้วค่อยเป็นแซนด์วิชเข้ามาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะและอีกมุมมองหนึ่งจากกลุ่ม5ค่ะเชิญค่ะ
5: ครับผมสำหรับกลุ่มผมนะครับได้เป็นแซนด์วิชขออภัยครับแซนด์วิชแม่สีพายครับผมใจความสำคัญเกี่ยวกับโฆษณานี้นะครับก็คือเป็นการรีวิวแซนด์วิชแม่สีพายครับที่มีสารอาหารเยอะครับแล้วก็อร่อยมีหลากหลายไส้ให้เลือกครับผมแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ห้องสวัสดิการของโรงเรียนบางไกลกังวลนะครับบรมราชูปถัมภ์ครับผมจุดมุ่งหมายนะครับคือเป็นการโฆษณาเชิญชวนทุกคนครับมาซื้อแซนด์วิชแม่สีพายครับผมวาจาภาษาครับก็คือมีการแสดงความคิดเห็นครับว่ามีน่ากินแล้วอร่อยครับผมแล้วก็อวัจนภาษานะครับก็คือมีการโฟกัสที่แซนด์วิชแม่สี่ไพรครับเพื่อแสดงจุดเด่นของแซนด์วิชแม่สี่ไพรครับผมแล้วก็มีน้ำเสียงที่ขึ้นลงครับทำให้น่าฟังครับผม
3: โดยภาพรวมแล้วเป็นเนื้อหาในทางวัฒนะหรือหายนะนะคะ
5: วัฒนะครับผม
3: วัฒนะนะคะขอบคุณกลุ่ม5ค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง2กลุ่มค่ะจะเห็นได้ว่าสารโน้มน้าวใจลักษณะนี้นะคะเป็นการรีวิวสินค้าซึ่งทำให้เห็นว่าสินค้านั้นมีความน่ากินอย่างไรรวมไปถึงการใช้ภาพประกอบและก็น้ำเสียงที่สร้างให้ความโดดเด่นของสินค้านั้นมีความโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะโฆษณาชิ้นที่2นะคะโฆษณานี้เลยค่ะรีวิวนี้รีวิวไก่ทอดเดชารสนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ
6: สวัสดีครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอไก่ทอดเดชารสข้าวเหนียวไก่ทอดกรอบหอมอร่อยเข้าถึงรสโอชาสำหรับมื้อเช้าอันแสงเพิ่งรีบแต่ท้องก็ยังต้องการมื้อเช้าที่ให้พลังงานเพียงพอไก่ทอดเดชารสชิ้นใหญ่อร่อยราคาเพียง20บาทเท่านั้นไก่ทอดโอชารส
7: ไก่ทอดเดชารสหวานเยี่ยม
3: ใครรับผิดชอบประเมินสารชนิดนี้เชิญค่ะกลุ่ม1นะคะ
8: ของผมได้ไก่ทอดเดชารสนะครับใจความสำคัญนะครับก็คือการรีวิวไก่ทอดครับและรสชาติของไก่ทอดครับจุดมุ่งหมายก็คือใช้คำพูดเชิญชวนให้ผู้อื่นมาซื้อไก่ทอดครับวัจนภาษาครับเพราะว่าเป็นการใช้คำพูดเชิญชวนให้ผู้อื่นครับซื้อไก่ทอดครับแล้วก็เป็นอวัจนภาษาครับเพราะว่ามีการใช้ภาพครับเพื่อสื่อว่าให้ผู้ดูครับโฟกัสถึงไก่ทอดครับเป็นการโน้มน้าวแล้วก็เป็นวัฒนะด้วยครับ
3: เป็นสารโน้มน้าวในทางวัฒนะนั่นเองนะคะหนึ่งความคิ

0: ็นจากกลุ่มหนึ่งปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเห็นไหมคะว่าการรีวิวจะเน้นรีวิวในด้านดีเป็นหลักใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องพิสูจน์เองค่ะว่าสินค้าชิ้นนี้อร่อยหรือไม่อร่อยและต่อไปค่ะรีวิวสุดท้ายของเรานะคะเชิญดูเลย
1: แบกเป้เที่ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวหน้าฝนกันที่เชียงใหม่แม่กำปองรถไฟมาถึงเชียงใหม่เราก็ต่อรถตู้มาจนถึงแม่กำปองนะคะในเวลาประมาณ10นาฬิกากว่าๆนะคะก็ยังเข้าที่พักไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะนั่งเล่นชมวิวแล้วก็เล่นกับน้องแมวที่คาเฟ่แห่งหนึ่งก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นในหมู่บ้านก็พบว่ามีอุโบสถกลางน้ำตั้งอยู่ในวัดคันธาพฤกษาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่กำปองฉันก็เดินเล่นอยู่แถวนั้นพักใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าบรรยากาศดีมากเราได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาเลยเมื่อเที่ยงแล้วก็เริ่มจะหิวค่ะเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้ข้าวซอยมา1จานอร่อยมากบ่าย2นะคะเราก็เอาของไปเก็บที่พักค่ะวิวดีมากแต่ตอนนั้นก็คือต้องรีบไปที่น้ำตกก่อนตรงนี้เป็นน้ำตกแม่กำปองนะคะก็ไปใช้เวลาตรงนี้อยู่นานพอสมควรค่ะเพราะว่าก็อยากนั่งฟังเสียงน้ำตกอย่างนี้ไปสักพักนึงก็ถือว่าพักใหญ่เลยทีเดียวทำให้ตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้ฟังเสียงธรรมชาติรีเซ็ตความรู้สึกตัวเองจบวันที่หน้าระเบียงนะคะซึ่งมีวิวดีมากฉันก็ปล่อยกายปล่อยจอยไปกับสายฝนแล้วก็เสียงป่าระงมนะคะก่อนเข้านอนจากนั้นเช้าวันต่อมาฉันก็ไปที่กิ่วฝิ่นค่ะไปชมหมอกซึ่งตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำปางนะคะก็ตรงนี้วิวดีมากๆค่ะถือว่าเป็น2วัน1คืนที่คุ้มค่ามากกับการที่นำตัวเองแบกเป้ออกมาจากบ้านแล้วก็มารีเซ็ตตัวเองทำให้ตัวเองมีกำลังใจพร้อมที่จะลุยกับงานในวันใหม่ต่อไปได้นี่ก็เป็นตัวอย่างทริปหน้าฝนที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะเป็นหน้าฝนเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดเที่ยวได้ถ้าหากหัวใจต้องการอยากจะพักผ่อนก็มาแบกเป้ไปด้วยกันนะคะ
0: เอาละค่ะใครจะมานำเสนอการประเมินการรีวิวเที่ยวคนเดียวคะกลุ่ม3นะคะและก็กลุ่ม4ใช่ไหมคะออกมาพร้อมกันได้เลย
2: ค่ะแจ้งความสำคัญนะคะก็จะเป็นเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับการไปเที่ยวแม่กำปองค่ะจุดมุ่งหมายในการรีวิวนะคะหนูจะคิดว่าในคลิปเนี่ยค่ะเป็นการรีวิวแบบวอล์กหรือว่าชีวิตประจำวันค่ะและในภาพเนี่ยมีการเล่าเรื่องหรือทำให้คนดูเนี่ยค่ะเกิดการอยากไปเที่ยวแม่กำปองค่ะหนูก็เลยคิดว่าจุดมุ่งหมายของเขาก็คือการชักจูงไปเที่ยวค่ะแล้วก็จะเป็นการใช้แบบอวัจนภาษาค่ะเพราะในคลิปเนี่ยมีการใช้ภาพน้ำเสียงท่าทางหรือว่าเป็นการเล่าเรื่องค่ะ
0: ค่ะคิดว่าข้อความนี้การรีวิวในครั้งนี้เป็นการรีวิวทางวัฒนะหรือหายนะคะ
2: เป็นทางวัฒนะค่ะ
0: เดี๋ยวมาฟังอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเชิญค่ะ
3: ไปเที่ยวแม่กำปองสองวันหนึ่งคืนวันแรกไปคาเฟ่แมวอุโบสถกลางน้ำตลาดในหมู่บ้านซื้อข้าวซอยอาหารพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม่
4: วันที่สองไปชมหมอกได้ร่มกลับมาครับจุดหมายคือชวนแบกเป้ออกไปเที่ยวเพื่อฮีลใจการใช้ภาษาวัจนภาษาครับเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟัง
0: ก็เป็นมุมมองของทั้งสองกลุ่มนะคะก็ทำให้เห็นว่าการรีวิวในครั้งนี้เป็นไปในทางวัฒนะนะคะขอบคุณกลุ่ม3และกลุ่ม4ค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองประเมินสารประเภทรีวิวไปแล้วนะคะครั้งต่อไปเราอาจจะมาพบกับการพิจารณาสารประเภทอื่นกันนะคะแต่ช่วงนี้ขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงพินิจทำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอนำเสนอคำว่าจตุรัสจตุรัสหมายถึงสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่มีมุมภายในเป็นมุมฉากทุกมุมนั่นเองจตุรัสเขียนแบบไหน1หรือ
5: 2
0: 1ว้าวตอบชื่นใจขนาดนี้ก็ถูกต้องไปเลยปรบมือตัวเองหน่อยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกไหมเอ่ยวันนี้เราได้คำศัพท์เพิ่มมาอีก1คำนะคะและครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปเราจะมาพบกับการพิจารณาสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันครั้งที่1นะคะอย่าลืมเด็กๆคะนำหนังสือหลักภาษาเพราะว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสารโน้มน้าวใจและอีกส่วนหนึ่งคือโฆษณานะคะซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถเลือกโฆษณาที่นักเรียนต้องการวิเคราะห์ได้เลยในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันในเรื่องของลิขสิทธิ์

0: นะคะดังนั้นนักเรียนต้นทางคุณครูจะเป็นผู้จัดการให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
5: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
4: ทีมหมดยาฆ่าเชื
5: ้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ทีมเช็ดโต๊ะ
5: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำ
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธาน

ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซิฟิกจำกัด
มูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์

ครารามวัดอนงครารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่ามุงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 14:30 น.บริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวจุลบุษปะบริษัทสีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสอนสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะอุภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมาทจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทJSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารี่พระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JHP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารี่พระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น

0: 87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง LTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการ

สอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยหรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาของวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของความรักชาตินะคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะสรุปแนวพระราชดำริความรักชาติในรัชกาลที่6นะคะด้านทักษะกระบวนการนะคะวิเคราะห์แนวพระราชดำริความรักชาติในรัชกาลที่6จากหลักฐานด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6ที่ทรงปลูกฝังความรักชาติให้กับประชาชนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์1รักชาติศาสตร์กษัตริย์2ใฝ่เรียนรู้3มุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนคะครูมีภาพนะคะวิวัฒนาการของธงชาติไทยให้กับต้นทางแล้วก็ปลายทางชมนะคะนักเรียนคะจากภาพวิวัฒนาการของธงชาติไทยนะคะนักเรียนนะคะเห็นอะไรบ้างจากภาพนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยต้นทางตอบครูหน่อยสิคะว่าภาพวิวัฒนาการของธงชาติไทยนักเรียนเห็นคะ
1: ธงช
2: าติเห็นธงชาติธงชาติมีกี่แบบคะเห็นทั้ง7แบบเลยใช่ไหมคะนักเรียนคะจากภาพนะคะครูนำภาพนะคะเกี่ยวกับธงชาตินะคะแบบต่างๆมาให้นักเรียนชมทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตั้งแต่อดีตเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะอดีตก็คือมีมานะคะภาพแรกเนี่ยค่ะจะตั้งแต่อดีตจนถึงปีพุทธศักราช2325นะคะส่วนภาพที่2นักเรียนเห็นไหมคะภาพที่2ก็จะเป็นตั้งแต่ปี2325จนถึงปี2352ใช่ไหมคะภาพที่3คณะเรียนจะเป็นภาพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2352จนถึงปีพุทธศักราช2394นักเรียนเห็นความแตกต่างไหมคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ต่อนะคะภาพที่4ค่ะจะเป็นปีพุทธศักราช2394ถึงปี2459ภาพที่5ปี2459ถึงปี2460ภาพที่6ปีพุทธศักราช2460และก็ปี2460จนถึงปัจจุบันนะคะก็พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะคะเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นั่นเองนะคะนี่คือวิวัฒนาการของธงชาติไทยนักเรียนคะจากภาพนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนอยากรู้ไหมว่าทำไมธงชาติไทยถึงมีหลายแบบมากอยากรู้ไหมคะ
1: อยากรู้
2: นะคะนักเรียนคะครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามจากภาพนะคะคำถามของครูครูถามว่านักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนรูปแบบธงชาตินักเรียนเห็นแล้วนะจากอดีตมาเป็นธงไตรรงค์ในปัจจุบันนักเรียนคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดคะเปิดหนังสือได้ค่ะนักเรียนสืบค้นได้นะคะการเปลี่ยนรูปแบบธงชาตินะคะจากอดีตมาเป็นธงไตรรงค์ในปัจจุบันนะคะก็คือเกิดจากสาเหตุนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้นะคะเมื่อกี้ครูได้ยินคำตอบหลายๆคนแต่ไม่ค่อยกล้าตอบให้ได้ยินเสียงดังฟังชัดใช่ไหมคะยังไม่มั่นใจใช่ไหมไม่เป็นไรถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจนะคะนักเรียนบันทึกลงในสมุดเรียนนะคะไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะนักเรียนคะพูดถึงในรูปแบบของธงชาติจากอดีตนะคะมาเป็นธงไตรรงค์ในปัจจุบันเนี่ยค่ะนักเรียนเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยนะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเลยนักเรียนปัจจัยสำคัญที่สุดเลยก็คือการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ค่ะนักเรียนก็คือในช่วงรัชกาลที่6นะคะที่ประเทศต่างๆนะคะนักเรียนในฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะได้ใช้ธงชาติที่มี3สีใช่มั้ยคะประเทศต่างๆใช้ธงชาติที่มี3สีก็คือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะก็เลยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะนักเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนธงชาตินะคะให้กับสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะเพื่อที่จะแสดงการเป็นสมาชิกของฝ่ายพันธมิตรนะคะในสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ
1: เข
2: ้
1: าใจ
2: พอเข้าใจไหมเอ่ย นักเรียนคะครูต่อนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นรูปแบบของธงแบบต่างๆใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ประเทศไทยใช้ธงสีแดงมานานเลยนะคะเมื่อกี้ครูบอกนะคะในช่วงระยะเวลาให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะก็คือตั้งแต่สมัยโบราณนะคะโดยมีการเพิ่มสัญลักษณ์ต่างๆใช่ไหมคะบนธงในแต่ละสมัยนะคะครูยกตัวอย่างเช่นนะคะในสมัยของรัชกาลที่หนึ่งค่ะนักเรียนในสมัยของรัชกาลที่หนึ่งนะคะมีการเพิ่มนะคะรูปวงจักรสีขาวไหมคะในสมัยรัชกาลที่1นะคะและต่อมาค่ะนักเรียนมาในสมัยรัชกาลที่3ถึงในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะมีการเพิ่มรูปช้างเผือกใช่ไหมคะรูปช้างเผือกลงในธงนะคะเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะของการปกครองและก็เกียรติยศต่างๆนั่นเองอันนี้คืออยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่6นะคะต่อมานะคะก็คือในรัชกาลที่6นะคะเมื่อทรงเห็นว่าธงชาติเนี่ยค่ะที่ใช้ในขณะนั้นนะคะมีลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็ไม่แตกต่างจากธงราชการมากนักนะคะก็จึงโปรดเกล้านะคะให้มีการออกประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติธงนะคะโดยที่กำหนดให้ใช้ธงชาติใหม่นะคะธงชาติใหม่นะคะก็คือเป็นธงไตรรงค์นะคะธงไตรรงค์ที่ประกอบไปด้วยสีแดงใช่ไหมคะสีขาวและก็สีน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นธงที่มีความหมายสากลและก็มีลักษณะที่ชัดเจนนะคะโดยมีการประกาศให้ใช้ธงชาติใหม่เนี่ยค่ะตั้งแต่นะคะวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460เป็นต้นมานะคะดังนั้นค่ะนักเรียนการเปลี่ยนแปลงธงชาติจากธงสีแดงนะคะมาเป็นธงไตรรงค์เนี่ยค่ะจึงเกิดการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องการให้ธงชาติของไทยเนี่ยค่ะมีความหมายสากลแล้วก็แตกต่างจากธงของเรือหลวงหรือธงราชการทั่วไปที่ใช้อยู่ในช่วงก่อนหน้านั้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะทำไมถึงจะต้องมีธงนะคะที่ประกอบด้วยสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนักเรียนต้นทางเคยสงสัยไหมนักเรียนปลายทางสงสัยไหมว่าทำไมนะคะธงไตรงค์เนี่ยจะต้องประกอบด้วยสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินเพราะอะไรคะอ่ะครูมีคำถามนะคะครูมีคำถามว่าธงชาติในปัจจุบันมีกี่สีมีกี่สีคะเมื่อกี้ครูพูด
3: 3
2: สีนะคะสีอะไรบ้างคะ
3: ส
2: ีแดงสีขาวและ
3: ส
2: ีน้ำเงินอ่ะนักเรียนตอบคำถามได้นะคะแต่ยังไม่หมดนะคำถามพวกนี้ยังไม่หมดนะครูถามต่อว่าแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรมีสีอะไรบ้างนะสีแดง
3: สี
2: ขาวสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงอะไรคะ
3: ชาติ
2: ชาติเพื่อนบอกว่าชาติสีขาวสีน้ำเงิน
3: พระมหากษ
2: ัตริย์นักเรียนคะธงชาติในปัจจุบันมีทั้งหมด3สีใช่ไหมคะประกอบไปด้วยสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินนะคะสีแดงเนี่ยค่ะนักเรียนหมายถึงเลือดค่ะนักเรียนเลือดอันยอมพีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนานะคะสีขาวค่ะสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาส่วนสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเนี่ยค่ะหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ค่ะนักเรียนนักเรียนคะตอนนี้นะคะครูพูดถึงวิวัฒนาการของธงชาติมาจนถึงปัจจุบันนักเรียนต้นทางมีคำถามไหมเอ่ย
3: ไม
2: ่
3: ม
2: ีนักเรียนเข้าใจหรือยังคะเกี่ยวกับธงชาติเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจค่ะ
2: นักเรียนคะอีกสักหนึ่งข้อค่ะนักเรียนคำถามของครูนะคะครูถามนักเรียนว่าธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงอะไรลองตอบพูดหน่อยสิคะธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงอะไรนะคะมีความหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะในการร่วมนะคะตอบคำถามข้อนี้ค่ะมีไหมคะอ่ะเชิญค่ะ
4: แสดงให้เห็นถึงชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ของไทยค่ะ
2: ถูกต้องไหมเอ่ยใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้ตัวแทนต้นทางหน่อยค่ะ ากคำถามนะคะว่าธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงอะไรนะคะก็คือความเป็นเอกราชนะคะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาตินะคะเพื่อที่จะได้ดำรงใช่ไหมคะไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นนะคะของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปนั่นเองนะคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปนะคะครูมีเพลงให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะฟังอันนี้ให้ฟังเพลงก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนเคยได้ยินเพลงสยามมนุษย์สติไหมคะเคยไหมคะเคยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะคะไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนพร้อมที่จะฟังเพลงหรือยังเอ่ย
3: พร้อมแล้วอ่
2: ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามารับฟังเพลงไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อนะคะวิดิทัศน์นะคะเพื่อการศึกษานะคะเพลงสยามมนุษย์สตินั่นเองนะคะนักเรียนคะในเพลงแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงเอ่ยรู้สึกไงคะร้องได้ไหมเมื่อกี้ครูเห็นหลายคนร้องตามใช่ไหมคะร้องได้เนาะนักเรียนคะกิจกรรมต่อมานะคะนอกจากนักเรียนจะได้ฟังเพลงแล้วเมื่อกี้นะคะครูยังนะคะมีโครงพระราชนิพนธ์สยามมนุษย์สตินะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางร่วมกันอ่านนะคะร่วมกันอ่านนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันอ่านโครงนะคะพระราชนิพนธ์สยามมนุษย์สติไปพร้อมๆกันพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมเริ่มเลยค่ะต้นทางนะคะได้อ่านโครงพระราชนิพนธ์สยามมนุษย์สติไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนะคะอภิปรายนะคะถึงแนวคิดความรักชาตินะคะในโครงพระราชนิพนธ์สยามมนุษย์สติไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแนวคิดความรักชาติในโครงพระราชนิพนธ์สยามมนุษย์สตินะคะของรัชกาลที่6นะคะนักเรียนสะท้อนให้เห็นนะคะถึงความสำคัญใช่ไหมคะของอะไรเอ่ยของความรักชาตินั่นเองนะคะในฐานะที่เป็นความภาคภูมิใจในชาติแล้วก็ความพร้อมที่จะอุทิศชีวิตใช่ไหมคะเพื่อที่จะปกป้องชาติจากการคุกคามเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีละประเด็นนะคะนักเรียนคะประเด็นแรกนะคะนักเรียนดูนะคะประเด็นแรกนะคะคำว่ารักราษฎรจงจิตน้อมภักดีท่านนานะคะเป็นการเน้นถึงในเรื่องของคุณค่าใช่ไหมคะนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะข้อที่หนึ่งนะคะจะเป็นการเน้นถึงคุณค่าของความรักชาติความภักดีใช่ไหมคะในบทกลอนแรกเลยนะคะที่นักเรียนร่วมกันอ่านเมื่อกี้นี้นะคะก็คือคำว่ารักราษฎรจงจิตน้อมภักดีท่านนานะคะก็คือรัชกาลที่6เนี่ยค่ะให้สื่อให้เห็นถึงความสำคัญของ การรักชาติใช่ไหมคะแล้วก็อะไรเอ่ยนอกจากการรักชาติแล้วคืออะไรคะการปฏิบัติตนใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นคนระเมืองนั่นเองนะคะที่จะต้องมีความภักดีต่อประเทศชาตินะคะนักเรียนคะเราร่วมกันอภิปรายเนาะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะคำว่ารักชาตินะคะรักชาติอ่ะในที่นี้นะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรคะก็คือการยึดมั่นในความเป็นชาติไทยใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาตินะคะพร้อมทั้งการกระทำที่สอดคล้องกับหลักการแห่งชาตินะคะความรักชาตินี้ค่ะนักเรียนไม่เพียงจะเป็นความรู้สึกนะคะไม่เพียงแต่จะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะแต่นะคะยังรวมถึงนะคะในเรื่องของการกระทำใช่ไหมคะที่หมายถึงการปกป้องนะคะและก็การบำรุงรักษาความเป็นชาตินั่นเองนะคะนักเรียนคะอันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการเน้นถึงคุณค่าความรักชาติและก็ความภักดีนะคะ

0: นักเรียนมีคำถามไหมคะมีไหมเอ่ยจากคำว่ารักชาติจงจิตน้อมภักดีท่านนาถ้าไม่มีครูต่อนะคะเราร่วมกันอภิปรายประเด็นต่อไปพร้อมๆกันนะไปพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะนักเรียนคะในข้อที่2ค่ะในข้อที่2นะคะจะพูดถึงในเรื่องของการยกย่องใช่ไหมคะการอุทิศตัวเพื่อชาตินะคะในบทกลอนที่กล่าวถึงก็คืออะไรเอ่ยยามเดินยืนนั่งน้อมกระมนใช่ไหมคะและอะไรคะควรถนอมแน่นตั้งอยู่เพียงอวสานนะคะสองข้อความนี้ค่ะนักเรียนรัชกาลที่6เนี่ยค่ะก็ได้เน้นย้ำถึงการทำหน้าที่นะคะในทุกขณะจิตนะคะด้วยความเคารพนะคะแล้วก็ความตั้งใจในภารกิจของชาตินะคะโดยไม่เพียงแต่ที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของชาตินะคะและทำนองนี้ยังแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของความจงรักภักดีนะคะที่จะต้องมีต่อแผ่นดินนะคะและการทำหน้าที่จนถึงที่สุดนั่นเองนะคะคำว่ายามเดินยืนนั่งน้อมกมลควรถนอมแน่นตั้งอยู่เพียงอวสานนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยนักเรียนพอเข้าใจไหมคะความหมายเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะถ้าเข้าใจครูต่อนะคะเราไปร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนะนักเรียนคะประเด็นที่3ค่ะนักเรียนประเด็นที่3จะเป็นในเรื่องของการแสดงถึงในเรื่องของความพร้อมนะคะที่จะปกป้องชาติแม้ต้องเสี่ยงชีวิตนะคะบทกลอนก็คืออะไรเอ่ยช่วยครูหน่อยบทกลอนคืออะไรคะที่แสดงถึงความพร้อมที่จะปกป้องชาติของเราคือ
1: ใคร
0: ละนักเรียนคะจากบทกลอนนะคะนี้นะคะแนวคิดในเรื่องของการปกป้องชาตินะคะที่จะยอมนะคะเสียสละชีวิตและก็เลือดเนื้อเพื่อชาตินะคะหากชาติถูกคุกคามนะคะการเสียชีวิตในบริบทนี้ค่ะนักเรียนไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของชีวิตนักเรียนแต่นะคะแต่เป็นการสร้างเกียรติยศนะคะและก็ชื่อเสียงให้แก่ชาติของเรานะคะการยืนหยัดและการรบเพื่อชาตินะคะถือว่าเป็นการแสดงนะคะถึงความรักชาตินะคะที่ไม่หวั่นกลัวแม้กระทั่งเป็นไงคะแม้จะต้องเผชิญกับอะไรคะไม่หวั่นกลัวแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากนั่นเองนะคะนักเรียนคะการแสดงถึงความพร้อมที่จะปกป้องชาติแม้ต้องเสี่ยงชีวิตนักเรียนมีคำถามประเด็นนี้ไหมทันไหมเอ่ยทันไหมที่เราร่วมกันอภิปรายได้ไหมคะได้เนาะอ่ะถ้าได้อีกสักหนึ่งประเด็นนะคะประเด็นที่4ค่ะนักเรียนประเด็นที่4จะเป็นความเชื่อมโยงค่ะความเชื่อมโยงนี้นะคะจะเป็นระหว่างความอยู่รอดของชาตินะคะและก็ความอยู่รอดของบุคคลนะคะ2ประเด็นนะความอยู่รอดของชาติและความอยู่รอดของบุคคลในบทสุดท้ายค่ะนักเรียนเขาพูดว่าไงคะยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คง
1: ชีพด้วย
0: แปลว่าอะไรเอ่ยหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมคะระหว่างชีวิตของพลเมืองและก็ความอยู่รอดของชาติใช่ไหมเอ่ยด้วยสื่อถึงแนวคิดที่ว่าหากชาติสยามนะคะนักเรียนยังอยู่และยืนยงชีวิตของคนในชาติจะยังคงมีความหมายและก็คุณค่าใช่ไหมคะแต่หากชาติพินาศลงชีวิตของแต่ละคนจะเป็นยังไงคะเพื่อนบอกก็ไร้ความหมายชีวิตของแต่ละคนก็จะไร้ความหมายนักเรียนการสื่อสารนี้นะคะเน้นนะคะให้เห็นถึงในเรื่องของความสำคัญของการรักชาติในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการรักษาและก็การเสริมสร้างความเป็นอยู่ของชาติให้ยั่งยืนนั่นเองนะคะการดำเนินชีวิต

0: คะในฐานะพลเมืองที่รักชาติในมุมมองของรัชกาลที่6ค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้เลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่ยังรวมถึงนะคะในเรื่องของการแสดงออกทางการกระทำนะคะที่แสดงถึงความภักดีการเสียสละเพื่อชาตินะคะแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชาติและตัวบุคคลนะคะโดยเฉพาะในยามวิกฤตใช่ไหมคะที่ชาติอาจถูกคุกคามนะคะความรักชาติที่แท้จริงเนี่ยค่ะนักเรียนก็คือการยอมสละทุกสิ่งคำว่ายอมสละทุกสิ่งหมายถึงกระทั่งชีวิตนะคะเพื่อความอยู่รอดของชาติใช่ไหมคะและความรุ่งเรืองของชาติในอนาคตนักเรียนคะจากบทนะคะกลอนที่นักเรียนได้ร่วมกันอ่านนะคะบทกลอนนะคะสยามมนุษยสตินะคะนักเรียนนักเรียนพอเข้าใจความหมายไหมเอ่ยเข้าใจไหมคะเข้าใจว่ารัชกาลที่6สื่อถึงความหมายว่า
1: ต้องร
0: ักชาติใช่ไหมคะนักเรียนบอกต้องรักชาติเรียนต้นทางนะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนเข้าใจในบทกลอนที่นักเรียนร่วมกันอ่านแล้วนะคะครูมีกิจกรรมกลุ่มนะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น6กลุ่มค่ะนักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางนะคะแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้ส่งตัวแทนของกลุ่มนะคะออกมานะคะจับฉลากพระราชดำรัสในรัชกาลที่6นะคะพอนักเรียนจับฉลากเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์แนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6จากหลักฐานที่นักเรียนได้รับนะคะและครูจะแจกใบงานนะคะให้บันทึกลงในใบงานที่4ในเรื่องของแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6นะคะนักเรียนปลายทางหรือว่านักเรียนต้นทางนะคะสามารถนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะครูขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะและสุดท้ายนะคะกิจกรรมของวันนี้นักเรียนจะต้องนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพราะฉะนั้นทำไมครูถึงให้เรียนจับฉลากเพราะนักเรียนจะได้หัวข้อคนละหัวข้อกันหัวข้อจะไม่ซ้ำกันเลยเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: อ่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะแบ่งกลุ่มก่อนที่เราจะออกมาจับฉลากนะคะเรามาดูนะคะพระราชดำรัสก่อนนะคะพระราชดำรัสนะคะวันนี้เราแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะอันนี้เป็นพระราชดำรัสที่1นะคะในเรื่องของการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใดเป็นชาติใดโดยแท้จริงนั้นนะคะจะต้องพิจารณาว่าผู้นั้นมีความจงรักภักดีต่อใครครูจะอ่านไม่หมดนะคะเนื่องด้วยเวลาที่จำกัดเดี๋ยวครูจะแจกให้นะคะพระราชดำรัสที่2นะคะเป็นในเรื่องของกำลังป้องกันชาติจะเกิดขึ้นก็เพราะกำลังบำรุงของประชาชนนะคะพระราชดำรัสที่3นะคะเป็นในเรื่องของเราทั้งหลายต้องคงรักษาความสามัคคีพร้อมเพียงในระหว่างกันและกันนะคะพระราชดำรัสที่4นะคะคุณธรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่ชาติและบุคคลต้องมีนะคะพระราชดำรัสนะคะที่5นะคะก็คือเป็นในเรื่องของการที่ตั้งเสือป่าขึ้นด้วยความมุ่งหมายจะให้คนไทยทั่วกันรู้สึกว่าความจงรักภักดีต่อผู้ดำรงรัฐสีมาอาณาจักรโดยต้องตามนิติธรรมประเพณีประการหนึ่งนะคะอันนี้คือพระราชดำรัสที่5นะคะต่อค่ะพระราชดำรัสที่6นะคะพระราชดำรัสที่6นะคะจะเป็นในเรื่องของในขั้นต้นเมื่อยังไม่เป็นการแน่นอนว่าฝ่ายใดจะชนะนะคะการที่คงความเป็นกลางนับว่าเป็นการสมควรนะคะพอนักเรียนจับฉลากได้พระราชดำรัสแล้วนะคะนักเรียนก็มารับใบงานนะคะแล้วก็ร่วมการศึกษานะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์นะคะแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6นะคะลงในใบงานแล้วก็นักเรียนจะต้องนำเสนอนักเรียนคะนักเรียนพอเข้าใจคำชี้แจงจากครูไม่เอ่ยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาจับฉลากนะคะพระราชดำรัสนะคะเชิญค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางนะคะออกมาจับฉลากแล้วก็แจกพระราชดำรัสแล้วก็ใบงานได้เลยนะคะ

เดี๋ยวรอรับพระราชดำรัสไปด้วยเลยครับปลายทางนะคะท่านครูปลายทางแจกนะคะพระราชดำรัสแล้วแจกใบงานเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้ต้นทางทั้ง6กลุ่มนะคะทำใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะปลายทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนะคะต้นทางเรียบร้อยแล้วครูจะเริ่มการนำเสนอเลยนะคะเชิญตัวแทนนะคะทั้ง6กลุ่มค่ะเชิญมาหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะเรามาร่วมกันนำเสนอค่ะเชิญค่ะต้นทางพร้อมที่จะฟังเพื่อนนำเสนอหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มการนำเสนอแล้วนะคะเชิญกลุ่มที่1ค่ะ
2: ค่ะกลุ่มหนูได้พระราชดำรัสที่1นะคะพระราชดำรัสเนี่ยจะมีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความจงรักภักดีค่ะพระราชดำรัสดังกล่าวนะคะมีสาระสำคัญก็คือต้อง

แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความเสียสละให้ของชาติค่ะพระราชดำรัสนะคะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความจงรักภักดีต่อชาติและความเสียสละค่ะซึ่งนำไปสู่พระราชกรณียกิจหลายด้านค่ะที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาความรู้และจิตสำนึกในการรักชาติค่ะ

0: พระมหากษัตริย์มีแนวพระราชดำริในการสร้างความร่วมมือความสามัคคีในหมู่ประชาชนโดยหวังให้ประชาชนรู้สึกถึงการปกป้องชาติและความรักษาครับ3นะครับพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความรักชาติในด้านใดบ้างและนำไปสู่พระราชกรณียกิจใดสะท้อนให้เห็นถึงความรักชาติผ่านการสร้างสำนึกร่วมชาติพระองค์เน้นย้ำความนิยมชาติและความรักชาติเป็นพื้นฐานสำคัญและสะท้อนถึงการมองเห็นความสำคัญที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเชื่อมั่นในชาติของตนเองครับ
1: ค่ะต่อพระราชดำรัสที่3ได้เลยค่ะ
2: พระราชดำรัสดังกล่าวมีแต่ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดการรักษาความสามัคคีพร้อมเพียงในระหว่างกันและกัน 2. พระราชดำรัสดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างไรพระมหากษัตริย์สอนให้ประชาชนคิดถึงประโยชน์ของชาติและทรงมีแนวพระราชดำริมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและรักษาความมั่นคงและความเจริญของชาติ 3. พระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความรักชาติในด้านใดบ้างและนำไปสู่พระราชกรณียกิจใดในด้านยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติทรงเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของความสามัคคีและการเสียสละเพื่อชาติทรงพระราชกรณียกิจได้แก่การเสริมสร้างความสามัคคีในชาติและความเสียสละของประชาชนเพื่อประโยชน์ของชาติครับ
1: ต่อค่ะพระราชดำรัสที่4ค่ะ
3: ค่ะกลุ่มหนูได้เป็นพระราชดำรัสที่4ค่ะพระราชดำรัสดังกล่าวมีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดหนูเป็นเรื่องของคุณธรรมค่ะพระราชดำรัสดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างไรพระมหากษัตริย์นะคะมีแนวโน้มให้พระราชดำริให้ความสำคัญกับคุณธรรมและศาสนาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนค่ะซึ่งถ้าหากว่าชาติขาดคุณธรรมนะคะแล้วก็มันจะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมค่ะทำให้ขาดคุณธรรมจนไม่สามารถรักษาชาติให้มันคงได้ค่ะพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคิดความรักชาติในด้านใดบ้างและนำไปสู่พระราชกรณียกิจใดบ้างพระราชดำรัสนะคะสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่มีความรักชาติค่ะในด้านของการรักษาคุณธรรมและศาสนาที่เป็นปัจจัยสำคัญค่ะพระราชกรณียกิจที่เกิดขึ้นนะคะคือการส่งเสริมการศึกษาและการปลูกฝังคุณธรรมในสังคมค่ะ
1: ต่อค่ะพระราชดำรัสที่5ค่ะ
4: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับได้เป็นพระราชดำรัสที่5ครับพระราชดำรัสดังกล่าวครับมีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีครับต่อชาติและพระมหากษัตริย์ครับผมพระราชดำรัสดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างไรพระมหากษัตริย์นะครับทรงมีแนวคิดที่จะเน้นให้ปลูกฝังเกี่ยวกับความรักชาติครับจงรักภักดีให้แก่ประชาชนครับผมแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเติบโตมาเป็นผู้มีคุณธรรมครับรู้สึกภูมิใจในชาติที่เราอยู่ครับผมพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความรักชาติในด้านใดบ้างและนำไปสู่พระราชกรณียกิจใดอย่างไรครับสะท้อนให้ถึงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนครับผมแล้วก็มีการเน้นให้ประชาชนเนี่ยมีความสามัคคีครับในด้านการนับถือศาสนาครับแล้วก็มีการจัดตั้งลูกเสือไทยเพื่อฝึกระเบียบของเยาวชนครับผม
1: ค่ะพระราชดำรัสที่6ค่ะ
5: พระราชดำรัสที่6นะครับพระราชดำรัสดังกล่าวมีใจความสำคัญเกี่ยวเรื่องใดเรื่องการตัดสินใจในสงครามโลกครั้งที่1ครับพระราชดำรัสดังกล่าวมีสาระสำคัญอย่างไรพระมหากษัตริย์ทรงมีแนวทางพระราชดำริวิจารณญาณในการต้องเตรียมตัวระวังไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกรธเคืองครับพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดความรักชาติในด้านใดบ้างและนำไปสู่พระราชกรณียกิจใดคือความอยู่รอดความเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวของสยามความรักชาติในด้านรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติครับ
1: ค่ะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง6คนนะคะเชิญค่ะ ถือว่า

คะทั้ง6คนนะคะสามารถนำเสนอใบงานที่4นะคะจากพระราชดำรัสนะคะแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6นะคะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะนักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูมีนะคะเฉลยเพื่อให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเติมเต็มคำตอบนะคะให้นักเรียนหยิบโทรศัพท์มือถือมานะคะบันทึกภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะบันทึกภาพนะคะเฉลยนะคะในแต่ละพระราชดำรัสนะคะเพื่อไปเติมเต็มคำตอบนั่นเองนะคะนักเรียนคะอันนี้เป็นพระราชดำรัสที่1 นะคะ

0: ค่ะตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางได้บันทึกภาพนะคะเฉลยนะคะใบงานนะคะเพื่อเพิ่มเติมหรือว่าเติมเต็มคำตอบได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาเข้าสู่การสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูมี2คำถามนะคะจะถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคำถามแรกค่ะถามว่าจากการศึกษาแนวพระราชดำริของรัชกาลที่6นักเรียนได้ข้อสรุปแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6อย่างไรอย่างไรครูขอตัวแทนต้นทางสัก1คนนะคะร่วมสรุปแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6อ่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะแนวคิดความรักชาติในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็คือความสำคัญในเรื่องการรักชาติและก็การเสียสละเพื่อชาติค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบันทึกสรุปลงในสมุดเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะแนวคิดความรักชาตินะคะของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการรักชาติและการเสียสละเพื่อชาตินะคะเหมือนเพื่อนตอบเมื่อกี้เลยนะคะนักเรียนคะครูจะสรุปนะคะหลักการสำคัญนะคะหลักการสำคัญนะคะนักเรียนคะ1ค่ะนักเรียนในเรื่องของการยึดมั่นในชาติและภักดีต่อประเทศนะคะพระองค์เน้นให้การรักชาติเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่ความรู้สึกใช่ไหมคะแต่ต้องแสดงออกผ่านการกระทำที่สอดคล้องกับหลักการของชาติใช่ไหมคะในการที่จะปกป้องและก็บำรุงรักษาความเป็นชาติไทยนะคะ2ค่ะการอุทิศตัวเพื่อชาตินะคะการอุทิศตัวเพื่อชาติเนี่ยค่ะพระองค์นะคะยกย่องการทำหน้าที่ของพลเมืองที่ตั้งใจทำเพื่อชาติทำหน้าที่นะคะไม่เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะข้อที่3คือการพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องชาติต่อไปข้อที่4ค่ะการเชื่อมโยงระหว่างความอยู่รอดของชาติและชีวิตของบุคคลนะคะรัชกาลที่6ค่ะมองว่าเมื่อชาติสยามยังคงอยู่ชีวิตของคนในชาติก็มีความหมายแต่หากชาติพินาศนะคะชีวิตของบุคคล

0: ตนก็จะไร้ค่านั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะความจงรักภักดีต่อกษัตริย์นะคะพระองค์ทรงย้ำว่าการตัดสินว่าใครเป็นคนไทยแท้นะคะขึ้นอยู่กับความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะคะข้อที่6ค่ะการเสริมสร้างกำลังป้องกันชาตินะคะการรักชาติจะนำไปสู่การสนับสนุนทหารและการป้องกันชาตินะคะโดยการสร้างความสำนึกในความร่วมชาติเป็นสิ่งจำเป็นนะคะในการรักษาความมั่นคงของชาตินะคะข้อที่7ค่ะความสามัคคีในชาติความสามัคคีในชาติคือการสร้างความสามัคคีในสังคมนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชาติเจริญรุ่งเรืองนะคะต่อค่ะข้อที่8นะคะศาสนาและคุณธรรมการรักษาศาสนาและคุณธรรมถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะในการที่จะสร้างความแข็งแกร่งนะคะและความยั่งยืนให้กับชาตินะคะข้อที่9ค่ะการปลูกฝังเยาวชนนะคะพระองค์ได้จัดตั้งเสือป่าจำได้ไหมเพื่อที่จะปลูกฝังให้เยาวชนนะคะมีความรักชาติความจงรักภักดีและก็ความสามัคคีนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะการเข้าร่วมสงครามโลกนะคะพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมคะเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะคะแล้วก็ผลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะนักเรียนคะแนวคิดความรักชาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยค่ะเน้นย้ํานะคะถึงการรักษาความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ใช่มั้ยคะรวมไปถึงการเสริมสร้างความมั่นคงและความรุ่งเรืองนะคะของชาตินะคะผ่านการเสียสละและก็ความร่วมมือของประชาชนนะคะในการที่จะรักษาความเป็นชาตินะคะศาสนานะคะรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนเพื่อที่จะให้ชาติไทยของเราเนี่ยค่ะเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะเราเรียนปลายทางต้นทางบันทึกทันไหมคะทันเนาะครูอธิบายเพิ่มเติมนะคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูถามนักเรียนว่าแนวคิดความรักชาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สามารถนำมาปรับใช้ในสมัยปัจจุบันได้อย่างไรขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนนะคะร่วมตอบคำถามข้อนี้กับครูร่วมสรุปบทเรียนอ่ะเชิญครับผม
1: สามารถนำมาปรับใช้ได้โดยเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติไทยครับ
0: เสริมสร้างความสามัคคีอ่ะตบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากค่ะสามารถนำมาปรับใช้นะคะในสมัยปัจจุบันนะคะก็คือเหมือนที่เพื่อนพูดก็คือความสามัคคีใช่ไหมคะเพื่อที่จะเสริมสร้างในด้านของความมั่นคงนะคะและความเจริญรุ่งเรืองของชาตินะคะทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมดเลยนะคะในทุกๆด้านนะคะโดยการสร้างความสามัคคีและการรักษาคุณธรรมให้ดำเนินชีวิตในทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนของสังคมนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นในเรื่องของรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะ1ใบความรู้ที่7เรื่องรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย2บัตรคํา3พระราชดำรัสเรื่องรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยและ4ค่ะใบงานที่5เรื่องรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: พ่อ

0: อิง
1: ไฮอึบอิง
2: สวัสดีปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ

0: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปข้าให้
1: ฮะอุ๊ย

0: มดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทาง

0: หนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: พอหมอนทองสักลูกหนึ่งได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับอันนี
3: ้ถ้าเรายกดีมันก็จะง่าย
1: กว่าอ๋อซื้อมาลูกหนึ่งครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้าคิดว่าแกะมาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม้
4: มาดักตื้อกันครับ
2: มาดักตื้อครับก็คือดักตื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
1: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
2: จากทั่วทุกสารทิศของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
1: เนี่ยนะครับคนกลางที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
2: ไม่ครับแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
5: กระดุมครับผม
2: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
5: ่
2: หรือว่าโอ
1: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
2: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
0: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันนึงก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
0: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
0: 90% ส่งกลับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกรดออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ใส่4ฮะ
0: 4
1: คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
0: ครับ
1: มันจะแบบ
0: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งตรงนี้ครับแล้วล่ะเป็นไส้4นะ
0: ตัวนี้มาดูเกรดที่ส่งออก
1: ครับ
0: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
0: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียงตัวสวยมาก
1: สวยป่ะ
0: จ
1: ะสวยป่ะ
0: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับหน้ากากทุเรียน
3: หน้ากากทุเรียน
4: หน้ากากทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขาย

0: ุเรียนอ่อนกันนะ
1: จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมาม ันก็จะไม่สวย
2: เข้าใจแล้วครับ
1: มันจะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
0: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับ 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
3: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็กกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็กกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
4: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเงี้ย
5: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจเนี่ย
6: โอ้โหดูลูกนั้นเลยครับสุดยอดมากเลยพี่
1: ลองชิมไหมลองชิมไหม
6: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
7: ระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
8: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
6: พี่ดวงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
1: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
6: ครับ
1: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
6: ครับ
1: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
6: ครับ
1: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
6: ครับ
1: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้
6: เราก็จะแยกเกรดดี
1: แยกเกรด
0: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
6: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
1: ลองชิมไหมลองชิมไหม
6: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับ
1: ดีมาก
6: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
9: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
6: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้ดีใจมากครับเนี่ยอยู่ที่ไหนครับพี่
1: อยู่นี่ห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือ
6: บาร
1: ์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
6: 4-5 ชั่วโมง
1: ครับก็จะแข็ง
6: โอ้เย
1: ่คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
6: ครับ
1: ต่อไปนะเพราะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
6: เปิดออกมาเป็นโอ้หนาวเท้าหนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ -30 แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: อันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ตรงนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ย

0: ต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่จะต้องถ่ายเทมันทําให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี
1: ้ส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทุบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆนะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเลยครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
0: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาก็จะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
2: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
0: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มเนี้ยเราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
3: สามารถเป็นพ่อทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
2: อันนี้คืออะไรครับพี่
0: คือกองปุ๋ยหมัก
2: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
0: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
4: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
0: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไตรโคโดม่ามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
2: ครับ
0: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
2: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
0: ได้ต
2: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี่
0: ครับ
2: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวอันลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
0: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
2: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
0: มีถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
2: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
0: เ
2: ฮ้ย 2,000 บาทครับร่วงมาจากฟ้า
0: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกน
2: ี้เป็นเฉียงครับ
0: เฉียงนะระวัง
2: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้
5: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
0: ทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งอย่างลูกนี้โอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆแล้วหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับม
1: ัน
0: ปลูก
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้ไรายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีไรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีไรายได้คืนกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีไรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมล่ะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
5: จับประมดครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: กล่องนี้คือยังไง
6: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดิวเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตกแล้วกิโลประมาณ200บาทจิ๊บความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับ
5: ทางภาครัฐเองก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: เราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อตำรวจต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถามมาใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาก็เอาเนื้อลงแป๊บนึง

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน

0: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
2: จริงครับ
3: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
4: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: ันวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: กี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันแล้วก็ตะไคร้อันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
1: ี้เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
4: สวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
1: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหมคะ
3: ถูกถูกเลย
0: แสดงว่า
3: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณทั้ง 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
1: เอาไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
3: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
3: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
3: ใช่
1: พอเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป
3: ่
1: ะ
3: ก็ต้องใช้เวลาลูกละเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ํานะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
5: ็ก่อนนอน
3: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
5: มันสามารถถือได
3: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
1: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
3: ่
1: า
3: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: นี่เลยค่ะเป็นถั่วงอกหกผา
3: ถั่วงอกหกผาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกออกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
6: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
5: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำปิด
5: ไม่ใช่มันฐานผลไม
0: ้ฐานผลไม
6: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไร
3: อะอะไรเอ่ย
6: อันน
3: ี้มัน
6: คืออะไรคร
3: ับ
5: ส้ม
3: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
6: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
3: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
6: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
7: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
6: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
7: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: า
7: ะ
0: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
3: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เป๊กจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะใช่ไหมลูกเลยลูกมังคุดเต็มเลย
1: ระวังล้มกัน
0: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
6: มันยังเป็นสีเขียว
5: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
0: ้มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
6: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
5: ก็ตะลิงปิงมาดาม
1: แล้วไหนตะลิงปิงอะ
0: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
1: เป็นเด็ดมาทั้งพวง
0: เว้ย
1: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
0: ้ฮึตะลิงปิงกับชาม
1: ันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวพี่เฟยยังไม่รู้เลย
0: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
1: อันนี้เปรี้ยวจัง
0: บอลลาเพ็กเปรี้ยวเปรี้ยวผม
1: กินละ
0: ไม่เราต้องเลือกเป็นถั่วใหญ่ๆถั่วม
8: ไปไหนกันจ๊ะ
5: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
0: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
8: เดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
0: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
2: ชิมดูจะได้รู้อ่ะนิดเดียว
4: ขม
8: เฮ้ยหนูไม่กล้า
9: ไม่อย่างที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเร็วๆกินหรือยัง
2: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
9: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะขมมากเลย
8: อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
2: ใช่
8: อ
2: ้
8: าว
6: ขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
8: ขมปิดปีเลยนะคะ
2: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
8: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
2: ต้องชิมค่ะต้องชิม
8: หนูไม่ชิมได้ไหม
2: ไม่ได้
8: ว
2: ่
8: าคราวนี้กับชาติ
2: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
8: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
6: ้หอมน้ำเชื่อค
8: ่
6: ะ
8: อ๋อใช่
2: หวานไหมคะ
8: เดี๋ยวก็คือบาราเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
8: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
2: ้แล้
8: ว
2: อันนี้
8: ต้องเป็นหวานอีกแน
2: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารยัง

0: มะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
1: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอป2ปีซ้อน
2: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะ
2: น้องเจนกับน้องโบอิง
1: ค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: หุยหุยน้องๆนี่คะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
3: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
2: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
4: เป็นแบบนี
2: ้มันแบบนี
3: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
1: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขวานนะคะของหลวงกล้าราชการที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
5: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
2: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
1: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
6: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
3: แป้งสาลีน้ำตาล
6: แล้วก็ไข่ไก
1: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเด
3: ี๋
1: ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
6: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะคร
1: ับเห็นไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
2: ไข
3: ่ไข่ครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
2: ได้แล้ว
1: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
6: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
3: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
1: จ้า
6: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
6: ปาดเลยปาดออก
1: ไม่เป็นไรประมาณ
6: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
2: ค่อยๆ
1: คนลูกค่อยคนกัน
3: คนให้ไข่
1: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
2: เหมือนจับเป็นสอง
1: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
3: ได้แล้ว
2: สีจะออกนวลๆ นะคะ
3: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
6: ใช้เวลาน
1: ี่เวลาตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
6: ได้ละ
1: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
3: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
2: ต้องคนอีกนานไหมคะ
6: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
1: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
3: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
1: อ
3: ๋
1: อใช้ได้แล้วค่ะ
6: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
1: เอาถาดนะคะ
6: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
3: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
6: อย่างให้เต็มนี่เลย
3: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
6: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร้หรือน้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันขี้โร้ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อยๆ
3: เคี่ยว
1: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
6: ้ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
3: หยอดเลย
1: ค่ะ
6: ตั้งช้อนเลย
1: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
3: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
3: เราต้องสู้เขานะ
1: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
3: พิถีพิถันค่ะ
2: คนเร็วมากเลย

0: เร็วเปล่าเร็วเปล่า
1: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
2: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
3: 30 นาทีครับ

0: จ้า
1: ครับผมนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
0: ชั้นบน
1: ครับผม
0: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
1: แล้วก็ปิดเตา
2: แล้วก็ปิดฝา
1: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
0: ได้แล้วค่ะแล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
1: ั่นแหละครับ
0: ไม่ออก
1: เจ็บนิดนึง
0: ไม่ออก
1: ไข่แดงแตกโอเค
0: โอ้โหสวยมาก
3: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
4: เอ้าทีออกเลย
3: โอ้นี่ค่ะได้แล้ว1ฟอง
0: อันนี
4: ้แตก1ฟอง
0: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือ
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: สวยมา3ลูกแล้ว
0: ลูกที่4ปรากฏว่าแตก
1: ปุ๊บ
0: ได้แล้ว
1: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
0: ไม่แตกหรอกไม่แตก
1: ไม่แตก
0: เราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอนออก
3: ให้หมด
0: น
3: ะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
0: อย่างนี้นะคะ
1: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
3: ันนี้ใส
2: ่หนูเอาลิปโป้รีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
3: แตกค่ะ
2: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
0: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
1: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
0: แล้วเราต้องคน
1: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
2: ถ้าเราตีให้ขาว
1: ค่อยเทค่อยๆเท
2: เราต้อง
1: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
0: ทำ
1: ไ
0: มก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
1: ่
0: ได
1: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
0: เป
1: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
0: เออพอแล้ว
1: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
0: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
1: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
0: บีบใส่หน้าขนม
1: ใช
3: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
1: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
0: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
1: ่
0: อ
1: ต่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
0: มีมะนาวเลยนะ
1: มะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
2: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
0: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: พอแล้วเดี๋ยวขม
3: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
1: ก็อีก10นาทีแล้วครับ
0: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ไปที่หน้าขาวแบบนี
1: ้ครับผม
0: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
3: ใช่ค่ะ
0: คงจะออกส้มๆนิ
2: ดนึงสวย
0: ๆโอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนม
1: แดงเยอะนิดนึง
0: หอมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสิ
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยร้อนนะคะร้อน
3: สวยมาก
2: เห็นไหมคะ
1: ขนมเดียวกัน
0: ฟูจังเลยค่ะ
3: ใช่
2: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
0: ปิดตัก
2: ใส่หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
0: มันเหมือนมีหน้าขนม
1: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะมันไม่ฟูนี่เท่า
0: น้องปันขาช่วยน้อง
2: ค่ะ
3: ปิดรูให้
0: จับถุงจับถุง
2: ก็ตามเหลวแล้วบีบน้อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
0: จับไว้ให้มั่นนะ
2: แล้วก็พอประมาณนะคะ
0: ปล่อย
2: วนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
1: แค่นั้นแหละนี้ก่อน
2: ค่ะ
0: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
2: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะ
1: มาแล้วค่ะ
2: หนูเอาสีชมพูนะคะน่าไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
0: เหมือนใช้ดินสอเขียน
2: ค่ะ
1: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
0: นี่
3: ทำเป็นจุด
2: ดี๋ยวพอเราแต่งด้วย

0: ีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
1: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
0: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
0: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนล
1: ู
0: ก
1: ใช่เวลาได้แล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
1: ่
0: เป
1: ็
0: นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
2: ห้านาที
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
1: หนูกลัวหนูกลัวเสือผสมไม่เป๊ะ
0: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
1: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
1: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
1: ไปกวนมะพร้าวกัน
2: ไปเลย
1: ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ตุ๊บโอน
0: กวน
3: ร้อนมากเลย
1: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนกัน
0: ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
3: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
0: ใช่ลูก
1: แสดงว่านี่ต้องใช้
0: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
2: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
3: นี่กลาง
0: อ่ะได้แล้วได้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
2: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุ้ยหอม
0: ค่ะ
3: หอมค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
0: ้สวยมากเลยหนูไปประจำที
2: ่ที่ตัวเอง
0: จ้ะ
1: สองมือกับที่กับที
0: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
3: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็กน้อย
1: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
1: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะค
3: ะ
0: ทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
1: แม่แต่งอันสวยใช่นะคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดนี่ค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: เขาทำนี้เลย
1: นี่สวยไหมคะ
0: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
3: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
3: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
4: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
1: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
3: แล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ยัง
1: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วอ่ะอันเนี้ย
0: ค่ะ
5: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบๆตรงอันนี้ค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
5: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
6: อร่อย
5: มากเลย
1: อร่อยอร่อย
7: อร่อยหอมอร่อยหอม
5: แล้วน้องเจนล่ะคะ
8: หวานหอมค่ะ
5: วันนี้พวกเราขอบคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
1: มัสกอตค่ะ
5: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
9: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
5: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
5: ไปกินกันต่อดีกว่าไหมคะ
1: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
1: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับ

0: วัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบานเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
1: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
1: มาใจฮะ
0: ไม่ใช่มะละก
1: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
1: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาของเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
1: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
1: พอแล้วพอแล้วอย่า
0: เอาพอแล้ว
1: ก็ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
1: น้ำ
0: เอ้ยบักกุเตศแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
2: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
2: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมนำนะครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับ
1: ครับผม
0: ถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกนึงเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทําให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับนะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหนูไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดอากาศนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี
2: ่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะอันนี้ต้องบอกนะครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็น
0: โอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

ห่างจากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับกำแพงมีทั้ง2ฝั่งนะครับ

นะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี่มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คัมออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผัดเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเสี่ยงผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: ังจากที่เราเก็บของกันเรียบร้อยแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองใต้นะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองใต้นั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองใต้มีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผม
1: ได
0: ้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: มาจักรยานเลย
0: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่น

ตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพร.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: วันนี้จะพาต่อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
2: คะโอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
1: โอเคครับผมงั้นเราไปกันเลยไหมคร
2: ับ ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถ เข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
7: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
5: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
8: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
9: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
10: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
11: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
5: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
12: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนผู้ใหญ
2: ่บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถ้าทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแดงหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: อนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดคร
0: ับหวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: ี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเดี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นเศรษฐกิจที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: นี่เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยแล้วล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำค้ำและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมารวมกับเนื้อไก่บ้านค่ะ
1: คนเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
2: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
1: ต้องให้มันแห้ง
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
2: เติมค่ะเติมค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุดๆ
1: หูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
0: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: อันนี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
0: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ราจะทำเป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: นส้มตำเลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: โ
0: อเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ใหญ่ที่เขาทำให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ

0: ราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้าน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: เราวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีก
1: เนื้อไทยต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วย
1: อร่อย
0: อร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: เอาพี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เจอจังหวัดเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกันว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เ
0: ขาทำไมมีแต่รถอ่ะผิดรายการปะเนี่ย

0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม46กรุงเทพมหานครครับจากโรงรถเล็กๆหลังบ้านถูกแปลงให้เป็นฟาร์มขนาดย่อมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไข่ที่ได้นะครับเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแลกเป็นเศษผักคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย26ปีผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นเศษผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
0: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู่
2: ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับ
0: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกโครงฉีกผัก
2: ใช่ช่วยเขาเคี้ยวหน่อย
0: ได้มายังไงผักใน
2: ถังเนี่ยเราเนี่ยไปขอเข้ามาเราก็เลยเอาในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปแลกเข้ามาไข่เลี้ยงเองนะฮะ
0: ทำไมถึงเริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อะ
2: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำดีนะคือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่นี้ผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็ได้เปลือกถั่วก็ได้ใบไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
0: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพาะไส้เดือนเลยล่ะ
2: ไส้เดือน
1: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น 1 เดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
0: อันนี้พันอะไรฮะ
2: พันแอฟริกันไนคอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกันครับ AF ซุปเปอร์สตาร์
0: อันนี้โตเต็มวัยยัง
2: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
0: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอะ ปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลยอากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
1: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
0: นี่รอด้วย
3: สวัสดีครับ
4: เดี๋ยวเราไปฝากเก็บ
3: เข้าไป
2: อยู่ๆเนี่ยจะเอาที่วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่เนี่ยเราก็คลุกเคล้าให้คลายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักดินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่วัวที่คลายแก๊สมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
1: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูล 10% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
0: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
2: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1 เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: เรารดน้ำ2 สัปดาห์แรกเราจะไม่รดให้น้ำหยดเป็นการรดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2 สัปดาห์แรก
2: เคยรดอยู่แล้วพลาดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคยเหรอ
1: สัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยด
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอด

0: ทอดถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับเปิดออกมาป
1: ึ๊บเลยสัปดาห์ที่3เราได้น้ำหมักไส้เดือนเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
0: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: จะกลายเป็น
1: ปุ๋ยมูลไส้เดือน
0: ปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะพอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
1: มูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
1: แล้วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
0: 3เด้งใน1เดือน
1: เราหลับไปเราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
0: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้โหฝีมือจริงๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
1: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อน มีลุงคนนึงไว้หนวด ทำสวนหลังบ้าน ตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่ อยู่ในการดูแลของสสส โครงการสวนผักคนเมืองนะครับ ก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือน เป็นวันอาทิตย
0: ์ครับแล้วอย่างว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เป็น Thailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
1: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันและโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มากๆ
0: ชีพมากมากแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
1: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวมมันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
0: แล้วน้ำหมักอีกอ่ะ
1: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
0: ไม่เหม็นเหรอ
1: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
0: ไม่มีกลิ่นเลยเหรอ
1: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
0: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
1: ครับหลักๆ
0: รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เงี้ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
1: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนน
1: ึงกิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
0: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
1: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออร์แกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออร์แกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออร์แกนิก 100% อยู
0: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ยูฮูรับไปเลยครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับยังชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้1ไร่ 200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่ 200,000 จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะมีปล่อยเขาไปเดินเล่น
1: เขาไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยเขานานเขานั่งเขาจะไข่เขาก็นอนไข่ก็ไปเล่นมะนาวไข
0: ่และนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่200,000ของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฟื้นปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลน
0: ครับ
1: ผมก็จะแนะนำบางส่วน
0: พี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่100,000มาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ตอนนี้ทางเหนือทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
0: ่ๆ
1: ต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
0: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆเลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
1: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันลนมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึงความร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
0: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดว่าได้ปุ๋ยตลอดปีว่
1: าก
0: ัน
1: ฮะก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
0: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับเฮ
2: ้ยพี่แล้วต้นหนึ่งนี้มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
1: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอ่ะคราวที่แล้วถึงมา3ทลายได้49ลูกขายลูกก็10บาท
2: เฮ้ย
1: ต้นเดียว
0: ต้นเดียวเกือบ500
1: เกือบ500
0: ขนาดลูกละ10บาทนะ
1: ลูกละ10บาท
0: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
2: แต่เต็มมือเลยครับผม
0: นกกระทาน
1: กกระทา
0: เลี้ยงได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
1: ถังเนี้ย
0: มีอะไร
1: ในทางนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผลิตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างขาว
0: มูลไส้เดือนนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและเร่งตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
1: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
0: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำบดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยละครับ
2: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนป่ะ
1: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ย พอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็คใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
0: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
1: 3ขวดครั้ง
0: ต่อการเปิด1ครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี
1: ่ไปเก็บไข่เป็ด
0: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
3: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สอาบจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อหมักแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
0: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
1: ่
0: เลี้ยงไว้บนเป็ด
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เหม
1: ือ
0: นชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
1: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลถ้าเขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
3: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
0: ใช้ได้เลย
1: เดี๋ยวตรงนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
0: เปิดสปริงเกอร
1: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เขาขึ้นมา
0: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรออ
1: ่าเดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบกันเป็ดเขาอาย
3: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้วการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงและจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี
0: ้ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
1: ไปทำไข่เค็มและต้มยำ
0: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
1: อันนี้ก็
0: ตรงนี้คืออะไรพี่
1: กุ้งตะกร้า
0: อะไรนะ
1: กุ้งตะกร้าก
0: ุ้งตะกร้าก
1: ุ้งตะกร้าแต่ก่อนเนี้ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ย
0: ครับ
1: เวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
0: จริงจริง
1: พอลอกคาบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะกร้า
3: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
1: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
0: ทำยังไงครับ
1: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันเนี่ยทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
0: มีปลาอะไรบ้าง
1: ปลานิลปลาทับทิมปลาสวาย
0: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
1: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
0: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
1: อันนี้ลอกคาบแล้วข้าวจ้วนนะ
0: ส่วนในนี้ก็เป็นคาบ
1: คาบครับแล้วคาบนี่ไม่ต้องออก
0: ทำไมฮะ
1: เดี๋ยวก็จะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
0: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
1: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยนะโอ้จุดย่างนะสุดยอดเลย
0: กิโลนึงนี่หลายตังค์เลยนะ
1: ก็สายนี้น่าจะอยู่ที่แปดเก้าร้อย
0: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งนี่กี่ตัวพี
1: ่ตัวเดียวไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบายสบาย
0: อยู่ที่นี่ครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานต้องลงไปอยู่ในตะกร้างั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลย
3: ในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชันรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชันรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชันรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับ ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
1: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันเดือนรายปี
0: ครับ
1: รายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
0: ผลไม้มีอะไรบ้าง
1: จะเป็นมะพร้าวมะละกอส้มพวกนี
0: ้แล้วก็
1: มะม่วงนะใช่แล้วก็ปลากบ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีนึงเลี้ยงได้ครั้งนึง
0: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
1: เริ่มแรกเราเอาออกไปขาย คนมาซื้อไม่พอเพราะตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยสองแสนจากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
2: อ๋อมีบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายไว้ตลอด
1: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3บาทไข่เป็ดไข่4บาทพอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก็อตไบรท
3: ์สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
1: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อน
2: คร
1: ับ พอเราทำในชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
2: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
1: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี
2: ้
1: ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว

0: การเข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่1ไร่ของเขาจริงๆครับ
1: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลพี่
2: โอ้โหสุดยอด

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อดงผา

0: มันก็บ้านเรานะคะก็คืออีกหมู่บ้านนึง
1: ครับอีกหมู่บ้านนึง
2: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: อนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ
0: ที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
2: ครับครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลยหวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสารค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: ี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: นี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้อง

0: ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะอันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ย

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับ

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เนาะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยละส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ

0: ้เลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุดๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
1: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
2: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
0: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
1: ชิมดูค่ะ
0: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมาก
2: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จานที่สองของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: นส้มตำเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: โ
0: อเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ี้เขาทําให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: ตาลนิดนึง
0: ตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำได้แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะ

0: ตาวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้กินกันทุกคนคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เอาพี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจำบ่ายเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนอะไร

0: การนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
1: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
2: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
1: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้ได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: วัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เอ้าทำไมมีแต่รถอ่ะ
0: ผิดรายการปะเนี่ย

0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม46กรุงเทพมหานครครับจากโรงรถเล็กๆหลังบ้านถูกแปลงให้เป็นฟาร์มขนาดย่อมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไข่ที่ได้นะครับเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแลกเป็นเศษผักคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย26ปีผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นเศษผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
0: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู่
2: ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับผม
0: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกโครงฉีกผัก
2: ใช่ช่วยเอาเคี้ยวหน่อย
0: ได้มายังไงผักใน
2: ต่างผักแม่เราเนี่ยไปขอเข้ามาเราก็เลยเอาของในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปแลกเข้ามาไข่เลี้ยงเองนะฮะครับโอเคครับ
0: ทำไมถึงได้เริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อ่ะ
2: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำดีนะคือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่นี้ผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็ได้เปลือกถั่วก็ได้

0: บไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
1: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพาะไส้เดือนเลยแหละ
0: ไส้เดือน
2: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น 1 เดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่แหละครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
0: อันนี้พันอะไรฮะพันแอฟริกันไนคอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกันครับ AF ซูเปอร์สตาร์
1: อันนี้โตเต็มวัยยัง
0: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบนะฮะก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
1: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอ่ะ ปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลย
3: อากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
2: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
1: นี่รอด้วย
0: อยู่ๆเนี่ยจะเอาขี้วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่เนี่ยเราก็คลุกเคล้าให้คายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักบินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่ขี้วัวที่คายแก๊สมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำเหมือนเดิม
2: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
1: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1 เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: เรารดน้ำ2 สัปดาห์แรกเราจะไม่รดให้น้ำหยดเป็นการรดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2 สัปดาห์แรก
2: เคยรดอยู่แล้วพัดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคย
2: เหร
1: อสัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยด
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
2: เปิดออกมา
0: ครับแล้วที่3เราได้น้ำหมักที่มูลไส้เดือนแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่รดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
2: อดีต

0: บ้านเก่าเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: จะกลายเป็น
1: ปุ๋ย
0: มูลไส้เดือนนั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะ
1: คร
0: ับ พอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
1: มูลไส้เดือน
0: แล้
1: วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
0: 3เด้งใน1เดือน
1: เราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
2: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้ยฝีมือจริง
0: ๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
1: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อนมีลุงคนนึงไว้หนวดทำสวนหลังบ้านตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่อยู่ในการดูแลของสสส.โครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเป็นวันอาทิตย
0: ์ครับได้ยินว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เป็นThailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
1: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มันมีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันแล้วโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
0: ๆชิปมากๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
1: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
0: แล้วน้ำหมักอีกอะ
1: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์ อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
0: ไม่เหม็นเหรอ
1: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
0: กลิ่นเลยเหรอ
1: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
0: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เงี้ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
1: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือ นเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนน
1: ึงกิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
0: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
1: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออแกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออแกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออแกนิก 100% อยู
0: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับสวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับยี่ห
1: ูแล้วเป็นไรครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ผิดคนนี่ครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับยังชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

0: ร้างรายได้1ไร่2แสนบาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่2แสนจริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะมีปล่อยเขาไปเดินเล่น
1: เขาไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยพนันมานั่งเขาก็จะขายเขาก็นอนขายก็ไปเล่นมะนาวขาย
0: และนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่2แสนของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฟืนปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลน
0: ครับ
1: ผมก็จะแนะนำบางส่วน
0: พี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่1แสนมาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ตอนนี้ทางเนี้ยทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี้ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
0: ่ๆ
1: ต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
0: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆเลยและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
1: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันลนมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึงความร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
2: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดว่าได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันเถอะ
1: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
0: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับเฮ
2: ้ยพี่แล้วต้นนึงนี่มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
1: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอะคราวที่แล้วถึงมา3ทลายได้49ลูกอะขายลูกละ10บาทต้นเดียว
2: ต้นเดียวเกือบ500
1: เกือบ500
2: ขนาดลูกละ10บาทนะ
1: ลูกละ10บาท
0: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
2: แต่เต็มมือเลยครับผมนกกระทาน
1: กกระทา
2: เลี้ยงได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
1: ถังเนี้ย
2: มีอะไร
1: ในทางนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
2: ครับ
1: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผลิตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างขาว
0: มูลไส้เดือนนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและเร่งตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
1: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
0: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำบดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยละครับ
2: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนป่ะ
1: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็คใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
2: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
1: 3ขวด
2: ครั้งต่อการเปิด1ครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี
1: ่ไปเก็บไข่เป็ด
2: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
0: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและ

0: วางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อหมักแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
1: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
2: ่
1: เลี้ยงไว้บนเป็ด
2: อัน
1: น
2: ี้
1: เหมือนชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
2: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลแต่เขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
0: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
1: ใช้ได้เลยโอเค
2: เดี๋ยวตอนนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
1: เป
2: ิ
1: ดสปริงเกอร
2: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เขาขึ้นมา
1: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบก่อนเป็ดเขาอาย
0: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้วการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงและจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี้
1: ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
2: ไปทำไข่เค็มแล้วต้มยำ
1: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
2: อันนี้ก็
1: ตรงนี้คืออะไรพี่
2: กุ้งตะกร้า
1: อะไรนะ
2: กุ้งตะกร้าก
1: ุ้งตะกร้า
2: แต่ก่อนเนี่ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
2: เวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้อยู่ตรงไหน
1: เออจริงจริง
2: พอลอกคาบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะกร้า
0: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
2: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
1: ทำยังไงครับ
2: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันเนี่ยทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
1: มีปลาอะไรบ้าง
2: ปลานิลปลาทับทิมปลาสวาย
1: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
2: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
1: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
2: อันนี้ลอกคาบแล้วข้าวจ้วนนะ
1: ส่วนในนี้ก็เป็นคาบของ
2: คาบครับแล้วคาบนี่ไม่ต้องออก
1: ทำไมฮะ
2: เดี๋ยวก็จะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
1: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
2: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยนะโอ้ย่างนะสุดยอดเลย
1: กิโลนึงนี่หลายตังเลยนะ
2: ก็สายนี้น่าจะอยู่ที่800-900
1: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งเลี้ยงกี่ตัวพี
2: ่ตัวเดียวไง
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบายสบาย
0: อยู่ที่นี่ครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลยในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชันรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชันรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชันรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30 เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับ ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
2: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปี
1: ครับ
2: รายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
1: ผลไม้มีอะไรบ้าง
2: จะเป็นมะพร้าวมะละกอส้มพวกนี้แล้วก
1: ็
2: มะม่วงนะใช่แล้วก็ปลากบ
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีนึงเลี้ยงได้ครั้งนึง
1: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
2: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอพอตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
1: อ๋อมีบัญชีครัวเรือนรับรายจ่ายไว้ตลอด
2: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3 บาทไข่เป็ดไข่4 บาทพอเราเอาไปแปรเป็นไข่

0: รสต้มยำรสผัดกะเพรา8บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก็อตไบรท์
1: สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับ
0: ให้ฟัง
1: ขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
0: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อนพอเราทำชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
2: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
0: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี
2: ้
0: ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว

0: เข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่หนึ่งไร่ของเขาจริงๆครับ
1: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับพี
2: ่โอ้โหสุดยอด

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขนาดนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียน

0: นะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
1: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
2: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
3: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: ทุนทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: ันถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหามีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: หวานนะจ๊ะ
3: มูนี่บอกครับหวานครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มี10จ้าม
3: ี10บาทครับ
4: เยอะหมดเลย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลา
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้
3: านอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้น่า
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่าง

การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับ2นะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้ข้างล่างค่ะฝากไ
1: ปเลยค่ะโลละ200บาทคืออ ัน
0: น
1: ี้
0: ข้างล่างเนาะ
1: 1กิโล
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาม่ามีใครมีเขาคิวมา
1: ข้าวนี่เหลืออยู
0: ่บ้านลุงดูคุณน่ะช่วยสิออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาที่นานเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้ว่าตรงนี้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอาย
0: อดและยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจยุบที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันยุบ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
4: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็แพงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พี่ทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกาเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดิน

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกพ่อมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เค้กแต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
1: ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอคร
0: ับ
2: พ
3: ่อเดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
3: นะมันก็พันหนึ่ง
4: ความถูกต้อง
5: แต่เราเก็บได้ก็ไม่ใช่ความถูกต้อง
4: เราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเก็บได้ความถูกต้องเราเ

0: เราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
1: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs to Rear สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: แต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: มาก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะครับ
0: ปีหนึ่งประมาณ600คน
1: ใช
0: ่แต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดหนึ่งชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮยะ
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะว่ามีสารอาหารเยอะมากเยอะที่สุดโลกนะชื่อโมโรเฮยะผักพระราชาภาษาอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนก่อนนะฟาราโอ อียิปต์ไม่สบายใช่ไหมก็ขึ้นโมนะไฮยาเรียกไม่ไฮพระราชากินโมโรเฮียแล้วแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมาก

0: ใช่ไหมแม่ชื่อท่านชื่อโมโรเฮีย
1: นะก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมากๆเ
0: ยอะมากวิตามินก็เยอะคาโรทีนเบต้าคาโรทีนก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
1: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮยะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮยะยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกแล้วครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮยะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: มอร์เฮีย
1: ถ้ามองมอร์เฮียหน่อย
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีถ้ามีน้ำนกโออากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: นกโอดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนาหายโย
0: เพราะฉะนั้นต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่ถ้าต้องมีน้ำนะครับ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเดือดไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่กินสดก็ได้กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคันได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช่
0: แล
1: ้วก
0: ็หวาน
1: ตอนทงก้านะครับแล้วก็ผือ
0: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได้
1: ประมาณ2เดือนเก็บได
0: ้2เดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะโยชดเฉย
0: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่ไม่ไม
0: ่แล้วก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
0: ้5เดือน
1: ก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่ไหมก็เรียก5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โอ้เขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรเฮียของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจาซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจาสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรเฮียเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจาฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรเฮียมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรเฮียมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรเฮียมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรเฮียที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรเฮียบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรเฮียที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเน
0: า
1: ะอ
0: ร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรเฮียนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี
1: ่ใช่ครับ
0: โมโรเฮีย
1: ใช่ครับ
0: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรเฮียอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีช่วยๆちょっとร้อนだから苦いの
0: ร้อนแล้วก็สดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
0: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ที่สุดต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เส้นบะหมี่โมโรเฮีย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรเฮียมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เน
0: า
1: ะชาโมโรเฮีย
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะแล้วสังคันติสวาที่นี่มีไฟเบอร์กินแล้วก็ข้างในมีเซียมีเยอะใช่ไหม ไฟเบอร์ชับนกโก้เดท็อกซ์นะครับ
0: ดีท็อกซ์ด้วย
1: ใช่ใช่เดท็อกซ์นะ
0: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรยไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ
1: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโร
0: เฮียก็ชอบ
1: ใช่ครับธรรมดาว่าインスタントヌードルはあまあ、たまたまに良いじゃない。だけど銀のこそこパーリーは飲みます
0: 。ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ
2: โมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินเอโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้

0: เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอล
1: ค่ะ
0: มีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมา
1: ที่ไหนครับ
0: ถึงไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่น
0: ี้ใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอะยังไง
0: ชื่อเขาอะ
1: ใช่
0: โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักเขาชื่อโมโรเฮยะนะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์แล้วถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ตึกมันพับได้นี่นะ
1: ฮะ
0: โมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำโมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค่ะ
0: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทน อิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้

0: ได้ค่ะ
1: อ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้อ่ะเหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวอย่างนี้ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างหนึ่งม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: มาหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ อย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอกลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเราHerbs Theriaสมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของHerbs Theriaสมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: เราอาจจะต้องสำรวจถ้ำเร็วนิดนึงเพราะว่าเห็น2คนข้างหลังนั้นไหมโชคร้ายมากอ่ะคือระหว่างทางเนี่ยตอนที่เรากำลังจะขับรถไปเนี่ยเราก็มาเจอพี่2คนเนี้ยเขากำลังเดินออกมาเหมือนเดินออกมาจากถ้ำอ่ะก็เลยอ้าวเฮ้ยถ้ำไปทางนี้เหรอคือเราขับรถผ่านไปแล้วไม่ได้เห็นเวิ้งจอดตรงนี้เลยถ้าไม่เจอพี่2คนเนี้ยก็เท่ากับหลงทางไปไหนอีกก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีป้ายเลยแต่พอดีเจอพี่2คนนี้ก็เลยถามว่านี่คือทางเข้าถ้ำใช่ไหมบอกใช่ๆคุณเดินไปทางนี้ก็เลยบอกทางกันเสร็จสับโอเคเรียบร้อยเราก็เลยเอารถเนี่ยมาจอดตรงนี้ข้างๆพี่เขาแต่ด้วยความโชคร้ายมากคือเขาโชคร้ายมากๆรถมาเสีย
1: Do you have battery cables? I think my battery is dead.
2: Oh.
3: Sorry.
1: Yeah.
0: แล้วคือตรงนี้มันไม่มีสัญญาณคือมีก็อ่อนมากอ่ะแล้วมันไกลมากจากทางเข้าที่เรามาคือดังนั้นเราก็จะต้องเดินให้เร็วเพราะว่าความช่วยเหลือตกอยู่กับเรา2คนแล้วมันเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถออกจากตรงนี้ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็รีบไปสำรวจกันเนี่ยอันนี้คือทางที่เราขับมาตอนแรกไม่ได้คิดจะแวะด้านขวาเลยหารู้ไหมว่านี่คือทางเขาทำอะโถมาลุย

ถึงแล้วปากทางนี่คือมัดเคฟดูสภาพแล้วเนี่ยมันมีความเป็นโคลนจริงๆนะแต่เป็นโคลนที่แข็งตัวเหมือนเราปั้นหม้อเนี่ยแข็งปกเลยก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยคือถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวไฟฉายอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะเริ่มการผจญภัยในถ้ำกันค่ะเปิดไฟ

0: เรามาลองเล่นกันไหมถ้าเกิดว่าเราดับไฟฉายบนหัวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมืดขนาดไหนถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะลองดู1 2 3อุ้ยมืดมากเปิดดีกว่ามืดมากมืดไม่เห็นเลยอ่ะโหเนี่ยแหละคือถ้าคนไม่เอาไฟฉายเข้ามานี่ก็จบอะเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นโพรงคือถ้ำโคลนเนี่ยหรือว่ามัดเคฟเนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะไม่กี่ที่เท่านั้นที่ภูมิประเทศเอื้ออำนวยเพราะว่าดูจากการเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือว่ามีฝนตกหนักพอฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยหนักถึงขนาดที่กัดเซาะดินจนกลายเป็นโพรงเป็นรู
1: หลายคนอาจจะเคยคิดว่าทะเลทรายต้องเป็นที่แห้งแล้งมีฝนตกน้อยมากแต่เพราะอะไรกันนะทำไมทะเลทรายถึงมีฝนตกหนักได
2: ้ Here in the desert there's very little rain there's about 12 inches of rain per year coming in two different seasons a soft gentle rain in the winter months and then in the summertimearound June, July, and August is the monsoon. And the monsoon really just means a change of wind, which we seem to be having right now. And so instead of it coming from the west like usual, it comes in from the Gulf of Mexico. So what the monsoon does is it can bring heavy rains, which are very spotty. So it might be here,very bright and sunny, but over there you can see that there are dark clouds and that the rain is coming down. Sometimes it evaporates before it actually hits the ground, and that's called virga.
0: หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำแรงมากๆแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงจนกัดเซาะทุกอย่างให้กลายเป็นรูเป็นโพรงเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้กลายเป็นถ้ำได้เพราะว่าลองว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนแบบไหลลงมาย้อยๆใช่ไหมมันคงไม่แข็งตัวและสิ่งที่จะทำให้แข็งตัวได้นั่นก็คืออากาศที่มันแห้งแบบสุดขั้วเลยอ่ะมันก็คือตรงเนี้ยคือทะเลทรายทุกอย่างอ่ะแข็งตัวจนกลายเป็นแบบนี้เป็นถ้ำที่ทุกอย่างแข็งหมดก๊อกก๊อกแบบเนี้ยและอากาศข้างในนะเย็นมากปกติเนี่ยในถ้ำก็จะเย็นอยู่แล้วเย็นกว่าข้างนอกแต่ว่าตรงนี้แพทรู้สึกว่ามันเย็นกว่าปกตินะเราลองนึกดูว่าสมมุติเราอยู่ในบ้านดินบ้านดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการปรับอุณหภูมิถ้าข้างนอกร้อนข้างในก็จะเย็นเราอยู่แล้วก็จะสบายนะในเมืองร้อนแบบนี้เราจะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็มักจะมาสร้างบ้านกันอยู่ในถ้ำนะเพราะว่าธรรมชาติได้สร้างบ้านที่มีความสบายสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ไฮไลท์ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แพทตามหาสำหรับถ้ำนี้เนี่ยซึ่งมีความแบบพิเศษมากเลยเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอข้างหน้าแหละ

0: เอ่ยไฮไลท์ของเราที่ตามหานะคะหลังจากเดินถ้ำมาผ่านพ้นความมืดมิดมาหลายห้วงแล้วเราก็ได้มาเจอกับแสงสว่างนี่ไม่ต้องพึ่งอีกต่อไปไฟฉายคาดหัวเพราะว่าเรามีแสงจากธรรมชาติลอดลงมาจากรูนี้จริงๆทางเนี้ยถ้าเกิดคนที่ต้องการแอดเวนเจอร์แบบสุดๆเนี่ยนะก็สามารถขึ้นไปได้แหละแต่แพทว่าต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงมันขรุขระแล้วก็ชันมากซึ่งแพทว่าไม่น่าจะขึ้นน่ะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าขึ้นแพทว่าอาจจะอันตรายด้วยเพราะว่าหินตรงนี้มันไม่ใช่หินที่แข็งแกร่งไงมันเป็นหินโคลน
1: หินโคลนหรือมัดสโตนเป็นส่วนผสมของดินเหนียวและทรายละเอียดที่มาเชื่อมประสานกันจนอนุภาคจับตัวกันแน่นดูเหมือนจะแข็งแต่ที่จริงแล้วมันค่อนข้างเปราะบาง
0: โอ้ยเหนือความคาดหมายมากโหรูที่สองนี่ถ้าเราไม่เดินมาต่อเมื่อกี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามีรูที่สองด้วยสวยด้วยอ่ะรูเนี้ยอันนี้คือสามารถเดินลอดออกไปได้เลยหรือว่านี่จะเป็นทางออก

0: ยังไงขอไปสำรวจก่อนฮึบเหมือนมีทางไปต่ออีกอะเดินดูก่อนนะลงได้ไหมก็ลงได้นะจริงๆถ้าโดดลงไปก็ลงได้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดินเลอะหรือไม่ก็ข้อพลิกอะไรแบบนี้แพทว่าตรงนั้นน่ะน่าจะมีรูสามารถเดินอ้อมมาได้เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมีทางไปต่อหุยรูนี้เจ๋งมากเลยตัดสินใจถูกสุดๆที่เดินมาต่อรูรับแสงอาทิตย์ไปเดี๋ยวแพทลงไปทางนั้นก่อนคิดว่าน่าจะใช่
1: สำหรับการมาเดินถ้ำนี้ก็คืออย่ามาคนเดียวเด็ดขาดเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยห่างไกลความช่วยเหลือแต่ถ้าอยากมาคนเดียวจริงๆก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกให้ใครสักคนรู้ว่าจะไปที่จุดไหนและกลับเมื่อไหร่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในหนังเรื่อง127ชั่วโมง

0: ่ไหวอ่ะทางข้างหน้ามันเย้ายวนให้เดินมากเลยอ่ะแต่ว่าทางลงอ่ะดิ่งฟึดเลยค่ะก็ไม่รอดแหละต้องกลับทางเดิมแล้วล่ะอันนี้ไม่ใช่ทางออกสำหรับเรางั้นเราไปลุยข้างล่างต่อบ๊ายบาย
1: สนุกผจญภัยกันได้เต็มที่แต่อย่าประมาทหรือคึกขนองเกินไปเพราะเส้นทางที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่พื้นราบเรียบมีบางช่วงเป็นทางแคบๆที่ค่อนข้างชันด้านข้างเป็นที่สูงแถมพื้นยังลื่นมากทำให้ยิ่งต้องเดินระวังกันเป็นพิเศษ
0: มันเหมือนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะพงเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำที่สามารถลอดไปต่อได้แล้วก็ฝั่งเนี้ยคือเราออกมานอกถ้ำแล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกว่าอยากจะไปแบบมืดๆหรืออยากจะไปแบบสว่างแต่แพทว่าแพทอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าให้ไปต่อเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่ดีอะคือเราสามารถที่จะสำรวจไปได้เรื่อยๆถ้ำต่างๆเนี่ยก็อยู่ภายในภูเขาที่ล้อมรอบเราอยู่ตรงนี้แหละ
1: ช่องแคบที่รายล้อมไปด้วยกำแพงคือความหมายของชื่อ Arroyo Tapiedo ในภาษาสเปนจากการสำรวจพบว่ามีถ้ำอย่างน้อย22แห่งที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วมีสล็อตแคนยอน9แห่งและยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกมากมายที่อาจยังไม่ถูกค้นพบ Arroyo Tapiedo Mud Caveจึงได้ชื่อว่าเป็นระบบถ้ำโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอเคถือว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะอยู่แล้วกันเดี๋ยวเราแพทจะย้อนทางเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปต่อปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีดิเรกชันว่าเราจะกลับทางไหนแล้วเดี๋ยวเราจะหลงทางเอาเป็นว่าก็เนี่ยกลับทางนี้แหละเซฟสุดเดินกลับทางเดิมไปเรารีบกลับกันเถอะแพทมองฟ้าแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่มีข้อควรระวังสำหรับการเดินมัดเคฟนะก็คือด้วยความที่เขาเป็นดินโคลนจากการแข็งตัวเวลาที่ฝนตกขึ้นมาเนี่ยลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันอาจจะมีการชะลงมาดินถล่มปากถ้ำปิดโอมจินตนาการไปได้หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะก็ฝนน่าจะตั้งเขาแล้วแพทว่าเราเร่งฝีเท้ากลับดีกว่า

ลมแรงมากแล้วเมื่อกี้แพทเห็นนะคือลมมันฟู่ผ่านหน้าไปอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแบบฝุ่นทรายที่พื้นอ่ะมันตลบอบอวนขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาแบบท่วมหัวท่วมรถอ่ะโอ้โหแบบดีแล้วล่ะเราควรจะรีบซิ่งออกจากถนนเส้นนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดไปกว่านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จกับการเดินถ้ำมัดเคฟมากก็เก็บครบทุกอย่างนะรู้สึกประทับใจดีไม่มีคนเลยมีเพื่อนร่วมทางอยู่แค่รถสองคนนั้นน่ะที่มาเสียปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะออกมาได้ตอนที่เราไปถึงลานจอดรถอ่ะก็เห็นรถของตัวเองอยู่คันเดียวก็โอเคสบายใจแล้วที่สองคนเขาออกกันไปได้แหละแต่พอเจออีกทีนึงกลางทางเขาบอกว่าเนี่ยมันติดดับๆก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะออกไปได้แหละก็โชคดีนะคะพี่ๆสองคนขอให้ออกถึงปากทางโดยสวัสดิภาพส่วนเราเองก็ควรจะต้องรีบไปแล้วเหมือนกัน

ขอแนะนำสำหรับคนที่จะมาขับรถบนทะเลทรายถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ควรจะเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เพราะในทะเลทรายมักจะเกิดภาพลวงตาบนถนนหรือไม่บางทีถ้าแจ็คพอตอาจจะได้เจอกับพายุทะเลทรายฝุ่นทรายตีตลบคลุ้งขึ้นมาแบบนี้การเปิดไฟหน้าจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับรถดีขึ้น

จากเขตทะเลทรายแอนซาโบเรโกเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีพืชพันธุ์ประจำถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่แพ้กระบองเพชรซาวาโรแห่งทะเลทรายโซโนรัน

0: ยืนอยู่ท่ามกลางต้นโจชัวนะคะนี่คือโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนะคะซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่ามีต้นนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยแล้วที่มาของชื่อจริงๆเนี่ยโจชัวเฮ้โจชัวคือชื่อของใครมาจากไหนเขาเล่ากันมาว่า
1: When the Mormon settlers came to this area they thought the Joshua trees represented hope they named them after the person in the Bible Joshua because it looked like it was him with his arms outstretched you'll see them when you go into the park they have these big branches and that's what they're named after
2: ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมชาวมอร์มอนถึงต้องอพยพผ่านเข้ามาในดินแดนทะเลทรายแร้นแค้นแบบนี
3: ้ The Mormons were anti-slavery and so at the time in the history of the country if you had a large block of people who votedand you were pro-slavery and they were anti-slavery, you didn't like that. That's why it led them to leave those areas and people pushed them out. They burnt the temple in Nauvoo. They took over the temple in Kirtland and forced them out of those areas by gunpoint. They actually murdered LDS people.
2: จะว่าไปแล้วชะตากรรมของชาวมอร์มอนไม่ได้แตกต่างไปจากชนพื้นเมืองอเมริกันเท่าไหร่นักพวกเขาถูกขับไล่ออกจากดินแดนทางฝั่งตะวันออกพยพมาทางฝั่งตะวันตกซึ่งจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่ลำบากตรากตรำที่สุด
0: วันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เราได้เห็นรูปปั้นนี้เนี่ยสมจริงมากขึ้นแพทจินตนาการไปถึงคนที่มีเหงื่อหยดออกมาเหนื่อยขนาดไหนที่จะต้องเดินทางด้วยวิธีนี้ข้างหลังนี้คือรูปปั้นของแฮนด์คาร์ดพาโอเนียแฮนด์คาร์ดเนี่ยเป็นเหมือนกับพาหนะหลักในการเดินทางของชาวมอร์มอนในยุค1850ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการที่จะซื้อรถวากอนหรือว่ารถเทียมเกวียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามีราคาแพงดังนั้นชาวมอร์มอนในยุคนั้นเนี่ยพันกว่าคนก็จะต้องประสบปัญหานี้ก็คือการลากสัมภาระของตัวเองทั้งหมดอพยพข้ามฟากจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกโดยใช้คนลากเด็กผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยวิธีนี้คือใช้แฮนด์คาร์ดก็เลยเรียกกันว่าแฮนด์คาร์ดไพโอเนียร์รถแฮนด์คาร์ดเนี่ยทั้งหมดจะทำจากไม้แล้วก็ทำด้วยมือ

เป็นรถแฮนด์เมดทั้งหมดการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นถนนเรียบๆลาดคอนกรีตเหมือนในปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เดินทางไปทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภูมิประเทศส่วนมากก็จะเป็นแบบหุบเขาหุบเหวแคนยอนที่มันลุกรังมากๆอ่ะคือถนนนี่ไม่มีมาลาดยางเหมือนในสมัยนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยแพทย์พอจะจินตนาการภาพออกถึงความยากลำบากของชาวมอร์มอนในยุคนั้นว่าจะต้องลากสัมภาระหนักๆทั้งหมดเนี้ยด้วยรถแบบเนี้ยท่ามกลางถนนที่แย่มากๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากประมาณ250คนที่ไม่สามารถรอดชีวิตไปจากการเดินทางอันยาวนานได้ทั้งหมดเนี่ยระยะทางจากเมืองโลวาซิตี้ที่อิลลินอยมาถึงบริเวณนี้ซอลต์เลคซิตี้ระยะทางรวมทั้งหมด 1,350 ไมล์

0: ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานครั้งนี้เกิดจากชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟสมิธ
1: In about 1820 a young man named Joseph Smith was a curious young man and he wanted to knowwhich church he should be a part of because there was a lot at that time in the 1820s in America there was a lot of religious confusion and a lot of religious excitement. We were a free country and we had freedom of religion and so there were a lot of religions that were active getting members come to me they're wrong come to me. He was pretty confused so he was a reader of the Bible and he read a part in the Bible that says if you need wisdom pray
0: ระหว่างที่ยังลังเลอยู่นั้นโจเซฟสมิธได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าถ้าต้องการจะเข้าถึงภาวะอย่างรู้ให้หมั่นสวดภาวนาวันหนึ่งเขาจึงออกไปสวดภาวนากับพระผู้เป็นเจ้าในป่าใกล้บ้านทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นภาพนิมิตของพระเจ้าและบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือพระยะโฮวาและพระเยซูมาปรากฏกายอยู่ต่อหน้าจากนั้น7ปีต่อมามีทูตสวรรค์สั่งให้โจเซฟแปลบันทึกโบราณเล่มหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่แก่ชาวโลกโจเซฟจึงแปลและตั้งชื่อหนังสือเล่มนั้นว่า Book of Mormon
1: Their belief in the Book of Mormon and a lot of people don't understand that it's not the Mormon Bible because we believe in Jesus Christ and we believe that he was in Jerusalem we believe in the Old Testament the New Testament we believe all of that
0: มอร์มอนเป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งที่มีบางความเชื่อแตกต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายดั้งเดิมในช่วงกลางศตวรรษที่19หลังจากถูกขับไล่ออกจากดินแดนฝั่งตะวันออกชาวมอร์มอนอพยพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆบางส่วนเดินทางข้ามแม่น้ำโคโลราโดมาจนถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตรงนี้ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของทะเลทรายโมฮาวีและนี่คือเรื่องราวของผู้ที่มอบชื่อและตำนานให้กับต้นไม้ชนิดนี้

พอได้ชื่อต้นโจชัวเรียบร้อยแล้วด้วยความที่แถวนี้มีต้นโจชัวจำนวนมากมหาศาลเลยแหละอุทยานนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุทยานนี้ไม่ได้มีแค่ต้นโจชัวเท่านั้นเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างนึงที่โดดเด่นเลยเราจะเห็นว่าแบ็คกราวด์ของต้นโจชัวเนี่ยจะเป็นกองหินภูเขาหินเป็นหน้าผาหินหลายอย่างเป็น rock formation นะที่มีรูปร่างแตกต่างหลากหลายซึ่ง rock formation ตรงนี้นอกจากดูตาเปล่าได้แล้วอ่ะเขาก็มีกิจกรรมด้วยแต่ว่าอันนี้แพคงไม่ขอเอี่ยวนะมันดูจะแอดเวนเจอร์เกินไปหน่อยก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นร่องแตกเหมือนเป็นร่องบนหน้าผาจากการกัดกร่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ภูมิประเทศตรงนั้นในการปีนผาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นภูมิประเทศที่ดีมากๆที่หนึ่งเลยนะสำหรับการปีนผาถือว่าเป็นสวรรค์ของนักปีนผาปีนหินเลยแหละแต่ก็จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formationหินก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะและแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อิ่งไฮอึบอิ่ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: นี่นะครับ
2: โอ
4: ้
2: โห
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลาย

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน
0: ค
1: ือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอานี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทําปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้ธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ดมเลยค่ะเป็นกลิ่นไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
0: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามมาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไรติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
4: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายและนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
5: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
1: วันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
6: มือละร้อยมือ

0: ละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
1: ็
0: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
0: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
0: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
2: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
0: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใดๆ
2: ทิ้งรวมไปเลย
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
0: 10ถุงอัพ
2: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
0: ใช
2: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
0: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
2: ้ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
2: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
2: ทำน้ำ
3: ให้ดื่มน้ำในการ
2: แต่เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่โมดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
2: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
2: เออ
3: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ป้อมๆไว้
2: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมพี่

0: นนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแต่ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: นะแถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนนะพลาสติก

0: ี้นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็ทางขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับใช่แล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: ว้าว
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับ

ว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ันนี้แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายจะเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย

0: โอ้ย
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่ใช่ชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: บ้านแล้วมันคือเก้าอี้เกินไป
2: ได้
0: ครับผมอ่ะโอเคถ้างั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ตัวชิงช
2: ้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียดไปเลย

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปเท่าไหร่อ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบากบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน

0: ำไปก่อนครับด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
1: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
2: ใช่
0: ใช่ครับ
2: น
0: ี่
2: มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านเลยเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
1: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
2: ้ backyard backyard garden
1: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
0: ดิบๆ
1: ไม่ได้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
0: ดิบเลยแหละครับ
1: เป็นล็อกเคบิน
0: อ่
1: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียนหน่อย
2: เออเวสเทิร์นเวสเทิร์น
1: หน่อย
0: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
1: คืนสู่ธรรมชาติจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
0: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
1: น็อตบันได
0: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
2: หัวอะไรนะคะ
0: หัวหมวก
2: หัวหมวก
0: อ๋อ
1: มันเหมือนก็ใส่หมวกอยู่
0: ถูกต้อง
1: อ๋อก็คือหัวหมวก
2: น
1: ั่
2: นอันนี้คือ
1: หัวหมวกคือหัวหมวก
0: ใช่
2: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
0: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
2: พยายามนิดนึง
1: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
2: ได้ไม่เกี่ยว
0: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
1: เกินเยอะ
0: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
1: ม
0: ันหาน็อตลำบาก
1: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
0: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
1: โอเค
0: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
2: ่แขวนแกว่ง
0: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
1: ใช้เป็นแขนจับเอา
0: ใช่ใช
1: ่ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
0: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณนี้เพื่อให้มันแกว่ง
2: ให้มันหมุนได
1: ้ค่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะเอาไปแอดปรับใช้ยังไงแล้วแต
0: ่ได้ครับ
1: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: อ้าวเมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่จะไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูตลกเลยเนี่ยตลกเลยก็คือใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นั่งสบายก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ัน หลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณนะแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาทอ
2: ันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั้ย
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเอง

0: ตีทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นครับ
0: รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เม็ดนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่หัวใสรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: แต่ใหญ่แล้วนี่
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: แขนที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้เนี่ยสองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเตา
2: อ
0: ย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองเออว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
1: วโอ้ยยังไงก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเลี้ยงไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละ
1: อ๋อ
2: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเลย
2: ใส่แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้ก
2: ันโอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมุติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็น

0: นะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี้ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮดิ้งเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกับการถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่ค่อย
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้กะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไรเพราะ
1: นี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: สูตรน้ำมัน
1: จะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราก
0: ลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบสีน
1: ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: 30นาทีนี่
1: ประมาณนั้น
0: ก็จนแห้งนั่นแหละ
1: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี่ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
1: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
0: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
1: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
1: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
1: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
0: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิด
1: ๆเราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากกลวกจากเชื้อรา
0: ค่ะ
1: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
0: ม
1: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
0: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
1: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
1: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
1: ปกป้องกันถึงภายในเลย
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
1: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
0: ใช่

0: อ้าวเฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิมครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิมและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ความสุขของผมนี่ก็คือว่าเมื่อเห็นพนักงานมีความสุขเนี่ยผมเองก็มีความสุขไปด้วยความสุขของพนักงานตามนิยามของผมเนี่ยคือพนักงานมีอนาคตสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยของครอบครัวได้ความสุขของเพื่อนพนักงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนพนักงานเนี่ยสามารถจับสมดุลของความสุขทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันโดยความสุขส่วนแรกคือความสุขส่วนตัวส่วนที่2คือความสุขของครอบครัวและสุดท้ายคือความสุขขององค์กรและสังคมครับสิ่งแรกที่ทำให้เพื่อนมีความสุขได้อย่างแรกเลยสำหรับผมคือการที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่ดีมีการดูแลตัวเองทานอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม
1: การออกกำลังกายในตอนเช้านะครับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ
2: ผมสูบบุหรี่มาทั้งหมด32ปีครับเหตุผลที่ผมอยากเลิกบุหรี่เพราะว่าหลานครับไม่อยากเป็นตัวอย่างให้หลานเห็นแล้วก็ตามครับเขาให้โอกาสผมเข้าโครงการเลิกบุหรี่ทั้งครอบครัวแล้วก็บริษัทเป็นกำลังใจในการเลิกบุหรี่ผมถึงได้เลิกได้ปัญหาสุขภาพการหายใจความรู้สึกว่าเราเหนื่อยน้อยลงดีขึ้นหมดทุกอย่างครับพอชีวิตลงตัวแล้วผมก็สามารถแบ่งกำลังกายกำลังใจไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ครับผมก็อยากทำอะไรให้กับคนอื่นผมก็ไปเหลือไปเห็นไม้พลเรศเก่าๆหลังโรงงานผมก็เอามาทำตู้ทำชั้นเช้าเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการอยากได้หรือเอาไปใช้งานกันครับ
0: โรงงานตระหนักในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมการให้อภัยรู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่ดีมีคุณภาพแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนพนักงานทุกคนเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนดีในสังคม
3: ที่สตาร์เฟลกของเรามีห้องสารธรรมเพื่อให้พนักงานได้ทำวัดสวดมนต์ทุกวันเพื่อให้เกิดความสงบและมีสติในการทำงานสติมาปัญญาเกิดจิตใจก็สะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเกินคาดครับ
4: ตู้ปันสุขมันแบ่งปันความสุขให้กันได้จริงๆนะคะได้เห็นรอยยิ้มของผู้รับและได้เห็นน้ำใจของผู้ให้สังคมการทำงานก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ
5: จบหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่างค่ะหลังเลิกงานก็จะมาเป็นจิตอาสาตัดผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงวิกฤตโควิดฟรีค่ะจิตใจเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะทรงผมเราก็ต้องเป๊ะด้วยค่ะ
6: ผมได้รับโอกาสจากบริษัทได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำมาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอกประสงค์ชมพูสบู่น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานเพราะที่นี่เป็นมากกว่าที่ทำงาน
7: พอดี
8: พอกิน
7: พอใช้
8: แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ
0: ส่งเสริมอาชีพให้พวกเขามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากงานประจำก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพให้เขามีอาชีพหลังเกษียณ
9: เรานำสินค้ามาจำหน่ายให้เพื่อนๆในราคาพิเศษผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ได้ซื้อของถูก
10: ค่าใช้จ่ายพวกเขาลดลงพวกเราแฮปปี้ครอบครัวพี่น้องสตาร์เฟกก็แฮปปี้ค่ะ
11: อะไรที่ใช้แล้วสามารถใช้ซ้ำได้ก็นำกลับมาสร้างประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดได้ครับอย่างที่ StarFlex ของเราใน1วันมีน้ำแอร์ที่เปิดใช้งานทิ้งประมาณ800ลิตรพวกเราก็นำกลับมารดน้ำผักที่โรงเรือนพอเพียงรดน้ำสนามหญ้านำมาใช้ในห้องน้ำและอื่นอีกมากมายเลยครับ
12: ผักที่นี่อร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดเพราะเราปลูกจากใจปลูกผักไม่ได้แค่ผักแต่ได้ปลูกรักในใจคน
0: จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าว่าความสุขของพนักงานจริงๆคืออะไรผมขออนุญาตตอบโดยผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยเจอมาก็คือว่ามีเพื่อนพนักงานเนี่ยเขาถามผมว่าลูกเขาจะเรียนคณะอะไรดีวิชาอะไรดีถึงจะได้มาทำงานที่บริษัทนี้ดีผมก็อึ้งไปหลายวันกับคำถามนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยลูกเขาคนนั้นก็มาทำงานที่บริษัทนี้จริงๆผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือความสุขที่แท้จริงของเพื่อนพนักงาน
13: ที่ส่งต่อให้กับลูกหลานของเขาเมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นความสุขของพวกเขาเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นความสุขของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันความสุขของพนักงานก็คือกำไรของบริษัทครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในยุคสมัยของพระนารายมหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมู่แจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำขาวสักคน
2: เฮ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
1: เฮ้ยสวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
3: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อยอ๋อไม่หญิงป้อยเฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
3: อยู่แถวเนี้ยค่ะแถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเนี่ย
1: นี่นะฝรั่ง
3: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
3: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู
0: ฝรั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินเดียตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะๆแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
3: ใช่
1: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วใช่คงต้องขอศึกษาใช่ต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
3: ใช
1: ่แม่นางป้อยนี
3: ่ค่ะ
1: อยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
1: ผมก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
3: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
1: พ่อแม่ปลูกมาก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นสูงนี้ได
3: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
1: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
3: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
1: ่
3: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
1: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
3: ใช
1: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลหรือเปล่าจ๊ะหรือยังไง
3: เปล่าค่ะ
1: ฮะ
3: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
1: อ๋อนั่นแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครๆก็ว่าดีก็ดีไหม
3: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
1: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
3: ใช่ค่ะ
1: ทำงานธนาคาร
3: ใช่
1: สู้ไม่ได้
3: สู้ไม่ได้เลย
1: แล้วไงอ่ะ
3: เราเลยตัดสินใจออก
1: เหรอ
3: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
1: ึ้
3: น
1: ทำนานไหมธนาคารเนี่ย
3: สองเดือนค่ะ
1: ทำสองเดือนเองตัดสินใจออกเลย
3: ตัดสินใจออกเลย
1: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
3: ใช่อ๋อ
1: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
3: ใช่
1: ขายได้ราคาดี
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
3: ใช่
1: มาเป็นเกษตรกร
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อ
3: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
1: ตอน200ต้นนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
3: ประสบผลสำเร็จค่ะ
1: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีแล้วที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูเนี่ย
3: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปีสัมพันธ์แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
0: แสดงว่าอันนี้ดีจริง
3: ๆ
0: ไม่ใช่ดีเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
3: ไม่ได้โม
0: ้โอ้อ่ะแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3แล้วก็ตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
3: ดูจากผิ
0: วพ
3: รร
0: ณ
3: รสชาติน้ำหนัก
0: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
3: ่กิโลละ48บาทค่ะ
0: ช่วงพีคของเราเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้ย กิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
3: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ 200-300 กิโลต่อรอบนะคะ
0: รอบหนึ่ง
3: ค่ะ
0: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
3: ่48ค่ะ
0: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
3: ค่ะ
0: เฮ้ย
3: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหามตะนี่ลังกาเลยเนี่ยแบบนี้น่าสนใจฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอ่ะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอ่ะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอ่ะแต
3: ่
0: คราวนี้อ่ะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
3: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วสิ
3: ไปกันได้ค่ะ
0: ไปเลย
4: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะว่าใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโคลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
0: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากโปรติฉันได้อยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเราสองต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
0: อ๋อฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
3: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
0: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
3: ใช
0: ่อ๋อถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
3: ้ใช่ค่ะ
0: อ๋อฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธุ
3: ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
0: ุ์6สายพันธ
3: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
0: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
3: ใช่ค่ะแป้นสีทอง2ก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
0: กิมจูของเรา
3: ค่ะ3คือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
0: ฝรั่งขี้นก
3: ค่ะ
0: คือข้างในมันจะแดง
3: ๆค่ะต่อไปคือพันธุ์ไร้เมล็ด
0: ไร้เมล็ด
3: ค่ะต่อมา2พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะคือพันธุ์หวานพิรุณ
0: หวานพิรุณ
3: ค่ะอีกพันธุ์นึงคือพันธุ์สุยมี
0: ่สุยมี่
3: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ทั้งหมด 6,000 นี่อะไรราคาดีสุด
3: กิมจูค่ะ
0: กิมจูดีสุด
3: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
0: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
3: ่ใช
0: ่อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
3: ใช
0: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
3: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
0: มีเยอะเม็ดน้อย
3: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
0: แล้วอย่าง2,000ใหม่ล่าสุดล่ะ
3: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆป

0: เส้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
1: า
0: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
1: ดกกว่า
0: ค่ะ
1: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
0: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
1: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
0: ค่ะ
1: มาปลูก
0: ค่ะ
1: หน้าตาเป็นอย่างงี้
0: ใช่ค่ะ
1: มีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
0: ค่ะเวลาเราตอนเราก็จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาชำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก่
1: อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะถ้าไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อนๆ
0: ใช่
1: ตอนเลย
0: ค่ะ
1: เ
0: พราะกว่าจะชำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
1: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มชำนี่เขียวเลย
0: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาชำเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง
1: 2เดือนครึ่ง
0: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
1: แล้วจากนี้ลงดิน8เดือนได
0: ้ค่ะ
1: เห็นคุยนักคุยนะว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
0: ค่ะ
1: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
0: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
1: ยังไง
0: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆ
1: ค
0: ือ
1: ยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
0: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
0: ค่ะ
1: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกไซส์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
0: การดูแลรักษา
1: การเอาใจใส่
0: ใช
1: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
0: สำคัญมาก
1: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได้
0: ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
1: ้
0: ค่ะ
1: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่ง
0: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
1: 3-5 ปี
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
0: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
1: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
0: ่ค่ะ
1: อ๋อช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
0: ค่ะ
1: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เก็บผลผลิตได
0: ้
2: กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5 กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทําให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทํามา20ปี
1: เหมือนงี้จะรอทําไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่าวิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร่
0: กว้างประมาณ
1: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร
0: ่ประมาณ3เมตรค
1: ่
0: ะ
1: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
0: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
1: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
0: ใช
1: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
0: ค่ะ
1: ระยะห่างระหว่างต้น
0: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
1: 2เมตร
0: ที่สวนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
1: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
0: สลับฟันปลา
1: ทะยานกันทำไมมันดียังไง
0: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอะค่ะ
1: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
0: ใช
1: ่ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
0: ค่ะ
1: แต่ระยะห่างก็คือ2 เมตร 2 เมตร 2 เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
0: ค่ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
0: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
1: แค่นั้นเอง
0: ค่ะ
1: เอ้างั้นปลูกเลยดีกว่าครับพวกเรา
0: ได้ค่ะ

0: โอ้ยจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
1: ลองดูค่ะ
0: จากนั้นแบบนี้แล้วก
1: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
0: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมมันดีเลย
1: ให้ตรงนะคะ
0: เ
1: สร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
0: เอาดินกลบลงมาอย่างนี
1: ้
0: แบบนี
1: ้ค่ะ
0: ปึ๊บ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
0: ได้เลย
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: 8เดือนเจอกันใหม
1: ่ค่ะ
0: อ๋อโอ้ไม่ยากเท่าไหร
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: เออแล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
1: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
0: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
1: ค่ะ
0: อ๋อก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
2: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบกุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
0: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
1: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
0: 12-13 โล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหช่วงบิ๊กพีนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะโอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: อยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
1: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
0: อ๋อมันจะช
1: ้
0: ำ
1: ใช่
0: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
1: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
0: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
1: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
0: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลยหลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
1: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
0: เรามาคัดไซส
1: ์ค่ะ
0: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
1: ฝรั่งนี่มีทั้งหมด3เบอร
0: ์3เบอร์
1: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอดใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
0: คือหมายถึงว่า
1: เจ้า
0: เบอร์สวยเนี่ยผิวเขาจะตึง
1: ใช
0: ่อ๋อแล้วอะไรจ๊ะ
1: ผิวขาวสวย
0: ใ
1: ช่ค่ะ
0: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ๊ะหรือว่ากิมจูมันก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่
1: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
0: ์โอ้โห
1: แบบน
0: ี้ไซส์ใหญ
1: ่ใช
0: ่โอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะเบอร์ต่อมา
1: คือเบอร์พิเศษ
0: เบอร์พิเศษ
1: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
0: เอาเหรอตั้งชื่องง
1: ค่ะตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
0: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปำไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
1: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
0: เบอร์ตำหนิ
1: ค่ะ
0: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
1: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
0: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
1: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
0: ตลาดสี่มุมเมือง
1: ค่ะ
0: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
1: มารับที่สวนเลย
0: มารับที่สวนเลย
1: ค่ะ
0: แย่งคิวต่อคิวมาเลย
1: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
1: มีค่ะ

0: และอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
1: อ๋อแล้วแผงเราดิ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
0: ต่างกันค่ะ
1: อืม
0: เราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
1: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปัวไปต
0: ั
1: ดพ่อค้าคนกลางไปเราก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเหรออย่างนั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช
0: ่แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขย
0: ะใช่ใช่ขยะนั่นตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี้
1: 1ขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แปลว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค่ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูเลยคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว้
0: อ๋อมันจะมาต่อยทำให้ลูกเป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ชัย
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงอย่างเพี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพี้ยแป้ง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะแมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทั้งใบนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: งี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
0: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
1: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
1: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
0: หายไปเกินครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือความเสียหาย
1: ใช
0: ่แบบร้ายแรงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแก้ไขด้วยการหาถุงที่มัน
1: หนาขึ้น
0: แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
0: สามารถกันแมลงวันทองได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราไงบ้างแต่ละฤดูกาล
1: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
0: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
1: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
0: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายๆหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
1: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
0: แพงมาก
1: ค่ะ
0: วิธีการแก้ล่ะ
1: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
1: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
0: ดอกจะแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนล่ะ
1: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
0: ถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
1: จืด
0: ฝรั่งนั้นจืด
1: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิทย์น้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
0: แล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
0: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
1: ทิ้งดอก
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
1: ค่ะ
0: ส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย
1: ค่ะ
0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ครับตรงนี
1: ้10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค่ะ
0: ใช้คนงานกี่คน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
0: สำหรับลูกที่ได้
1: ขนาด
0: แล้ว
1: ค่ะเราก็จะตัดออกใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไร
1: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
0: น้มกิ่ง
1: ค่ะ
0: น้มยังไง
1: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
0: ้
1: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อ่ะค่ะ
0: ถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่จะแตกยอดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องโน้มให้มาอย่างงี
1: ้ให้มันโค้งงอ
0: เพื่อมันออกดอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่1ไร
1: ่ค่ะ
0: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
0: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร
0: ่ปลูกพื้นไร
1: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
0: 200ต้น
1: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
1: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
0: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: นับไป5เดือน
1: ค่ะ
0: ต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
1: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
0: ้
1: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: สวนวรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวนฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตให้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าก็อยู่ม.6แล้วเด้ปีหน้าก็สิจบเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาผู้ที่มีเงินมีความชมลูกเรียนต่อคือมึงผู้พวกเขาเราเท้า
1: โอ้มันก็สิยากคือกันละกล้วยก็ขายแล้วเหลือแต่ที่มันมีละ
2: เฮาก็เหลือที่อยู่หม่องเดียวถ้าขายเฮาสิเหลือหม่องใดเด้ไว้ทํามาหากินล่ะเท้า
1: โอ้บ่ขายจะสิได้เงินใส่ส่งลูกเรียน
2: อันเลือกเฮาสิปลูกผักขายเฮาเฒ่า
1: โอ้ผักดินก็คือบ่ดีครับแต่เสียจังได
3: ๋พ่อแม่แล้วก็มาแล้ว
4: พ่อดีจ้าแม่สวัสดี
0: เอาเลิกเรียนแล้วติลูก
4: จ้ามีอะไรล่ะซอยบ
0: ่บ่มีดอกลูกหลายหนูไปเฮ็ดการบ้านหนูโหลดลูก
4: จ้า

ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพอเพียงจะต้องทำจริงจังแล้วก็พอเพียงทฤษฎีนี้ใช้ได้

0: เมื่อผลิตเยอะนักเรียนก็นำไปจำหน่ายที่ท้องตลาดนักเรียนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับแสดงว่านักเรียนก็จะเข้าสู่ระบบ3ห่วง2เงื่อนโอเคนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับนี่คือหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ถุงครอบนะครับถุงครอบหรือครอบ1ส่วนนะครับ1ส่วนก็1คือ1ตะกร้า
1: ครูคะหนูอยากลองทำบ้างค่ะ
0: หลังจากที่ครูสาธิตให้นักเรียนดูแล้วนะครับนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติ

0: มาคือจังกันอ่ะ
1: โอ้ยแม่ก็ว่าสิเตียนเรียนนี่ครูครับปลูกงาไผ่ท้ายซึ่งสิเจ้าไปลงหอกเรียนนี่ล่ะลูกล่ะเจ้าสมหุ่นจ้าสิเฮ็ดจังได๋ดินห้องผู้สิหาบ่แล้วจ้าสิเอาหยังใส่แน่กับแม่จ้ามันสิสิงามเอาสิสิจะปลูกครับปลูกงาพอดิเฮ็ดท้ายตัวมันเฮ็ดจังได๋ล่ะมันคือสิบ่งามแท้ล่ะนี่ดินก็ได้มีแต่ดินดินทรายโอ้ยนี่มันแม่เฒ่านี่เจ้าก็ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะสิน
0: ี่ได้แม่ปุ๋ยหอกแก้บดําก็มีตัวเดี๋ยวเสียบไฟเล
1: ยจังได๋ล่ะลูกล่ะเอาใส่เอาหยังใส่จังได๋เอาใส่จังได
0: ๋เอาปุ๋ยหอกใส่ก่อน
1: ปุ๋ยขอใช้

0: ดนแล้วมันก็นั่นไงเถอะแมวเขาบอกหาสูตรปุ๋ยมาใส่นะ
1: โอ้ยเนี่ยพวกนี้เงินที่ขันเขาไปสูตรอะไรละแค่
2: กระตุ้นการเดินของน้ำเบียร์ในขั้นตอนนี้คุณจะใช้น้ำหมักผสมดิน
0: แต่สูตรน้ำหมักที่คู่สอนมาแล้วนี่ต้องเอาไปผสมเหมือนกันนะเพื่อพักก็สิ่งใหญ่ถึงไหม

0: จารย์พักที่โนฝากขายอันใดขายว่าจะ
1: ขายเดี๋ยวจะสองกรัมในพักเงินจ้า
0: จ
1: ้า
0: แม่จ้าพักหนูเพื่อขายได้หน่อยแ
1: ท้อ๋อกันพักมันหลายลูกได้แต่ขายซ้ำนี่แล้วเจ้าปลูกหลายจ้า
0: เฮ้ยจังไรดีเนาะคนจังสีหัวเข้าขายครับไปปรึกษาอู๋ดีกว่าบ้านเข้าปลูกพักอะผักกำลังงามๆแต่ว่าขายบ่ออกเลยข้าวตรงนี้จังไรดี
2: เป็นยังคือบ่ลองโฆษณาออนไลน์ทางเครือมีคนสนใจ
0: เป็นจังไรอะ
3: นี่เด้ก็โพสลงเฟซแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปงาม
0: ๆโอ้จังสิบ่โอเคเดี๋ยวจะไปลองเห็ดเบิ่งเด้อ

0: เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคนก็สั่งขากลายเฮ้ย
1: เป็นส้มค่ะไปกันเด้อบ๊ายบาย
2: โอเคผ่านไป
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: มาส่งจ้า
1: จ้า
2: ส่งแล้วค่ะ
4: ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอพามาส่งจ้ะ
4: ขอบคุณครับ

0: โอ้เขาพักเข้าคืองามเถอะวะ
1: หมายงามอีดีแหละเขาเอ้ย
0: ดินก็ดีเนาะสี่บ้องเขาได้ฟ้องลูกจากพระราชาเศรษฐกิจพ่อเพียงมาจากโรงเรียนบนสวนเนี่ย
1: นี่ละเท่าเพิ่นจังได้เว้าว่าคําสอนเจ้าในหลวงอันยิ่งใหญ่นบหนอบไหวเนื้อกล่าวแม่นใส่หัวเด้เท่า
0: ดีบ่เพิ่นว่าพ่อเพียงเลี้ยงชีพมั้ย
1: แม่นแล้วเท่านี่ล่ะพ่อเพียงเลี้ยงชีพก็แม่มัดหาเอาไปขายลูกขายตลาดกีฬาที่ไปโรงเรียนน่ะสิลูก
2: จ
1: ้ะเอาไปซะลูกไปเบิ่งดี
2: ๆแล้ว
1: ใจเรียนของที่ค่ะไปอีกเฮาแห่งสิมีหลายกว่าเก่าย้อนนี่ละเศรษฐกิจพ่อเพียงคําสอนของพ่อหลวงเฮานี่ละ
0: เดี๋ยวสิสวมขึ้นใหม่อยู่สิปลูกหลายอันก็มีอยู่

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

องสนับสนุนคนเก่งและคนดีนอกจากส่งเสริมให้พนักงานเก่งในเรื่องของการทำงานแล้วนะครับยังส่งเสริมให้พนักงานทำความดีในทุกมิติความหมายก็คือความดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับในกระบวนการในงานที่ตัวเองทำและความดีที่กระทำต่อผู้อื่นด้วยอันนี้มันจะก็จะเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีมเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของบริษัทอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานในองค์กรเราเริ่มมาจากตัวรายการกิจกรรมที่จะเอามาร่วมในแต่ละปีว่ามีกิจกรรมความดีอะไรบ้างความดีของเรามีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความดีที่กระทำโดยตัวของพนักงานเองกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในการมีส่วนร่วมและก็ในส่วนของพฤติกรรมของตัวพนักงานอย่างเช่นไม่ขาดล่ามาสา

0: เริ่มตั้งแต่มาม่าปลากระป๋องพัดลมเตารีดหม้อหุงข้าวเป็นสิ่งที่พนักงานเรามีความจำเป็นต้องใช้ซึ่งพนักงานก็หลังจากที่เรากำหนดแล้วเขาดำเนินกิจกรรมไปแล้วเขาก็จะเขียนแต้มนะครับมาให้เราบันทึกแต้มในระบบในแม่น้ำอินเทอร์เน็ตโดยปีหนึ่งเราจะกำหนดการมอบ2ครั้งเริ่มแรกก็ใจน้อยหน่อยแต่พอเราเริ่มมีการแจกจริงนะผู้ใหญ่เป็นคนมอบจักรยานจริงๆนะครับหม้อของข้าวเห็นไมโครเวฟเห็นก็เริ่มบอกต่อละเริ่มมาชำเลืองดูละถ้าเขาเลิกบุหรี่มันก็ได้นอกจากได้ตัวสุขภาพเขาเองแล้วเขายังได้ในส่วนนี้ด้วย
1: ความรู้สึกเราอะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะที่เราช่วยอะไรได้กับผู้อื่นหรือสังคมอะเราก็จะทำนะคะทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างอะค่ะเหมือนเราได้เบนิฟิตเราได้กำไรซึ่งปกติเราทำกิจกรรมอยู่แล้วแล้วมันทำให้เราแบบพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรงกระตุ้นมันเป็นแรงที่ส่งเสริมแล้วก็ชวนเพื่อนมาทำได้ด้วยอะไรเงี้ยดีกว่าที่แบบว่าพูดไปว่าเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่อันนี้คือบริษัทก็ช่วยส่งเสริมให้เราด้วยค่ะน่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยพอเวลาถึงรอบอะค่ะว่าเราจะต้องแลกเนี่ยนะคะทุกคนก็จะบอกว่าอันนี้ฉันยังไม่ทำอันนั้นฉันทำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปต้องทำแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าการบริจาคเลือดมัน4ครั้งต่อปีเราก็จะได้ทุกครั้งถ้าเกิดทำหายไปครั้งหนึ่งอะแต้มมันก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลกทุกรอบเหรอเป็นร้อยแต้มอะแล้วก็แลกพัดลมส่วนใหญ่แล้วก็จักรยานที่บ้านใช้พัดลมไม่เคยซื้อเลยนะตอนนี้ที่บ้านมีทุกห้องพัดลมตั้งโต๊ะตัวสูงๆด้วยนะคะ
0: ยังพนักงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตเราคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเขาด้วยเขาต้องเฝ้าเครื่องจักรตลอดเวลาการไม่ขาดลามาสายเรามีคะแนนให้นะครับมีแต้มให้2แต้มตอนนี้เราจะมีกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่กลุ่มพวกนี้เวลาถึงเวลาพักเบรกพักเช้า10โมงกว่ากลุ่มคนที่ไม่ออกมาไม่สูบบุหรี่พวกนี้ก็มีคะแนนมีแต้มให้อันนี้คือส่วนที่จับต้องได้ง่ายๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่บริษัทจะซ้อมอพยพหนีไฟแค่เข้ามาร่วมก็ได้แต้มแล้วกิจกรรมช่วงวันสงกรานต์วันปีใหม่เงี้ยเข้ามาร่วมกิจกรรมก็ได้แต้มแล้วอันนี้คือสามารถได้แต้มกันทุกคนแน่นอนพนักงานแต่ละคนนะความชอบมันแตกต่างกันก้าวชมรมเนี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบเลยบางคนใน1คนเนี่ยชอบ3ชมรมก็มีส่วนมากพนักงานเราก็จะมีสังกัดชมรมเกือบทั้งหมด
2: ชอบในการเล่นฟุตบอลด้วยแล้วก็ดนตรีด้วยครับมีแต้มให้ด้วยครับเราสามารถสะสมแต้มได้ผมได้พัดลมไปตัวนึงก็มันดึงดูดแน่นอนครับเพราะว่าอย่างน้อยของรางวัลที่ได้ก็เอาไปใช้ได้ครับ
0: เราจะมากกว่า2รอบ3รอบ4รอบก็ได้นะฮะเรามองที่ตัวงบประมาณโดยเราประมาณการจากปีที่ผ่านๆมาว่าเรามอบประมาณไหนเพราะว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารอบนี้คนจะแลกกี่คนเพราะฉะนั้นเราดูค่าเฉลี่ยการตั้งงบประมาณก็คือเราก็สามารถบวกลบได้จับต้องได้แน่นอนนะพนักงานบางคนที่เขามาแลกของนะแล้วเขาก็กลับไปถามครอบครัวก่อนนะว่าเอาอันนี้ดีไหมเอานู่นดีไหมถามว่าเมื่อไหร่จะมีเปิดแลกสักทีลูกอยากได้จักรยานสีนู่นสีนี้โหพอเราเห็นความต้องการของพนักงานแล้วเวลาผมไปเตรียมจัดของมาให้เขาเวลามอบมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขได้เห็นรอยยิ้มของเขาตอนที่ได้ชูของได้รับของแล้วไปส่งต่อไปถึงครอบครัวต้องทำดีก่อนเขาก็เลยพยายามทำให้มันดีแทนที่จะต้องให้ผู้บังคับบัญชามาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำนู่นทำนี่อันนี้เขาทำด้วยตัวเองบางคนเนี่ยหยุดงานบ่อยๆอันนี้ก็กลายเป็นไม่อยากหยุดละเดี๋ยวจะเสียประวัติตรงนี้ไปอะไร
1: มันก็จะช่วยกระตุ้นเหมือนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้คนทำดีเหมือนว่ากดแห่งแรงดึงดูดแล้วค่ะแล้วพอเราทำดีคนที่เห็นมันก็จะมาเข้ารวมแล้วก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาทำกิจกรรมมากขึ้นเราอาจจะต้องใช้เวลาแต่พอถึงระยะหนึ่งมันเห็นผลว่าเราทำแล้วเราได้อะไรสุขภาพเราดี
0: จากเดิมพนักงานเราอาจจะทำความดีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้บอกใครแต่เนี้ยเรามีเวทีให้เขามานำเสนอได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับคนที่อยู่ในบริษัทได้รับทราบด้วยทุกอย่างทุกมิติในองค์กรบรรยากาศมันดีขึ้นโมรัลเครดิตนะครับเป็นกุศโลบายที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำความดีในทุกมิติโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขากำลังสะสมความดีที่มีอยู่ในตัวของเขาเองเป็นเครื่องมือที่ดีมาก

0: ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความเครื่องเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงบ้าเป็นตระกูลท่านสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเนี่ยเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: แม่จะมาสอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้มันทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: ขอหมอนทองสักลูกหนึ่งได้ไหมผมเลือกไม่เป็นพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับ
4: ถ้าเรายกตีมันก็จะง่าย
1: ซื้อมาลูกนึงครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันเนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันเลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้า
3: จ้า
2: คิดแว่แก่มาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม
5: ้มาดักซื้อครับ
2: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
1: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
2: จากทั่วทุกสารทิศของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
1: เป็นคนกลางที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
2: มาอีกครั้งแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรครับผมทราบของดู
6: กระดุมครับผม
2: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
6: ่
2: หรือว่าโอ้
1: ถ้าเท่าสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
0: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
2: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันนึงก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
2: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
2: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
2: 90% ส่งกลับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่ง
2: ครับ
1: ตรงนี้ก็คือตัวที่เราแยกเกณฑ์ออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ไซส์4ฮะ
2: 4
1: คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
2: ครับ
1: มันจะแบบ
2: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไซส์4นะ
2: มาดูเกณฑ์ที่ส่งออก
1: ครับ
2: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
2: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียนตัวสวยมาก
1: สวยมากจะสวยมาก
2: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับหน้ากากทุเรียน
3: หน้ากากทุเรียน
4: หน้ากากทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากนี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
1: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมามันก็จะไม่สวย
2: เข้าใจแล้วครับ
1: ก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
0: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับว่า 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
2: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
7: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเนี้ย
8: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจ
2: โอ้โหดูลูกนั้นสิครับสุดยอดมากเลย
1: ลองชิมไหมลองชิมไหม
2: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
9: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
5: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพ และยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
2: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
1: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
2: ครับ
1: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
2: ครับ
1: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
2: ครับ
1: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
2: แยกเกรดดี
1: แยกเกรด
0: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
2: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลยพี่
1: ลองชิมไหมลองชิมไหม
2: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
10: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
2: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้มาดีใจมากครับเลยได้อยู่ที่ไหนครับพี่
1: อยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์สห้องนี้คือ
2: บาร์ส
1: ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
2: 4-5 ชั่วโมง
1: ครับก็จะแข็ง
2: โอ้เย
1: คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคง

0: ภาพได้นานเป็นปีๆนะ
1: คร
0: ับต่อไปนะเพราะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
1: เปิดออกมาเป็นโอ้เย้หนาวหนาวเท้าหนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ-30แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: ันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ทางนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่จะต้องถ่ายเทมันทำให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆประมาณนี้คร
0: ับส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทึบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆอ่ะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเลยอะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาก็จะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มเนี้ยเราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
3: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
0: อันนี้คืออะไรครับพี่
1: คือกองปุ๋ยหมัก
0: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
4: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไทรโคเดอร์มามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
0: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
0: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต
0: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี
1: ่
0: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
0: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
1: ถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
0: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
1: เฮ้
0: ย 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ล
0: ู
1: กน
0: ี้เฉียงครับ
1: เฉียงระวัง
0: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้
5: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อ

0: มาจากข้างนอกนะครับ
1: อย่างทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งอย่างลูกเนี่ยโอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆละหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับ
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้ไรายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีไรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีไรายได้คืนกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีไรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมนะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
5: จับประโมทครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: กล่องนี้คือยังไง
6: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียน product of Thailand แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตก100กิโลประมาณ200บาทความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับ
7: เราลงเป็นทางภาครัฐเอง
8: ก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการ

0: ารพนับถือ
1: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: เราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะค่ะมาใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาเอาเนื้อลง
2: แป๊บนึงหยุดก่อน
0: จะคืนน้ำลายหน่อย
3: ดูภาพแล้วคืนน้ำลาย
2: มันกวงเหมือนกันเลย
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือน

การร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองตะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสือกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

รายการที่จะพาทุกท่านนะครับแอคทีฟร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนระยะแค่นี้เองครับเราใช้พื้นที่น้อยไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะก็ได้นะครับ

คครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กอัพของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกรงหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเราสึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจนให้เราเปิดเข่าขึ้นนะครับเกร็งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกการสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกรงต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนื่อยกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหงื่อกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเหงื่อนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2แล้วทำกระโดดตบจัมแจ็คโอเคมั้ยฮะ3 2ไปฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอท

แล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทำเบาไปนะจำท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ฮึบสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วยเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะฮึบอีกรอบนึงอ่ะฮึบโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูอู้รู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกต้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้เ
1: รายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหวจัมป์จัม
0: ป์เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รันวอดจัมโอเคนะพร้อมกันทางนี้ let's go จัมปึ๊บท้ายนี้รันจัมออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่าฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่สไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's goปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นขาหยอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกรงกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุบแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2 1ป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ย จะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกเข่าสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ปึ๊บย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงปึ๊บมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเ

อเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเดเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้

0: 10วินาทีสุดท้ายมา3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไปจัมป์ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกแหวนฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์ Come on let's go ฮึบแล้วจัมป์ดอดให้สูงฮะรอบนี้เยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: อ๋อเริ่มเหนื่อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะ Active Morning สมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เอเรสเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอร์สควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 Let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชั่นนะมา2หนึ่งพักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะ ยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้น

0: ยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนีด้านข้างLet's go สควอทฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดิวนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go จัมต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการลงน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีกหนึ่งท่าสุดท้ายมาสู้ๆหนึ่งท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามือรวมไปหมดเลยไฮนี่จัมป์ Let's go กระโดดตึ๊บย่อน้ำหนักตึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนจ์โอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กเอาท์ในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้วหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงๆไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กล้าหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาแบบนี้นี่คราวชิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงให้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนช่วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพาะพันธุ์ไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
1: หนูเทรนเนอร์มายค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับขอบคุณครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟระเบิด
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはその喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: อนแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: แต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: ชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
0: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
1: ยังไงอ่ะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
0: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
0: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราอยู่ในชั่วโมงนี้ครับจะเป็นเรื่องของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในชีวิตจริงสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในการหาคำตอบของปัญหาที่กำหนดได้นะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรม

0: ำในชั่วโมงนี้กันนะครับก่อนอื่นครูอยากจะทบความรู้เกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนคิดว่าสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวมีรูปทั่วไปเป็นอย่างไรครับมีอะไรอีกไหมครับครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับคือสมการที่มีรูปทั่วไปเป็น ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ค่า x คืออะไรนะครับ x คือ x คือตัวแปร a b และ c คืออะไรครับa b และ c คือค่าคงตัวมีเงื่อนไขว่า a ต้องไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนปลายทางสังเกตนะครับว่าx ของเราจะต้องเป็นตัวแปรและมีตัวแปรเพียง1ตัวนะครับและเงื่อนไขก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ที่เป็นตัวแปรยกกำลัง2จะต้องไม่เป็น0นะครับต่อไปการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่นักเรียนเรียนมานะครับมีทั้งหมด3วิธีอะไรบ้างครับวิธีแรกคือลองวิธีแรกคือลองแทนค่านะครับวิธีที่2ล่ะแยกตัวประกอบและวิธีที่3ก็คือใช้สูตรของเรานะครับสูตรของเราถ้าเกิดว่าเรามีรูปทั่วไปคือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0สูตรของเรา x เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: x ลบ b บวก square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a
0: ถูกต้องนะครับสูตรของเราคือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วนะครับขั้นตอนแรกคืออะไรครับขั้นตอนแรกคือ
1: วิเคราะห์โจทย์
0: วิเคราะห์โจทย์นะครับเราจะวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ต้องการหาอะไรที่ครูสอนนะครับในการวิเคราะห์โจทย์เราใช้วิธียังไงนะครับเราจะใช้ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้1เส้นแทนอะไรครับ
1: แทนโจทย์
0: แทนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และขีดเส้นใต้2เส้นแทนสิ่งที่โจทย์ถามนะครับหลังจากเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับนักเรียนปลายทางช่วยตอบได้นะครับอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะกำหนดตัวแปรซึ่งตัวแปรของเรานะครับจะแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับหลังจากเราได้ตัวแปรแล้วเราทำอะไรต่อครับเราจะเขียนสมการตามเงื่อนไขในโจทย์หลังจากเราได้สมการแล้วสมการของเราหลังจากได้แล้วทำอะไรต่อครับเราก็จะแก้สมการเพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการหลังจากเราแก้สมการเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราจะตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์นะครับโอเคตอนนี้นะครับนักเรียนหลายคนก็คือเริ่มระลึกความหลังเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเอาสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนี้ไปใช้ในการแก้สถานการณ์ในชีวิตจริงเกี่ยวกับพื้นที่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับครูอยากจะถามคำถามกับนักเรียนหน่อยนักเรียนรู้จักผักออร์แกนิกไหมครับ
1: รู้จ
0: ัก นักเรียนเคยได้ยินคำว่าผักออร์แกนิกใช่ไหมครับเคยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับนักเรียนคิดว่าผักออร์แกนิกเนี่ยแตกต่างจากผักทั่วไปอย่างไรครับ
1: ใช้ฟอร์ม
0: า
1: ลีน
0: หลายคำตอบมากเลยขอหนึ่งคนตอบหน่อยเชิญครับ
2: เป็นผักที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษครับ
0: อย่างที่เพื่อนตอบนะครับมีใครตอบคำตอบอื่นได้ไหมครับผักออร์แกนิกคือแตกต่างจากผักทั่วไปอย่างไรครับมีไหมครับขอบคุณมากครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับต่อไปนะครับถามว่าใครเคยทานผักออร์แกนิกบ้างนักเรียนรู้สึกว่ารสชาติของผักออร์แกนิกเนี่ยแตกต่างจากผักทั่วไปหรือไม่ครับ
1: แตกต่าง
0: ยังไงครับ
1: มี
0: ความกรอบกว่านอกจากนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับสำหรับผักออร์แกนิกนะครับ ผักออร์แกนิกเนี่ยหรือผักเกษตรอินทรีย์นะครับก็คือพืชผักที่ได้มาจากกระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเคมีสังเคราะห์ใดๆในทุกขั้นตอนการผลิตจึงเป็นผักที่มีความเป็นธรรมชาติสูงเพราะจะปลูกโดยการดัดแปลงสภาพแวดล้อมเรียนแบบธรรมชาตินะครับปราศจากการใช้สารเร่งการเติบโตจึงเจริญเติบโตด้วยระยะเวลาตามธรรมชาตินะครับคือเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆในการปลูกผักชนิดนี้เลยนะครับซึ่งในกระบวนการปลูกผักออร์แกนิกนั้นนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะเกี่ยวข้องกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับเกษตรกรนะครับจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงผักซึ่งจะส่งผลกับพืชผลทางการเกษตรดังนี้นะครับอ่ะการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงนะครับจะส่งผลดังนี้ก็คือ1คือป้องกันการแพร่กระจายของโรคและแมลงนะครับซึ่งผักแต่ละชนิดเนี่ยอาจมีศัตรูพืชหรือโรคเฉพาะเจาะจงการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงช่วยลดความเสี่ยงที่โรคหรือแมลงจะลุกลามจากแปลง1ไปอีกแปลง1นะครับข้อ2นะครับก็คือจะช่วยในการจัดการสารอาหารในดินผักแต่ละชนิดนะครับมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันการเว้นระยะช่วยให้ดินมีเวลาในการฟื้นตัวและลดความเสี่ยงของการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับสามก็คือการเจริญเติบโตของพืชผักแต่ละชนิดนะครับมีการเติบโตที่แตกต่างกันเช่นบางชนิดอาจแผ่ใบกว้างหรือต้องการพื้นที่มากการเว้นระยะห่างช่วยให้ทุกแปลงเนี่ยได้รับแสงแดดและอากาศอย่างเต็มที่นะครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับการรับแสงแดดและข้อที่4นะครับก็คือช่วยส่งผลกับเรื่องของการจัดการน้ำนะครับการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงเนี่ยจะช่วยให้การรดน้ำทั่วถึงและป้องกันน้ำขังในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับหลังจากที่นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมแปลงผักออร์แกนิกแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะครับเป็นใบกิจกรรมที่1เรื่องออกแบบสวนผักออร์แกนิกนะครับสำหรับสถานการณ์ของเราก็คือลองร่วมอ่านพร้อมกันนะครับสถานการณ์ของเราก็คือโรงเรียนของเรามีความตั้งใจที่จะสร้างสวนผักออร์แกนิกเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและให้นักเรียนสัมผัสประสบการณ์ตรงในการปลูกผักเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนนะครับสวนผักที่เตรียมไว้นะครับจุดนี้สำคัญนะสวนผักที่โรงเรียนเตรียมไว้นะครับจะมีพื้นที่225ตารางเมตรนะครับถามว่าแปลงของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่225ตารางเมตรคิดว่ามีความกว้างกับความยาวด้านละเท่าไหร่ครับแปลงผักรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่225ตารางเมตรคิดว่าจะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่เอ่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นไงครับด้านกว้างกับด้านยาวต้องเท่ากันแปลงผักของเรานะครับมีความกว้างกับยาวเท่ากันด้านละเท่าไหร่นะครับ15เมตรนะครับซึ่งในแปลงผักทั้งหมด15คูณ15ตารางเมตรนี้นะครับจะต้องถูกแบ่งออกเป็น4แปลงนะครับ4แปลงของครูนะครับมีได้แก่แปลงแครอทแปลงผักคะน้าพริกและฟักทองนะครับแต่เงื่อนไขในการปลูกของเราเนี่ยขอเพิ่มความซับซ้อนนิดหน่อยนะครับครูอยากจะให้นักเรียนออกแบบสวนผักออร์แกนิกให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยครูจะให้ระบุขนาดของแปลงผักแต่ละแปลงนะครับระบุขนาดก็คือระบุว่ามีความกว้างเท่าไหร่และมีความยาวเท่าไหร่นะครับเงื่อนไขนะครับก็คือเพื่อความสะดวกในการดูแลและวางระบบน้ำนะครับแปลงผักแต่ละแปลงจะต้องจัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากคือสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนะครับนักเรียนคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพื่อความสวยงามนะครับหลังจากที่ได้แต่ละแปลงแล้วนะครับแปลงผักแต่ละแปลงจะต้องมีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1เมตรนะครับข้อ3นะครับแปลงผักแต่ละแปลงจะกำหนดเงื่อนไขก็คือมีพื้นที่และขนาดดังนี้นะครับแปลงที่1นะครับแปลงแครอทนะครับแครอทใช้พื้นที่65ตารางเมตรโดยด้านยาวของแปลงแครอทยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรนะครับข้อ2คือแปลงผักคะน้านะครับ ช้พื้นที่40ตารางเมตรโดยด้านยาวของแปลงผักคะน้าเนี่ยยาวกว่าด้านกว้างอยู่3เมตรนะครับข้อ3แปลงพริกนะครับใช้พื้นที่24ตารางเมตรโดยด้านยาวของแปลงพริกยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่2เมตรและแปลงที่4นะครับแปลงฟักทองนะครับให้นักเรียนกำหนดพื้นที่ตามความเหมาะสมนะครับจากแปลงที่เหลือจากพื้นที่ที่เหลือนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าด้านยาวของแปลงฟักทองเนี่ยจะต้องยาวกว่าด้านกว้างอยู่3เมตรนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองทำนะครับใบกิจกรรมที่1นะครับโดยตอนที่1เนี่ยอยากจะให้นักเรียนทำ4ข้อนี้นะครับก็คือข้อที่1แปลงแครอทนะครับแปลงผักคะน้าแปลงพริกและแปลงฟักทองนะครับเพื่อหาว่าแต่ละแปลงเนี่ยควรมีขนาดเท่าไหร่ระบุเป็นความกว้างและความยาวในหน่วยเมตรนะครับ

0: อนนี้นักเรียนห้องออกาศหลายคนนะครับทำใบกิจกรรมข้อที่1เสร็จแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอการแก้สมการเพื่อหาความกว้างและความยาวของแต่ละแปลงครับเชิญข้อที่1เลยครับก็คือแปลงแครอทครับ
1: ค่ะให้แปลงแครอทมีความกว้าง x เมตรแปลงแครอทมีความยาว 2x + 3เมตรและเนื่องจากแปลงแครอทมีพื้นที่65ตารางเมตรจะได้สมการเป็นx วงเล็บเปิด 2x บวก 3 วงเล็บปิดเท่ากับ 65 2x ยกกำลัง 2 บวก 3x ลบ 65 เท่ากับ0เป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวจากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า a เท่ากับ2 b เท่ากับ3 c เท่ากับลบ 65 ดังนั้น b กำลัง2ลบ 4ac จะเท่ากับ529ซึ่งมากกว่า0ดังนั้นมี2คำตอบค่ะจากสูตรจะแก้สมการได้ x เท่ากับ5หรือ x เท่ากับลบ 6.5 ค่ะเนื่องจาก x เป็นความกว้างของแปลงแครอทซึ่งต้องเป็นจำนวนจริงบวกดังนั้นจึงใช้เฉพาะ x เท่ากับ5เมตรจะได้ว่าความยาวของแปลงแครอทคือ2คูณ5บวก3เท่ากับ13เมตรนั่นคือแปลงแครอทกว้าง5เมตรยาว13เมตรค่ะ
0: จากที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนใช้วิธีการใช้สูตรนะครับแก้สมการได้แปลงแครอทกว้างเท่าไหร่นะครับ5เมตรและยาว13เมตรนะครับต่อไปเราจะมาดูแปลงต่อไปนะครับคือแปลงอะไรครับแปลงผักคะน้านะครับเชิญครับ
2: ครับผมสำหรับแปลงผักคะน้านะครับโดยเราจะกำหนดความกว้างของแปลงผักคะน้านะครับเป็น y เมตรครับแล้วก็กำหนดความยาวเป็น y + 3เมตรครับผมแล้วก็เนื่องจากแปลงผักคะน้าเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด40ตารางเมตรครับ
3: จะได้สมการเป็นy คูณ y บวก3เท่ากับ40ซึ่งเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวและเมื่อจัดอยู่ในรูปทั่วไปจะได้เป็น y กำลัง2บวก3 y ลบ40เท่ากับ0และเมื่อแก้สมการได้แล้วจะได้เป็น y เท่ากับลบ8หรือว่า y เท่ากับ5ครับ
0: ครับอย่างที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับข้อนี้นะครับเพื่อนใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับได้แปลงผักคะน้ากว้าง5เมตรและยาวเท่าไหร่ครับ8เมตรนะครับต่อไปจะเป็นแปลงพริกนะครับ
4: แปลงที่3หรือว่าแปลงพริกนะคะใช้พื้นที่24ตารางเมตรค่ะโดยด้านยาวของแปลงพริกยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่2เมตรค่ะดังนั้นนะคะหนูจะให้แปลงพริกเนี่ยมีความกว้าง z เมตรค่ะแล้วก็แปลงพริกมีความยาว2 z + 2เมตรค่ะจะได้สมการเป็น zวงเล็บเปิด 2z บวก 2 วงเล็บปิดเท่ากับ 24 แก้สมการออกมาได้เป็น z เท่ากับ 3 และลบ 4 ค่ะเนื่องจาก z เป็นความยาวของแปลงพริกซึ่งต้องเป็นจำนวนจริงบวกดังนั้นจึงจะใช้เฉพาะ z เท่ากับ3เมตรค่ะดังนั้นความยาวของแปลงพริกก็คือ8เมตรค่ะ
0: ครับอย่างที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนใช้วิธีการแยกตัวประกอบหาขนาดของแปลงพริกนะครับได้ความแปลงพริกมีความกว้างเท่าไหร่นะครับ

0: ได้แปลงพริกมีความกว้าง3เมตรและยาวเท่าไหร่ครับยาว8เมตรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแปลงฟักทองนะครับเนื่องจากแปลงฟักทองเนี่ยครูให้ปรับขนาดแปลงตามความเหมาะสมนะครับเรามาดูกลุ่มแรกกันว่ากลุ่มแรกจะใช้แปลงฟักทองมีขนาดเท่าไหร่ครับ
1: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับจะใช้แปลงฟักทองที่มีพื้นที่54ตารางเมตรครับกำหนดให้แปลงฟักทองมีความกว้าง p เมตรนะครับและเนื่องจากด้านยาวของแปลงฟักทองนะครับมีค่าเท่ากับด้านกว้างบวก3เมตรดังนั้นจะต้องมีความยาว p บวก3เมตรครับและเนื่องจากแปลงฟักทองมีพื้นที่54ตารางเมตรจากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือด้านคูณกว้างคูณยาวนะครับเราก็จะได้สมการเป็น p คูณวงเล็บ p บวก3เท่ากับ54ครับคิดสมการเสร็จแล้วเราจะได้ p เท่ากับลบ9กับ6นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าด้านของสี่เหลี่ยมนะครับไม่สามารถเป็นจำนวนติดลบได้ต้องเป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นดังนั้นเราจะใช้แค่เฉพาะ p เท่ากับ6นะครับแล้วก็คือจากความยาวของแปลงฟักทองคือ6บวก3นะครับก็คือ9นะครับจากสมการ p บวก3เมตรนะครับ
0: อย่างที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนกำหนดขนาดแปลงฟักทองนะครับ54ตารางเมตรใช่ไหมครับและเพื่อนได้ใช้วิธีการแยกตัวประกอบแก้สมการออกมาได้แปลงฟักทองมีความกว้างเท่าไหร่ครับแปลงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะครับกว้าง6เมตรกว้าง6เมตรและยาว9เมตรนะครับต่อไปนะครับเรามาลองดูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะใช้แปลงฟักทองที่มีพื้นที่40ตารางเมตรนะครับเรามาดูกันว่ากลุ่มนี้นะครับจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงครับ
2: ครับให้แปลงฟักทองมีความกว้าง p เมตรแปลงฟักทองมีความยาว p บวก3เมตรและเนื่องจากแปลงฟักทองที่40ตารางเมตรจะได้สมการเป็น p วงเล็บเปิด p บวก3วงเล็บปิดเท่ากับ40 p กำลัง2บวก 3p ลบ40เท่ากับ0วงเล็บเปิด p บวก8วงเล็บปิดวงเล็บเปิด p ลบ5วงเล็บปิดเท่ากับ0 p จะได้เป็นลบ8หรือ5นะครับเนื่องจาก p ไม่สามารถติดลบได้ครับดังนั้นจึงใช้เฉพาะp เท่ากับ5เมตรจะได้ความยาวของแปลงฟักทองนี้คือ5บวก3เท่ากับ8เมตร
0: อย่างที่เพื่อนเมื่อสักครู่นี้ถามนำเสนอไปนะครับแปลงฟักทองมีพื้นที่ก็คือเท่าไหร่นะครับ
2: 5เมตรครับ
0: พื้นที่นะคร
2: ับอ๋อพื้นที่40ตารางเมตร
0: 40ตารางเมตรนะครับแก้สมการได้ความกว้างเท่าไหร่ครับ
2: ได้ความกว้าง5เมตรครับ
0: ความกว้าง5เมตรและความยาว
2: ความยาว8เมตร
0: ความยาว8เมตรนะครับจากทุกแปลงที่เราหามานะครับตอนนี้นะครับทั้ง4แปลงผักของเราได้ความกว้างและความยาวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนเห็นแปลงผักของโรงเรียนเราไหมครับค่อนข้างจะสภาพมีสภาพที่ไม่น่ามองเท่าไหร่นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยตกแต่งแปลงผักของโรงเรียนเราใหม่นะครับโดยแปลงผักของเราก็คือให้แต่งแปลงแครอทแปลงผักคะน้าแปลงพริกและแปลงฟักทองนะครับหนึ่งช่องนะครับจะแทนแปลงผักที่มีพื้นที่นะครับ1ตารางเมตรนะครับให้นักเรียนนะครับนำแปลงผักเหล่านี้ครับไปใส่ในแปลงผักของโรงเรียนของเราตามขนาดที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันทำใบกิจกรรมนี้สักครู่นะครับ

0: ตอนนี้นักเรียนหลายคนนะครับเริ่มที่จะออกแบบสวนผักของเราแล้วนะครับต่อไปครูอยากนักเรียนออกมานำเสนอแปลงผักของนักเรียนนะครับ
1: ครับแปลงผักของผมนะครับก็คือแครอทคะน้าพริกฟักทองทุกแปลงห่างกัน1ตารางเมตรครับซึ่งแครอทกว้าง5ยาว13คะน้านะครับกว้าง5ยาว8พริกกว้าง3ยาว8ทุกแปลงนะครับมีช่องว่างไว้1ช่องเพื่อที่จะให้น้ำไหลผ่านครับและทำให้ผักทุกแปลงนั้นเจริญเติบโตครับ
0: อย่างที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบหนึ่งนะครับที่เพื่อนทำไว้นะครับซึ่งแปลงผักที่เพื่อนนำเสนอเนี่ยก็คือสอดคล้องกับโจทย์แล้วก็

0: สถานการณ์เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะครับจบแล้วนะครับสำหรับบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้ทบนักเรียนเนี่ยทบทวนสูตรที่ใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหน่อยครับว่าสูตรของเราคือสูตรอะไรนะครับบทนี้นะครับมีสูตร1สูตรคือสูตรอะไรครับ x เท่ากับถูกต้องนะครับสำหรับบทนี้นะครับจะมีสูตร1สูตรที่สำคัญคือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความคล้ายนะครับนักเรียนสังเกตในรูปนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีเสาธงแล้วก็นักเรียนลูกเสือโยกชาติใช่ไหมครับบทหน้านะครับเป้าหมายของเราคือเราจะหาความสูงของเสาธงนะครับโดยใช้สมบัติของความคล้ายนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องแนะนำความคล้ายนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักว่าความคล้ายคืออะไรนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่1เรื่องสำรวจรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันซึ่งครูอยากจะให้นักเรียนเตรียมไม้โปรเทคเตอร์หรือไม้ครึ่งวงกลมนะครับมาสำหรับใช้วัดมุมและไม้บรรทัดเพื่อใช้วัดความยาวนะครับแล้วก็มีบัตรภาพศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขอ่างเก็บน้ำข่าวเต่าบัตรภาพรูปร่างสิ่งของรอบตัวเรานะครับแล้วก็มีบัตรภาพรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันชุดที่1 2 3และ4ครับสำหรับหน่วยที่3นะครับเรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก็คือจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เด็ดมหัศจรรย์และบรรดาเพื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: ย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและชาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกัน

ี่มันพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1 DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสารโน้มน้าวใจอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจากรีวิววันนี้คุณครูจะนำเหล่าโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองศึกษากันนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเนื่องจากว่าหนูไม่มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆดังนั้นเด็กๆสามารถที่จะสำรวจตลาดจากโฆษณาที่เป็นสื่อโฆษณาจริงได้เลยนะคะเอาละค่ะคราวนี้แล้วเราจะนำโฆษณามาทำอะไรนะคะเราไปดูซิว่าวันนี้หนูจะได้เรียนรู้อะไรกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะวันนี้คุณครูจะพาหนูมาพิจารณาสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันครั้งที่1แน่นอนว่าถ้ามีครั้งที่1แสดงว่าต้องมีครั้งที่2วันนี้จะเป็นการพิจารณาอะไรมาดูกันวิเคราะห์โฆษณาจากดูสิอย่างแรกเลยหนูต้องบอกความสำคัญขององค์ประกอบแต่ละส่วนของโฆษณาได้นั่น